0: ั้วอำนาจในที่นี้มันมีทั้งขั้วอำนาจภายในและขั้วอำนาจภายนอกภายในของอาเซียนก็คือของแต่ละประเทศมันก็มีขั้วนั้นขั้วนี้แล้วมันก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงครับอย่างกรณีของคุณเซนเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจน
1: ค่ะ
0: นะเราได้พูดถึงไปแล้วว่าเมื่อปี2012เนี่ยคุณเซนทำอะไรบ้างกับอาเซียนแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาเซียนสมิตไม่มีแถลงการทูต
1: คร
0: ับ ก็เพราะว่า
1: จำได้เลยจำได้ที่ท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อะไรนะอาคิโนใช่ไหมก็สะบัดที่อาจารย์เคยพูดสะบัดก้นเดินออกจากที่ประชุมโกรธมากจะมีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ก็เพราะว่าไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรแต่ไปตอบสนองอิทธิพลของประเทศอย่างใหญ
1: ่
0: ตอนนั้นกรณีปี2012ก็คือเรื่องทะเลจีนใต้จีนใต้ในที่นี้ก็หมายความว่าในห่วงเวลานั้นจีนมีข้อขัดแย้งนะครับที่พาดในเขตทะเลกับ4ประเทศในอาเซียนซึ่งก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็บรูไนโดยนโยบายของจีนในช่วงนั้นจะไม่เจรจาประเด็นปัญหานี้จากอาเซียนทั้งกลุ่
1: ม
0: แต่จะเจรจากับประเทศเป็นรายประเทศไป
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือวิธีการการพูดแบบนี้ก็คือว่าฉันใหญ่กว่ายังไงฉันทยอยคุยแต่ละประเทศเนี่ยฉันก็ได้เปรียบนี่แหละครับมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่คือณเวลานั้นก็คืออะไรก็คือทุกประเทศนะจะพูดกาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดแย้งกับประเทศอื่นมักจะเลือกในกระบวนวิธีที่ตัวเองได้เปรียบเสมอแต่ทีนี้ทำไมมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปก็เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณเซนจะทำกับอาเซียนในห่วงเวลานั้นมันมีสองอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับอย่างแรกก็คือเพื่อตอบสนองอำนาจของคุณเซนโดยมีมหาอำนาจอุปถัมภ์ทำชู
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือตั้งแต่ปี2012นั้นจีนนะครับได้ตอบสนองความต้องการของคุณเซนแบบชนิดที่เรียกว่าหลับหูหลับตาให้ได้เลยเพราะว่าเชื่อมั่นว่าคุณเซนเนี่ยไม่ขนาดว่าบอกให้ไม่เสนอว่ารัฐทะเลจีนใต้เข้าสู่อาเซียนสมิตนะครับมันก็ยังทำตามได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไอ้คนเนี่ยเลี้ยงมันไว้พอเลี้ยงมันไว้เยอะมากวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเปรียบเสมือนว่าคุณเซนเป็นหมาตัวหนึ่งนะครับที
1: ่
0: เขาเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงไว้แรกๆมันก็ช่วยเห่าช่วยเห่าช่วยเฝ้าบ้านช่วยอะไรสารพัดปกป้องผลประโยชน์ของคนที่เลี้ยงมันมาครับแต่อยู่มาวันหนึ่งไอ้หมาตัวนี้จะยกตัวเองเป็นเจ้าบ้านเฉยๆนะครับขณะเจ้าของบ้านก็ยังเห่าไปเบอร์นี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจากหมาธรรมดากลายเป็นหมาที่มีพลังอำนาจและกลายเป็นสุนัขที่บ้าเรื่องนะครับเพราะว่ามันคลั่งในอำนาจนั่นแหละแล้วผู้ที่หล่อเลี้ยงมันมาก็มองเห็นว่าเออถ้าจะเลี้ยงมันต่อไปเนี่ยมันก็คงจับฉันด้วยนะครับที่ผ่านมามันก็เริ่มเห่าแล้วแล้วก็แอบกินของในบ้านกรณีคุณเซนแอบกินของในบ้านของจีนคืออะไรก็คือสแกมสแกมเมอร์ก็คือสแกมเมอร์เหล่านั้นก็คือจีนเทาล้วนๆที่หนีการจับกลุ่มมาจากจีน
1: ค่ะ
0: ในปี2013หนีมาปุ๊บคุณเซนก็ทำมาหากินกับพวกอาชญากรเหล่านี
1: ้
0: แล้วอาชญากรเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่ไปหลอกกินเงินเจ้าของบ้านมันก็คงไม่เดือดร้อน
1: ค
0: ือหลอกบ้านอีกมากินเจ้าของบ้านไม่เดือดร้อนก็คงจะนั่งดูเฉยๆแต่ทีนี้พอเลี้ยงหมาไว้ในบ้านแล้วหมาค่อยๆหลอกกินนั่นกินนี่นะครับแต่ต่อหน้า

0: จ้านายเนี่ยก็หางสวัสดิ์ซ้ายสวัสดิ์ขวานะฮะแล้วดื่มเบียร์แล้วแบบเนี้ยนะฮะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันคือเป็นภาพลักษณ์ของคนเจ็บเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: พอมาถึงช่วงเวลาหนึ่งต่างร่ำรวยขึ้นนะครับร่ำรวยขึ้นทั้งแอบทั้งอะไรสารพัดนะครับแล้วก็ทรยศเจ้าของที่เลี้ยงมานะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของพอเจ้าของมารู้ตัวเนี่ยก็เริ่มนะฮะก็เริ่มปราบทีแรกก็ไม่คิดว่าไอ้คนไอ้หมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้นั่นแหละเป็นตัวกระทำยังไปคิดว่ามันเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับซื้อไปสืบมาก็รู้ว่าอ้าวไอ้หมาตัวนั้นมันคือคนเจ็บเองที่ทำให้ฉันเดือดร้อนนะครับคนจีนที่ถูกหลอกในแต่ละปีเนี่ยนะครับจากการสแกมจากข้างนอกเข้าไปลองดูคุณภูเบศเก่งเลย
2: ไหมไม่ครับ
1: เยอะมาเลย
2: เรียกประสิทธิ์เลยเดี๋ยวอาจารย์ให้คำนวณออกอากาศอีก
1: แต่รู้ว่ามันเยอะมากอาจารย์ค่ะ
2: อาจารย์คำนวณมาเลยครับ
0: นึกว่าจะนั่งหลับก็เลยต้องแจ้งเตือนนะครับประเด็นนั้นอยู่อย่างนี้นะครับก็คือว่าการแกมเมอร์จากการหลอกลวงคนจีนที่เป็นการหลอกไปจากนอกบ้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกหลอกเนี่ยก็คือเอารวมๆกันโดยเฉลี่ยในจีนนะครับนับตั้งแต่ปี2014นะครับเรื่อยมาเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณี
2: ครับ
1: โอ้ 1,200 ล้านกรณีล้านนะอาจารย์
0: ต่อปีนะครับ
1: ต่อปีโอ้
0: ไม่เคยต่ำกว่านั้นเลยครับพอมันไม่เคยต่ำกว่านั้นนั่นแหละที่ผมโยงไปเห็นไปให้เห็นที่ทำไมสีฮานุบิลเมื่อปี2014สีฮานุบิลทั้งเมืองเนี่ยนะครับมันมีอาคารพาณิชย์อยู่แค่2อาคารเท่านั้นแล้วก็เป็นอาคารความสูงแค่4ชั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ12คูหาขนาบกันอยู่สองข้างขนานกันอยู่สองข้างถนนเส้นเมนนะครับมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับทั้งเมืองแต่พอสแกมเมอร์มันเข้ามาอยู่ที่สีฮันโนวิลก็คือภายใต้ไอ้หัวหน้าใหญ่ของสแกมเมอร์ที่อยู่ในจีนก็คือไอ้เฉินจื้อ
1: ฉันจื้อค่ะ
0: ฉันจื้อตัววันนี้ก็อยู่ในคุกในห้องขังในตลาดเนี่ยนะครับไอ้เฉินจื้อมาอยู่แต่อยู่พนมเปญเป็นหลักแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะฮะ Prince Holding Group เนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มทำทุกอย่างเลยครับ Entertainment Complex Casino Online นะครับไอ้โรงแรมนะฮะคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆนานาแล้วไอ้พวกคาสิโนออนไลน์พวกนี้แหละมันก็คือรันของแ
1: อ
0: ปเปิลก็หลอกกลับไปที่เมืองจีนเช่นเดิมก็คือตั้งแต่มันหนีมาจากเมืองจีนมันก็คือหนีการจับกลุ่มใช่ไหมครับจนกระทั่งมันเซอร์เวย์แล้วมันก็เห็นเซฟโซนที่มันอยู่ได้แล้วทำมาหากินได้ตลอดเวลาไม่ต้องหยุดเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็คือสีฮันโนบิลเดี๋ยวมาวันหนึ่งนะครับตอนนี้ไปนับดูอาคารสูงที่สีฮันโนบิลได้เลยนะครับถ้าไม่ขี้เกียจมันมีอาคารสูงมีตึกมีคอนโดมิเนียมมีโรงแรมมี
1: ผุดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะ
0: เป็นเต็นท์คอมเพล็กซ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยอาคารเหล่านี้มีทั้งสิ้นถึง 1,076 อาคาร
1: โอ้โหพันกว่าอาคารจากเมื่อก่อนแค่2อาคารเท่านั้นเองในปี2014ขณะนี้พันกว่าอาคารค่ะเยอะจริง
0: ๆแล้วก็มันเจอวิกฤตโควิด
1: 19ช่วงนั้นก็ร้างไปหน่อย
0: จริงๆมันไม่ร้างก็ได้นะครับแต่ว่าพอโควิดเนี่ยมันต้องคือนักท่องเที่ยวอะไรมันไม่ไป
1: มันไม่ไปใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วปี2020เนี่ยมันเป็นปีที่สีเซินผิงบอกให้ฮุนเซนเนี่ยปราบสแกมเมอร์ที่สีฮานอยอยู
1: ่
0: นะฮะฮุนเซนก็สมอ้างได้นี่ไงปราบแล้วจริงๆมันยังไม่ได้ปราบนะครับเพราะว่าไอ้คนจีนไม่ได้ไปนะครับคนจีนไม่ได้ไปในเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยที่สีฮันโนวิลแบบถ้าเต็มพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับมีคนจีนเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า500,000 คนในแต่ละวันที่สีฮันโนวิล

0: ที่เป็น 500,000 เนี่ยเพราะว่ามันไปเล่นคาสิโนออนไซต์อ๋ออ่าไปเล่นคาสิโนออนไซต์ก็พออยู่นานเช่าอะไรเช่าเนี่ยก็เอามาทำมาหากินได้นี่นะก็เช่าติดอาคารทำร้านพาณิชย์ร้านอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็เลยนั่นแหละครับตึกมันก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทีนี้พอโควิด19เกิดขึ้นนะฮะมันไม่มีออนไซต์เพราะไม่มีคนไปเล่น
1: ครับ
0: มันก็เลยมาเน้นหนักออนไลน
2: ์
0: พอเน้นหนักออนไลน์นั่นแหละครับยิ่งไปกว่าเดิมก็คือว่าคนจีนถูกหลอกแบบไม่เลือกหน้า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับหลอกได้แล้วก็เอามาลงทุนอะไรสารพัดนั่นแหละฮะสถิติของจีนบอกอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเอาแค่ช่วงเวลาปี2014ถึงต้นปี2020นะครับมูลค่าเงินหยวนที่ถูกโอนจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปที่สีฮานอวิลเมื่อเทียบค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมันเท่ากับ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: โอ้โห
1: คร
0: ับ ถ้าอยากรู้ว่าคุณเป็นได้เท่าไหร่ก็ 19% ของจากเงิน
2: จากเงินจำนวนนี้โอ้โห
0: นี่แหละครับที่มันหลอกกินหลอกกินอาหารของเจ้าของบ้าน
2: นะ
0: ครับและเงินก้อนนี้นี่แหละที่มันทำให้ตระกูลคุณมันร่ำรวยขึ้นมานะครับน้ำรวยขนาดไหนเดี๋ยว
2: เราพักสักครู่ค่ะแล้วก็ดิฉันก็ต้องขอลาไปด้วยนะคะไปภารกิจให้คุณภูเบศกับอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ต่อไปนะคะสักครู่เดียวค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับก็มาพูดคุยกันต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: ความร่ำรวยของตระกูลคนก็คือการชักส่วน 19% นะครับจากมูลค่าที่เฉินชื่อสามารถหลอกคนจีนมาได้แล้วพอหลอกมาได้ก็ลองคำนวณดูคำนวณดูคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันเป็นก้อนเงินที่แปลงร่างมาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วแม้ว่าจะโอนมาเป็นหยวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณด้วย 19%คุณได้ 19% มันหมายถึงเงินมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณเซนมีนาฬิกาเรือนแต่ละเรือนเนี่ยมูลค่ามหาศาลมากนะครับแล้วสร้างตาขมเมาให้เป็นอาณาจักรที่ล้วนรอบขอบคิดมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีสารพัดนะครับเพื่อที่จะป้องกันภัยป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองมีสระว่ายน้ำขยายใหญ่มีสนามกอล์ฟนะครับอยู่รอบด้านนอกมีห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็สร้างฐานกำลังส่วนตัวได้ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขนาดไหนก็เอาเป็นว่าในปี2013นะครับกองกำลังส่วนตัวของคุณเซนสมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็เพราะว่าคุณเซนเนี่ยยังเป็นนายกเมื่อปี2013แต่ทอดเวลามานะครับถึงปี2023นะครับจาก 10,000 จาก

0: 7,000 นายนะครับที่เป็นกองกำลังพิทักษ์คุณเซนมันเพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดด2023เนี่ยคุณเซนมีกองกำลังส่วนตัวนี้ถึง 35,000 กว่านายนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากมันก็คือเงินที่หักเปอร์เซ็นต์จากสแกมเมอร์ของเฉินจื้อนี่แหละนะครับแล้วเอามาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วที่จีนเจ็บใจมากกว่านั้นก็คือว่ามันสร้างความมั่งคั่งจากการหลอกเงินคนจีนมาโดยคนจีนหลอกคนจีนและเอามาให้คนเซ็นร่ำรวยด้วยโดยคนเซ็นให้ใช้สถานที่ก็คือพื้นที่ที่สีฮานูบิลนะครับในการสร้างความมั่งคั่งอันนี้อย่างรอบด้านนะครับสารพัดที่ในโลกนี้มีสแกมเมอร์แบบไหนนะครับสีฮานูบิลมีครบถ้วน
1: ครับ
0: อยู่ที่นั่น
1: เป็นศูนย์รวม
0: ศูนย์รวมของทุกอย่างเลยคือมันรุนแรงถึงขนาดว่าสาเหตุที่จีนต้องออกมาปราบนะครับมันรุนแรงก็คือว่ามันหลอกลวงเนี่ยมันได้สร้างปัญหาทางสังคมให้เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนทั้งๆที่2013เนี่ยก็คือปราบอาชญากรทั่วประเทศมาแล้วแต่อาชญากรพวกนี้มันก็หนีออกนอกประเทศแล้วก็มีประเทศรองรับพวกมันแล้วปรากฏว่ารองรับพวกนี้ก็คือฮุนเซนซึ่งจีนอุปถัมภ์ฮุนเซนนะถ้าสมมติว่าคุณคูเบตเป็นจีนเนี่ยคุณคูเบตจะแฮปปี้กับฮุนเซนไหม
1: ไม่ครับ
0: นั่นแหละต้องแองกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่แฮปปี้แต่ฉันแองกี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับสภาวะของฮุนเซนเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับเราจะเห็นก็คือเริ่มยินดีกี่สัญญาณอันตรายนะครับแต่ผมในสายตาผมว่ามันดีนะมันเป็นสัญญาณอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อคนมีอำนาจอย่างฮุนเซนก็คือถ้ามันล้มหายตายจากไปหรือมันสิ้นศีลสิ้นศีลสูญสิ้นอำนาจไปอะไรพวกนี้เชื่อได้เลยว่ากัมพูชามันจะกระเตื้องขึ้นได้บ้างนะครับเพราะตลอดชีวิตที่ฮุนเซนเป็นใหญ่เป็นโตมาตั้งแต่ปี1985เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยสร้างอะไรที่ดีงามให้กับเขมรเลยมีแต่สร้างและกอบโกยผลประโยชน์เข้าวงตระกูลและพวกพ้องนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ฮุนเซนยังสร้างปัญหาให้กับอาเซียนก็นั่นแหละฮะตัวอย่างก็คือ2012ทำให้อาเซียนในวงแตกนะครับไม่สามารถที่จะออกแถลงการร่วมได้และมันก็เป็นจุดที่ทำให้เวียดนามนะครับเรียกฮุนเซนว่าไอ้เนรคุณ เพราะว่าอะไรต้องถ้าพูดตรงไปตรงมานะครับก็คือถ้าไม่มีกองทัพเวียดนามที่พาทัพเข้าไปไล่เขมรแดงมันจะไม่มีวันนี้สำหรับฮุนเซนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวียดนามก็เชิดเขมรนี่แหละขึ้นมาเพื่อที่จะขี่พาทัพไปบดขยี้เขมรแดงสาเหตุที่ต้องบดขยี้เขมรแดงก็เพราะว่าเขมรแดงเป็นภัยคุกคามของเวียดนามในเรื่องเขตแดง
1: ครับในยุคนั้น
0: นะครับก็เลยต้องบทไอ้ยี่แต่ทีนี้จะป้องกันตัวเองอย่างไรก็เลยสร้างสตอรี่ว่าเขมรเนี่ยเขมรแดงนี่เป็นภัยต่อชาวเขมรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเพื่อมนุษยธรรมนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของรัฐบาลฝุ่นเชิดนะครับเขาเรียกว่าพับเพ็ดพับเพ็ดgovernmentนะครับก็จะมีนั่นแหละสามผู้นำเขมรที่เวียดนามเชิดขึ้นมาก็คือเฮงสำเด็จเตียสินและฮุนเซนครับก็เชิดพวกนี้ขึ้นมาเลยฮะแล้วก็จีทาทัพด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ทหารอาสาสมัครเวียดนามนะครับจีทาทัพมาบดขยี้เขมรแดงในปลายปี1978นะครับแล้วก็มันมาบรรลุผลก็เดือนมกราคม1979นี่คือสาเหตุว่าเขมรแดงทำไมหนีมาประชิดอยู่ที่ชายแดนไทยนะครับมันก็ผูกโยงกันมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้นั่นนะครับลูกหลานเขมรแดงที่เกิดอยู่ตรงนั้นแม้ว่าจะเป็นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งช่องแอนม้าช่องสงามช่องโอสเมตอะไรต่างๆที่ลุกเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเขาก็เลยเข้าใจว่านั่นมันคือแผ่นดินของเขาทั้งที่เราผ่อนปลนให้พวกเขาอยู่นะครับก็คือหนีร้อนมาพึ่งเย็นฉันก็เอาความเย็นนี่แหละลูบไปนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นน้ำร้อนทุกวันนี้นะฮะก็นั่นแหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น

0: ลองนึกดูว่ากองทัพเวียดนามที่กีซาครับมาไล่เขมรแดงเนี่ยเป็นทหารอาสาสมัครล้วนๆเลยนะครับ 875,000 นาย
1: ครับ
0: เยอะไหม นะครับคือมันไม่กองทัพเขมรแดงเนี่ยสู้ไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเขมรแดงในห่วงเวลานั้นมีกำลังทหารแบบมากที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือเอาทหารเด็กมาบวกด้วยเนี่ยนะครับก็คือแค่ 170,000 คนเท่านั้นแล้วมันจะไปสู้ 870,000 ได้อย่างไรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็กีซาถ้าบทขยี้ให้เขมรแดงก็ถอยล่นจากพนมเปญถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆนะครับก็มาอยู่ตามตะเข็บชายแดนตลอดแนวชายแดนไทย7จังหวัดนั่นแหละไล่ลงมาเลยครับตั้งแต่ช่องบกที่อุบลนะครับเรือน้ำยืนไล่ลงมาเรื่อยๆจนไปสุดที่เกาะกงมันก็เขมรแดงก็พอมันถอยมาแต่มันไม่ใช่มีแค่เขมรแดงครับ พอถอยมาเนี่ยมันก็จะมีเขมรฝ่ายอื่นที่สูญเสียอำนาจไปก่อนหน้านั้นอยู่มาวันหนึ่งจากศัตรูมาเป็นมิตรนะครับก็คือเขมรแดงจับมือกับเขมรฝ่ายรัมนั่นนะทั้งที่เขมรแดงไล่รัมนั่นรัมนั่นออกจากอำนาจอยู่มาวันหนึ่งรัมนั่นก็มาจับมือนะครับจับฝันพดแต่ว่าฟันพดไม่ออกหน้าให้เขียวสมพันธ์ออกหน้าก็จับมือกันนะพอรัมนั่นตายก็เลยกลายเป็นฟันสารฟันสารก็มาจับมือสีฮานุก็มาจับมือกับเขมรแดงนะครับกลายเป็นเขมรสามฝ่ายที่ตั้งรัฐบาลขึ้นนะครับพอตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับโดยอิทธิพลของมหาอำนาจโลกนี่แหละก็ขุนรัฐบาลพัฒน์ถิ่นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศยอมรับกันในสหประชาชาติแล้วก็ได้ประกาศให้รัฐบาลเขมร3คนนะครับก็คือเฮงสำเริญเจียซิมและฮุนเซนนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นรัฐบาลที่เวียดนามเชิดขึ้นมาเท่านั้นนะครับก็สู้กันในเกมการเมืองระหว่างประเทศนั่นนะครับมหาอำนาจก็ยังอยู่ข้างหลังแต่มันเป็นมหาอำนาจรัฐบาลสามฝ่ายที่อยู่ที่ชายแดนไทยตอนนั้นก็คือทั้งโลกนะฮะมนุษย์ยกเว้นสหภาพโซเวียตที่อยู่ทางฝ่ายของเวียดนามและรัฐบาลฮุนเซนทั้งสามนั้นก็ลองนึกดูนะครับจีนกับอเมริกามาจับมือกันแล้วก็ดุลรัฐบาลพัฒน์ถิ่นเนี่ยสู้กันสู้ยาวนานขนาดไหนลองดูไหมตั้งแต่ปี1979จนมาถึงวันลงนามก็คือปี1991
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งปี1993ลากยาวมาเรื่อยเขมรยังไม่สงบปกติสุขเลยนะครับจนเท่าทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะความบ้าคลั่งอำนาจของผู้นำเขมรแต่ละฝ่ายมันทำให้ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะมีอำนาจแต่อยู่มาวันหนึ่งสิ่งที่กระทำนั้นนะครับคือหนึ่งเอาตัวเองไปฝากฝันไว้กับมหาอำนาจแล้วก็ถูกเชิดขึ้นมาแต่อยู่มาวันหนึ่งพอมหาอำนาจจะสลัดออกไปก็กระเด้งไปหามหาอำนาจอีกรายหนึ่งก็เพื่อที่จะหนุนตัวเองทุกวันนี้คุณเซนทำหน้าที่นั้นชัดเจนมากชัดเจนก็คือว่าเมื่อรู้ตัวว่าจีนตัดหางแต่ยังไม่ปล่อยวัดเราเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดเนี่ยนะครับคือวันนี้จีนตัดหางฮุนเซนแล้วนะครับกลายเป็นหมาหางด้วนแต่ยังไม่ปล่อยวัดแค่นั้นเอาไว้ให้มันติดป้องกันอิทธิพลของจีนได้นะครับคือยังไม่ทำลายอย่างน้อยที่สุดถ้าฮุนเซนบ้าสร้างขึ้นมาก็ยังจัดกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่มหาอำนาจโลกตะวันตกกำลังหนุนส่งเสริมจะให้กลับไปกัมพูชาซึ่งฝ่ายนั้นก็คือสมรังสีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตัดหางมันจนแล้วก็เอาไว้จัดกับสมรังสีแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มจัดกันแล้วนะครับตัวเนียอยู่ณปัจจุบันนะครับแต่อย่าลืมมันก็คือเกมการเมืองของมหาอำนาจโดยฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลอยู่แล้วในกัมพูชาก็คือจีนต้องการป้องกันอิทธิพลของตัวเองนะครับโดยจะต้องมีสิ่งที่เชิดชูขึ้นมาแล้วเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชาเป็นเบื้องต้นนะครับเราก็เห็นภาพแล้วแหละว่าจีนเลือกใครตอนนี้จะก็จะเห็นว่าเชื้อพระวงศ์

0: ไปสารพัดนี่แหละครับช่วงหลังก็จะออกงานมากขึ้นพยายามที่จะเชิดชูสถาบันนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างพรรคการเมืองที่เขามีอยู่แล้วแต่ไปหนุนส่งเสริมให้เขาแก่ขึ้นนั่นก็คือพรรคคุณจินเพ็งในขณะที่ CPP ที่จีนเชื่อหนุนมาอย่างไม่อั้นนะครับตั้งแต่ปี2012แล้วพอมาเจอวิกฤตที่คุณเซนถักหลังนะครับเป็นภัยต่อผลประโยชน์ก็กำลังที่จะดิ้นรนไปหาเพื่อรักษาอำนาจนี่คือสาเหตุว่าทำไมแปลงร่างจุมสุขามาเป็นมิตรเพื่อที่จะให้จุมสุขาเป็นมิตรแล้วไปทะเลาะกับมิตรเดิมของจุมสุขานั่นก็คือสมดังนี
1: ้
0: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรื่องอย่างนี้นะครับสมดังนี้กับจุมสุขานี่คืออยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่คนละฝ่าย
1: ทะเลาะกันแล้ว
0: น่าก็เริ่มจะกัดกันเรียบหน่อยนี่คือสิ่งที่มันฟังเรียบไว้ทูบีคอนติเนียลครับ
1: เดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้กันวันพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับก็คุณผู้มองอาเซียนเวลาหมดแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งนะครับวันนี้อาจารย์สุริศพลเงินและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับเดี๋ยวรับชมการจัดรายการได้สดๆครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์คะตอนนี้ทาง Facebook Live ก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: ครับก็มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมสมช.วานนี้แล้วก็การประชุมกตร.ด้วยนะครับที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นประธานประชุมนะครับก็เคาะรายชื่อนะครับโดยเฉพาะเลขาสมช.ก็ไม่พลิกโผนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องตามครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เรื่องของการจับกุมนายกเฮงนะครับในคดีโกงเงินการสอบท้องถิ่นก็เมื่อวานนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับซึ่งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยรายละเอียดความคืบหน้าคดีนี้นะครับโดยเฉพาะการเรียกรับสินบนวิ่งสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังจับกุมนายกเฮงหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและก็นางนวพรปรือปลั่งเจ้าหน้าที่องค์การมหาส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ27 สิงหาคมทั้ง2รายครับยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา175ก่อนใช้เงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวไปในชั้น

0: อบสวนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนตอนนี้ครับกำลังอยู่ระหว่างการแกะรอยเส้นทางการเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นซึ่งจากการสืบสวนเชิงลึกครับพบว่าขบวนการทุจริตบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ครับมีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถึง3คนด้วยกันครับเป็นอดีต2คนปัจจุบัน1คนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติยืนยันว่าตามการทำงานของปปช.สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ก็เชื่อมั่นว่าคดีนี้จะสามารถขยายไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้อย่างแน่นอนครับซึ่งเป็นที่มาของพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าววันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าเค้นนายกเฮงและพวกโยง3อธิบดีปปป.ขยายผลโกงสอบไล่เส้นเงินทั้งกระบวนการบี้สาวอบต.นายหน้าหาคนเต่าแง้มมีตัวละครใหม่มั่นใจเอาผิดถึงระดับบิ๊กบก.ปปป.ลุยแกะรอยเส้นเงินขบวนการนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยผู้ต้องหาโกงเงินสอบท้องถิ่นหลอกผู้เสียหายกว่า40รายบางรายจ่ายสินบนแก้ข้อสอบแต่ยังตกพบ3อธิบดีกรมดังทั้งอดีตกับปัจจุบันเอี่ยวด้วยเดินหน้าขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องบิ๊กเต่ามั่นใจเอาผิดไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้แน่นอนประธานกรรมาธิการปปช.สภาแฉเครือข่ายตบทรัพย์ท้องถิ่นโยง DSI ยศพันตำรวจโทโชว์หลักฐานแชทไลน์มัดกรรมาธิการเตรียมเซ็น MOU กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน11กันยายนนี้ปราบทุจริตรวบรวมข้อมูลยื่นปปช.ฟันส่งให้ตำรวจดำเนินคดีครับ
1: ขณะที่ทางบิ๊กเต่าค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้นายกเฮงก็ยังให้การภาคเศษแต่ข้อมูลก็เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องของการอนุญาตให้ประกันตัวก็เนื่องจากคดีที่ศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นเพียง1คนมูลค่าความเสียหาย 650,000 บาทตามข้อกฎหมายหากไม่ให้ประกันตัวก็จะมีเวลาควบคุมตัวตามสัทธรรมสำนวนนะคะเพียง48วันแต่หากปล่อยตัวชั่วคราวพนักงานสอบสวนก็ยังมีเวลาทำงานถึง6เดือนทำให้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานรัดกุมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆอีกกว่า40คนเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดคาดว่ามีผู้เสียหายมากกว่า100คนในจำนวนนี้57คนก็คือคนที่จ่ายเงินและได้ตำแหน่งส่วนอีก40คนค่ะเป็นกลุ่มคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนและไม่ได้ตำแหน่งด้วยซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็ให้การว่าเอาเงินสดไปมอบให้กับนายกเฮงยืนยันว่าการทำงานของปปช.สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านปปป.ก็ย้ำด้วยนะคะว่าแนวทางการสืบสวนค่ะพบว่ามี2พฤติการเดินสายหาผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการเรียกรับเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรทำหน้าที่หาคนโดยไปทำเกินโควต้าที่กำหนดไว้ค่ะทำให้มีผู้สมัครที่สอบไม่ผ่านกว่า40คนกลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธคืนเงินก็อ้างว่ากำลังวิ่งเต้นหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้ส่วนบางรายก็ขอบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือแต่กลับถูกเจรจาย้ายไปภาคใต้ทำให้จำใจยินยอมเพราะว่ากลัวว่าจะสูญเงินไปฟรีๆนอกจากนี้ค่ะก็มีเบาะแสเครือข่ายขยายวงกว้างไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะเรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าก่อนจะเปี้ยวสัญญาทะเลาะกันจนถึงขั้นเกือบยิงกันด้วยนะคะมีรายงานด้วยว่านอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบ 5,900 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายจ่ายเงินมีการแก้ไขกระดาษคำตอบแต่ไม่มีชื่อสอบติดเพราะว่ามีการตัดโควต้าตำแหน่งไปซึ่งพนักงานสอบสวนก็กำลังเร่งแกะรอยทางการเงินของนางนวพรค่ะที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นๆซึ่งก็จะมีการสืบสวนเชิงลึกต่อไปนะคะเพราะว่าขบวนการทุจริตสอบข้าราชการมีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องถึง3คนด้วยกันค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะมีภาพบิ๊กเต่าด้วยอยู่ใน Daily News ค่ะตะลึงนายกเฮงโกงสอบโยงบิ๊ก DSI เต่าเกล้าลักไส้ยกแก๊งลุยแกะเส้นเงินถึงไอ้ม่องวงการเจอกลุ่มใหม่ผู้ใหญ่สอถอร่วมกวนอัศพลชี้นายกเฮงตัวการใหญ่โกงสอบท้องถิ่นโยงบิ๊ก DSI ระดับ48ถึง49ทำเป็นกลุ่มแก๊งจังหวัดขอนแก่นยังมีบิ๊กเต่าจัดเต็มลากไส้ทั้งขบวนการลุยแกะเส้นเงินนายกเฮงนวพรเรียก 650,000 บาทวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นมั่นใจสาวถึงตัวการได้แน่

0: จับตาล่ากวนใหม่เรียกรับผลประโยชน์ระดับบิ๊กสถ.ลานข้าราชการมีบรรจุด้วยเส้นสายเตรียมตัวโดนไล่ออกยันเอาผิดตามหลักฐานไว้การเมืองแทรกแซงค่ะรายการเมืองแทรกแซงค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้พูดถึงกรณีการนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารว่านะครับเมื่อวานนี้ครับก็คือวันที่28สิงหาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละครับได้มาหาหรือราชการแล้วก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะได้นัดกันแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันนัดนะครับถามว่าจะเป็นการนัดหมายรัฐมนตรีหรือส.ส.ก่อนนายอนุทินบอกว่าเป็นการพบกับครม.ก่อนเมื่อถามว่าจะใช้สถานที่ใดนายอนุทินก็บอกว่ายังไม่รู้เลยนะครับยังไม่ได้นัดวันกันซักว่าเมื่อมีการนัดครม.รับประทานอาหารคนมองเรื่องของการปรับครม.ยืนยันหรือไม่จะไม่มีการปรับครม.ในช่วงเวลานี้นายกอนุทินก็เพียงแค่ยิ้มครับแล้วก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าวซักเรื่องโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมีหนังสือถึงเลขาสภาไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในวันนี้ครับเสาร์ที่29สิงหาคมนายกมองอย่างไรนายอนุทินตอบทันทีว่าไม่รู้เรื่องเลยอุ๊ยจะไปรู้เรื่องทุกเรื่องได้อย่างไรบางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่นายกจะย้อนถามว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เข้าพักในโรงแรมครับซึ่งนายกเองก็พยักหน้าก่อนจะบอกว่าการเสวนามันไม่ได้มีห้องประชุมเดียวขณะที่นายจุลพันธ์ครับได้พูดถึงประเด็นนัดกินข้าวกับพรรคร่วมว่านายกยังไม่ได้แจ้งนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ข่าวว่าจะนัดแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดสถานที่ก็ทราบว่าจะแบ่งเป็น2วงครับวงแรกจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาลและวงที่2เป็นส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ครับทำการเมืองสกปรกนัทพินทรซัดเดือดไอติมยิ่งชีพกกต.ลงมติคดีหัว14กันยายนนายกเตรียมนัดครม.พรรคร่วมรัฐบาลดินเนอร์สัปดาห์หน้าบอกยังไม่เคาะวันและสถานที่ยิ้มปัดตอบปรับครม.เวลานี้หรือไม่จุลพันธ์ยันเสถียรภาพรัฐบาลอย่างแน่นปึกชนน่านแจงร่วมเวทีเสวนาเวทีฝ่ายค้านขอเพื่อไทยแล้วมั่นใจไม่กระทบสัมพันธ์ภูมิใจไทยพรรคประชาชนเล็งยื่นปปช.ฟันกกต.ยกแก๊งยื้อคดีหัวสว.นภินทรซัดเดือดไอติมและยิ่งชีพจินตนาการกล่าวหาเอื้อหัวสว.โต้ทุกข้อสงสัยบอกไม่โง่ทำผิดกฎหมายต่อหน้าข้าราชการ 8-9 คนรองเลขากกต.แจ้งกองปราบดำเนินคดีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นคดีหัวสว.อภิสิทธิ์เตือนพรรคร่วมการเมืองยึดสว.และกินรวบองค์กรอิสระฟอกผิดฝ่ายบริหารถามกำลังใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างกับปกครองหรือเปล่าครับ
0: ส่วนประเด็นของนายณภินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะตัวของนายภริศ วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนก็มีการระบุว่าไม่ได้มาตอบกระทู้ถามสดนะคะก็คือหมายถึงตัวณภินทรค่ะและกล่าวหาว่ามีการทุจริตเพราะนายณภินทรปรากฏในชื่อ1ใน229รายที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหัวสว.ค่ะซึ่งนายณภินทรเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะคะบอกว่าในวันนั้นค่ะเนื่องจากได้รับการมอบหมายให้ไปประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมเตรียมความพร้อมน้ำท่วม5จังหวัดโดยไปราชการที่จังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งก็มีวันว่างวันเดียวคือ27สิงหาคมนะคะพอทราบว่ามีการกระทู้ถามสดซึ่งเป็นการทราบหลังจากที่เตรียมการเอาไว้แล้วส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วว่าจะเดินทางไปประชุมในวันที่27สิงหาคมแต่พอหลังจากนั้นมาค่ะก็ทราบว่ามีการกระทู้ถามสดถึงตนยืนยันว่ามีจิตสำนึกแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนค่ะซึ่งนายณภินทรมีการชี้แจงนะคะว่าได้มีการพบกันกับผู้สมัครสว.ที่ถูกกล่าวอ้างจริงๆค่ะว่าเข้าพบแล้วมีการเรียกดูตัวหลังจากนั้นมีการให้เซ็นเอกสารซึ่งเป็นใบลาออกสว.ล่วงหน้านะคะซึ่งนายณภินทรก็ชี้แจงว่าในวันนั้นค่ะก็คือในช่วงปี2567เป็นการพบกันของกลุ่มที่มาเรียกร้องนะคะแล้วก็มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องของไก่งวงล้นตลาดค่ะก็มีหลายคนเดินทางเข้ามาพบหนึ่งในนั้นก็มีผู้สมัครสว.ด้วยระหว่างการพูดคุยกันค่ะซึ่งก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไก่งวงเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าในฝั่งของผู้สมัครสว.รายนี้ได้ขอให้มาช่วยเกี่ยวกับการสมัครสว.ให้ผ่านซึ่งนายณภินทรก็ปฏิเสธไปค่ะบอกว่า

0: ำไม่ได้เพราะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะเป็นส.ส.ก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยได้ครั้งที่สองค่ะก็มีการเข้าพบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดเหมือนเดิมทำให้นายณพินทร์ปฏิเสธไปและบอกว่าถ้าหากยังพูดเรื่องนี้อีกก็ขอเชิญออกจากห้องทำให้ในฝั่งนายเอก็คือผู้สมัครส.ว.รายนั้นค่ะเดินออกจากห้องไปทันทีโดยที่ไม่มีการร่ำลานะคะนอกจากนี้นายณพินทร์ก็ยังมีการชี้แจงค่ะว่าที่กล่าวหาว่าไปอยู่ที่โรงแรมภูแมนในช่วงของการที่มีวันปฐมนิเทศยืนยันว่าวันนั้นเดินทางไปต่างประเทศไปเยอรมนีไม่ได้อยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะพร้อมกับภาพค่ะใน Daily News ค่ะก็มีภาพของนายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงในการไม่ได้เข้าร่วมกระทู้ถามสดของส.ส.พรรคประชาชนนะคะในวันที่27สิงหาคมก็อ้างว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำกกต.แจ้งจับยิ่งชีพแพร่เอกสารหัวสว.ณพินทร์ซัดทำการเมืองสกปรกเปิดหลักฐานซีกเดียวจินตนาการไร้เหตุผลกดดันกกต.คดีหัวสว.ถามไอติมเป็นถึงส.ส.มีวุฒิภาวะแค่ไหนขู่ยิ่งชีพเจอกันในศาลแจ้งความส.น.ทองหล่อแล้วลั่นไม่ได้โง่ทำผิดกฎหมายต่อหน้า 8-9 คนด้านรองเลขากกต.แจ้งความไอลอหลังปล่อยความเห็นเกี่ยวกับคดีหัวสว.ย้ำเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงตามกฎหมายและเพื่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของกกต.ส่วนบันทินค่ะเผยพักส้มเตรียมยื่นปปช.ฟันกกต.ยกวนข้องใจมติดำเนินคดีอาญาสว1767รายอาจเข้าข่ายซื้อเวลาขณะที่อภิสิทธิ์ชี้วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระถูกนักการเมืองและสว.แทรกแซงครบวงจรเข้าข่ายใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครองด้านสุภชัยสวนกลับอย่าใช้สันนิษฐานต้องมีหลักฐานเปิดประวัติพรรคประชาธิปัตย์เคยบอยคอตเลือกตั้ง2ครั้งก่อนวิกฤตจบด้วยรัฐประหารค่ะ
1: 7นาฬิกา45นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการตั้งเลขาสปช.คนใหม่แล้วก็โผตำรวจครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นการประชุมกตร.เมื่อวานนี้นะครับมีการเคาะโผในพลตำรวจ163เก้าอี้นะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชการตำรวจครั้งที่8ทับ2569ครับมีวาระคัดเลือกแต่งตั้งราชการตำรวจระดับผู้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการวาระประจำปี69นะครับก็มีผบ.ตร.เป็นผู้ร่วมประชุมด้วยนะครับก็ใช้เวลากว่า19ชั่วโมงก่อนนำรายชื่อเข้าที่ประชุมกตร.เพื่อลงมติเห็นชอบขั้นสุดท้ายครับก่อนเริ่มการประชุมครับนายกรัฐมนตรีอนุทินได้แจ้งว่าวันนี้เจ็บคออาการไม่ดีไม่สบายพร้อมจับที่บริเวณคอขณะที่เวลาประมาณ 17:00 น.หลังประชุมผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงครับนายอนุทินก็ได้เรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายในบางตำแหน่งนี่แหละครับแล้วก็ต่อมา 17:57 น.นายกอนุทินได้เดินทางกลับแล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทำหน้าที่ประธานประชุมต่อโดยนายอนุทินกล่าวเพียงสั้นๆว่าการแต่งตั้งเรียบร้อยดีก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับเคาะโผตำรวจสะดุดต่ออาวุโสส่งหลายเก้าอี้ป่วนอนุทินเป็นประธานกตร.ถกโผในพล163เก้าอี้เกือบ4ชั่วโมงเผยผลการแต่งตั้งเรียบร้อยดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์มอบผบตร.เป็นประธานแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับการต่อบางตำแหน่งยังไม่ลงตัวเช่นเดียวกับไทยรัฐครับที่พาดหัวกรอบรองบอกว่านายกประธานเคาะโผในพลตำรวจนานกว่า3ชั่วโมงแล้วกลับมอบบิ๊กตายถกแทนนายกอนุทินหัวโต๊ะกตร.เคาะโผในพลศรีกากีระดับรองผบ.ตร.และผู้บังคับการวาระประจำปี69

0: ก่อนประชุมบอกไม่สบายเจ็บคอก่อนเดินทางกลับในช่วงใกล้เกือบ6โมงเย็นแล้วก็บอกสั้นๆว่าการแต่งตั้งเรียบร้อยดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้มีการประชุม

0: โดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชั่วที่ยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากการประชุมผู้สื่อข่าวก็ได้ถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าการเคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่เป็นพลเอกชัยพฤกษ์หรือว่าเสปูร่วงก็เป็นเพราะว่าเพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจากการนำทหารมาดูแลสมช.ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่นะคะเป็นเรื่องของความเหมาะสมแต่ว่านายกบอกวันนี้เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้เรียบร้อยทุกอย่างค่ะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะในการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ Daily News อีกกรอบนึงนะคะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพหลังจากนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.แล้วเสร็จแล้วก็มีกรอบเล็กๆเป็นสีหน้าของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วยนะคะเคาะเสปูด้วงเลขาสมช.เชื่อดับไฟใต้ได้อนุทินเผยที่ประชุมสมช.เคาะเสปูด้วงนั่งเลขาสมช.คนใหม่ชี้เหมาะสมงานเชื่อปรับยุทธศาสตร์ได้ทุกอย่างจะดีขึ้นแจงเตรียมนัดครม.พักร่วมรัฐบาลกินข้าวสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่เคาะวันและสถานที่ไม่ยืนยันปรับครม.เวลานี้หรือไม่ด้านจุลพันธ์ยันเสถียรภาพรัฐบาลยังแน่นปึกหลังมีข้อกังขาหมอชนน่านร่วมเสวนากับฝ่ายค้านส่วนอีกฉบับนึงค่ะของหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะแม่ทัพภาคที่4สังเข้มครม.สัญจรสงขลาเสปูด้วงนั่งเลขาสมช.คนใหม่ส่วนอีกกรอบหนึ่งเป็นเรื่องของการเมืองอื่นๆนะคะเอกนิติลั่นกันยายนใช้เงินกู้200,000 ล้านลุยโซล่าภาษีรถเร่งถกเกณฑ์ Data Center อนุทินหึ่มขึ้นบัญชีดำไฮสปีดนัดคุยปม CP ขอสิ้นสุดสัญญาพาณิชย์ทุ่ม 2,000 ล้านอุ้มเกษตรกร DE ย้ำ AI ประโยชน์คนไทยค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับยังหลอกลวงไม่หยุดนะครับแล้วก็ณขณะนี้ตำรวจแจ้งเตือนไปแล้วนะครับว่าเป้าหมายใหม่ของบรรดาแก๊งคอลจะเป็นนักศึกษานักเรียนนะครับแทนที่จะเป็นคนสูงอายุแล้วแหละครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับได้นำในแบงค์นามสมมุติอายุ28ปีนักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยชื่อดังครับนำหลักฐานเอกสารทางการเงินรายการการโอนเงินบันทึกข้อความสนทนาและก็ภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเดินทางเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างตัวเป็นพนักงานค่ายมือถือแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเลยหลอกลวงโอนเงินแล้วก็ส่งคนมารับเงินสดๆถึงห้องพักเอาไปตรวจสอบนะครับรวมเงินที่ให้ไปเสียหายถึง10,995,000 บาทภายในระยะเวลา3วันนะครับโดยผู้เสียหายอ้างว่าเหตุการณ์เนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อ22สิงหาคมครับมีสายโทรศัพท์อ้างว่าเป็นพนักงานของ AIS แจ้งว่ามีผู้เอาชื่อแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนเอาไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่เลยเพื่อใช้หลอกลวงผู้อื่นหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ให้ไปประสานสภ.เมืองเลยเพื่อไปปิดเบอร์จากนั้นโอนสายให้ชายที่อ้างว่าเป็นพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองเลยแล้วก็มีการเพิ่มเพื่อนทางไลน์ส่งรูปเอกสารราชการแล้วก็เปิดวิดีโอคอลแต่งเครื่องแบบตำรวจครับเพื่อสอบสวนกันในทางวิดีโอคอลมิจฉาชีพข่มขู่อยู่ตลอดเวลาครับให้เจ้าตัวโอนเงินให้ไปตรวจสอบหน่อยก็เลยต้องโอนไปทำรายการไปถึง11ครั้งไปยังบัญชีม้า6บัญชีรวมสูญเงินอย่างที่บอกไว้นะครับว่า10กว่าล้านบาทเลยแหละครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับนักศึกษาแพทย์ร้องโดนแก๊งคอตุ๋น11ล้านขู่เหยื่อเป็นสแกมเมอร์ลวงให้โอนเงินไปพิสูจน์นักศึกษาแพทย์ว่าที่ด็อกเตอร์ร้องเพจสายใหม่ต้องรอดหลังถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์อ้างเป็นพนักงานค่ายมือถือแล้วก็ตำรวจเมืองเลยข่มขู่หลอกโอนเงินแล้วก็ส่งคนมารับเงินสดๆถึงหอพัก3วันติดรวมสูญเงินไป11ล้านสุดท้ายข่มขู่อิทธิพลเกี่ยวกับบัญชีม้ากำลังส่งคนมาฆ่าปิดปากเลยรีบเพ่นจากหอพักกลับบ้านก่อนรู้ตัวว่าถูกหลอกครับโทรหาสายด่วน AOC 1441กลับแนะนำให้ติดต่ออายัดบัญชีกับธนาคารเองตำรวจเร่งเช็คกล้องวงจรปิดแกะรอยเส้นทางการเงินเพื่อลากตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: จนสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะถ้าหากว่าต่างชาติทำผิดค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเซ็นแล้วนะคะในประเทศต่างชาติส่งกลับได้ใน30วันค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะนายกเซ็นแล้วในประเทศต่างชาติส่งกลับใน30วันชี้บังคับใช้ทันทีนายกลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศฉบับใหม่บังคับใช้28สิงหาคมนี้งัดมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขความปลอดภัยให้กับสังคมขณะที่โฆษกรัฐบาลเผยทุกหน่วยงานพร้อมเดินหน้าระเบียบในประเทศใหม่เชื่อมข้อมูลเร่งขั้นตอนจัดการคนต่างด้าวกระทำผิดส่งกลับภายใน30วันค่ะ
2: มีความคืบหน้าคดีจี้ชิงทอง72บาทที่สระแก้วนะครับตำรวจยังคงระดมทีมเร่งล่าตัวคนร้ายบุกชิงทองกลางห้างดังในสระแก้วครับผู้ก่อเหตุได้ใช้ระเบิดที่ประกอบขึ้นเองโยนใส่หน้าร้านก่อนจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดตู้ในตู้ทองนะฮะทองในตู้ทองรวมทั้งหมด4ถาดน้ำหนัก72บาทครับก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้ความคืบหน้าก็คือเจ้าหน้าที่เองไปพบเสื้อแล้วก็วิกผมของโจรแล้วนะครับกำลังปิดอรันไล่ล่าอยู่นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับมีภาพประกอบด้วยมีภาพเจ้าหน้าที่ระดมกำลังไล่ล่าโจรบุกเดี่ยวปาระเบิดปล้นร้านทองในอำเภออรัญจประเทศสระแก้วครับไปพบเสื้อผ้าไปพบวิกผมแล้วก็ไฟแช็กมีสัญลักษณ์สถานบันเทิงปอยเป็ดกัมพูชาถูกเผาทำลายทิ้งในซอยตรงข้ามจุดเกิดเหตุพาดหัวข่าวครับพบเสื้อวิกผมโจรปล้นทองเผาทำลายทิ้งปิดอรันไล่ล่าตำรวจสระแก้วเร่งไล่ล่าแกะรอยคนร้ายก่อเหตุชิงทองกลางห้างโลตัสอรัญจประเทศกวาดสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก72บาทกว่า5ล้านบาทก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีพบเสื้อลายสก็อตหมวกกับวิกผมลักษณะใกล้เคียงกับที่คนร้ายใช้ถูกนำไปเผาทิ้งรวมกับกองขยะเร่งตรวจสอบเชื่อคนร้ายชำนาญพื้นที่มากเข้าออกพื้นที่ด้วยความชำนาญเร่งไล่กล้องวงจรปิดติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
1: ส่วนข่าวนี้ต้องแสดงความยินดีกับคนไทยนะคะโดยเฉพาะชาวพระราม2ปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรแล้วค่ะเปิดมอเตอร์เวย์ M82 ปิดตำนาน7ชั่วโคตรเปิดมอเตอร์เวย์ M82 เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะพี่พัฒน์เปิดมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอด24ชั่วโมงเชื่อมกรุงเทพสู่ภาคใต้กำชับดูแลการจราจรและความปลอดภัยเร่งงานส่วนที่เหลือตามแผนมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ค่ะ
2: ส่วนกรณีของป้าดากับวัดอดุลยารามนะครับเจ้าหน้าที่เรียกป้าดารอบ2แล้วนะครับถ้าไม่มาจะถูกออกหมายจับนะครับแต่ว่าในไทยรัฐมีภาพประกอบว่าป้าดาเองก็ยังสู้ไม่ถอยนะครับนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาและก็นายวรเดชช่างบุอดีตผู้ตรวจการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกเดินสายออกรายการเปิดปากที่ไทยรัฐทีวีครับยืนยันในหลักฐานเดิมทายาทยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัดพร้อมจะสู้ให้ถึงที่สุดครับขณะที่ตำรวจออกหมายเรียกป้าดาครั้งที่2ให้มารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกวัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นหากยังดื้อไม่มาจะขออนุมัติศาลออกหมายจับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเรียกรอบ2ไม่มาหมายจับป้าดาเดินสายเปิดใจไทยรัฐมีสิทธิ์ในที่วัดตำรวจจ่อออกหมายเรียกป้าดาครั้งที่2มารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกวัดป่าดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นหากยังดื้อไม่มาจะขออนุมัติศาลออกหมายจับส่วนลูกสมุนอีก9คนและก็อดีตทหารให้เรียกมาพบตำรวจส่วนป้าดายังเดินสายแถออกรายการโทรทัศน์ขณะที่พระครูอดุลศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดตราชูวนารามแจงเส้นทางการจัดตั้งวัดป่าแล้วก็เสนอสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดเป็นไปอย่างถูกต้องครับ
1: มากันที่เรื่องของเนปาลกันบ้างนะคะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพร้อมกับภาพใน Daily News ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยขนอุปกรณ์เดินเท้ามุ่งหน้าผ่านทางผ่านแดนจีหลงอำเภอจีหลงเขตปกครองตนเองที่เบตของประเทศจีนที่อยู่ติดกับเนปาลเพื่อซ่อมแซมถนนหลังจากน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงฉับพลันจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิตและมีการสูญหายจำนวนมากนะคะส่วนในแนวหน้าก็มีภาพประชาชนค่ะอยู่ ที่เนปาลก็ต้องยืนอยู่ข้างซากบ้านเรือนที่ปรักหักพังเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะส่งผลทำให้ที่พักอาศัยทรัพย์สินในพื้นที่ถูกทำลายเสียหายพัดพาไปในน้ำหมดเลยนะคะจนทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการเตือนออกมาด้วยว่าในอีก3วันข้างหน้าอาจจะมีการทะลักท่วมอีกระลอกนึงค่ะเนปาลสังเวยพุ่งเกิน538เจ้าหน้าที่เร่งช่วยได้537คนนักท่องเที่ยวเคราะห์ร้ายอื้อวิศวกรจีนภาวะสำรวจน้ำไหลเข้าทะเลสาบรัฐบาลเนปาลส่งเจ้าหน้าที่13,295นายลุยช่วยทางอากาศ69เที่ยวบินช่วยรอดตายได้อย่างน้อย573คนเน้นกลุ่มเปราะบางสำคัญเป็นลำดับแรกขณะที่ยอดสังเวยทานน้ำแข็งกลุ่มพุ่งถล่มพุ่งสูงอย่างน้อย538รายสูญหายกว่า 1,300 คนรวมนักท่องเที่ยวหลายร้อยจากอินเดียสหรัฐสหราชอาณาจักรนะคะสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาภารกิจค้นหาเต็มไปด้วยความยากลำบากสะพานหลาย10แห่งถนนยาว40กิโลเมตรพินาศยับเยินด้านจีนส่งทีมวิศวกรสำรวจทะเลสาบบริเวณชายแดนทำแบบจำลอง3มิติคาดว่ามีน้ำอีกประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรไหลเข้าสู่ทะเลสาบใน3วันมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงพังและเป็นอันตรายค่ะ
2: ก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีวรสิทธิ์นำกำลังโดป้าสวาดบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางเมื่อเวลา 1:30 นาทีที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสวาดเข้าตรวจค้น577คลับซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพหลังสืบพบเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดและตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการต่อมาเวลา 2:20 นาทีพันตำรวจเอกศรศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมายังสถานที่ดังกล่าวนายพลพีกล่าวว่าตนและนายวรสิทธิ์ที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครนำชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมเพื่อมาให้เห็นกับตาว่าสิ่งที่ได้รับการร้องเรียนเป็นอย่างไรหลังกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสถานบันเทิงซึ่งเคยถูกจับกุมเมื่อวันที่16สิงหาคมในปี2568แต่ยังคงเปิดบริการอยู่จึงมอบหมายกรมการปกครองส่งสายลับทำการสืบระยะหนึ่งและเชื่อว่าเจ้าของที่นี่น่าจะเป็นคนจีนจริงๆเพราะนักท่องเที่ยว 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนพบว่าใช้ WeChat Alipay เป็นแอปพลิเคชันคนจีนจริงตอนนี้มั่นใจว่ามีนอมินีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยคือผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อชาติกล่าวว่ามีหุ้นลม1ชื่อชื่อโจ้ดอสอเป็นตำรวจซึ่งตนไม่รู้ว่าคือใครแต่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้เดินทางมาตนจึงให้ไปดูว่าโจ้ดอสอคือใครน้องเนเน่ถึงบ้านแล้วชาวภูเก็ตต้อนรับอบอุ่นขอใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้พักผ่อนวันนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกลับสู่บ้านเกิดณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตหลังไปสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21บรรยากาศต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตมีประชาชนแฟนคลับหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนร่วมส่งเสียงเชียร์และมอบกำลังใจให้เนเน่รอยัลอย่างคึกคักสะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักและความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตที่พร้อมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติซึ่งทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงได้ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวจังหวัดภูเก็ตที่มารอต้อนรับโดยน้องเดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่ผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงน้องชายสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มีกำหนดในช่วงเช้าวันที่23กันยายน2569นี้ตามเวลาในไทยขณะที่วันเสาร์อาทิตย์นี้น้องเนเน่จะขอพักผ่อนโดยไม่มีการขึ้นแสดงดนตรีที่ตลาดท้ายรถนาคา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิ

0: Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรักรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับผมเช้าวันเสาร์29สิงหาคม2569ครับผมชัยวุฒิศิวัยปราบรายงานตัวครับผม
1: ครับผมประสิทธิ์วงวิทยารายงานตัวครับพี่ชัยวุฒิครับ
0: ครับผม
2: สวัสดีครับผมเซลล์ลงตัวรายงานตัวครับ
0: ครับวันนี้โดนกี่ใบโดนกี่ใบ
1: งานแต่งใช่ไหม
0: งานแต่ง
1: วันนี้ไม่โดน
0: ไม่โดนเหรอเอ้ยวันนี้วันดีดิ
2: วันนี้วันดีพี
0: ่วันนี้วันดีนะ
1: โดนไปแล้วอาทิตย์ที่แล้ว
2: โดนไปแล้วจะโดนไปแล้ว
1: โดนไปหลาย
0: อาทิตย์นี้ต้องแยกร่างเลยนะเนี่ยวันนี้ต้องแยกร่างเลยนะครับวันดีครับวันนี้วันดีนะครับ
2: อาทิตย์ที่แล้วจะโดนไปเยอะพี
0: ่ไม่อยากโดนอีกเลยการแต่ง
1: เอาช่วงนี้ก
0: ็ช่วงนี้ใครมาแต่เช้าเจ้าสงสัยแล้วเนี่ย
2: ผมให้ผมทายไหมพี่ว่องทายถูกผมว่า
0: ไป
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ผมพอดีผมจะสอบถามไอ้เรื่องโตโยต้าลีโว่หน่อยคร
0: ับอ๋อเลยเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับ
3: เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปแล้วจะไม่มีคลื่นผมจะเข้าไปนครนะ
0: โอ้กำลังขับรถอยู่ได้ครับ
3: พอดีรถผมเนี่ยมันที่ผมเคยคุยว่า990,000กว่าโลเนี่ยนะ
0: จำได้
2: ครับ
3: ตอนนี้มันขึ้นไป40,000โลแล้วนะขึ้นไปแปลว่าขึ้นทีละหมื่นโลนะ
0: ครับ
3: แต่ว่าผมจะสอบถามว่าเรื่องสายพันธุ์เนี่ยผมซื้อมาผมก็ไม่เคยเปลี่ยนน้ำก็ไม่เคยใส่เลยเนี่ย
1: รุ่นนี้ไม่มีสายพันธุ์ไทมิ่งครับ
3: ฮะ
1: รุ่นนี้ไม่มีสายพันธุ์ไทมิ่งใช้โซ่แล้วครับ
3: ครับผมไม่เคยใส่น้ำเลยนะใส่แต่ไอ้น้ำยาอย่างเดียวน้ำยาหม้อน้ำอ่ะ
0: ครับ
3: หกเดือนผมจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งกับน้ำยาว่าน้ำกับไอ้เนี่ยไอ้เกียร์เครื่องท้าย
1: ครับ
3: แต่ว่าผมจะสอบถามว่าสายพันธุ์เนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะผมก็ไม่เคยใส่เลย
1: สายพันธุ์เครื่องสายพันธุ์เครื่องใช่ไหมครับพี
0: ่
3: ทุกอย่างผมจะใช้ทุกอย่างผมจะถ่ายหมดเลยประมาณ12,000-13,000โลเนี่ยสุดท้าย
0: ความเข้าใจได้มีสองประเด็นนะเรื่องน้ำหล่อเย็นกับสายพานทัมมิ่งใช่ไหมครับ
3: ใช่สายพานเพราะมันของผมมันเป็นรีโว่นะ
0: รีโว่เดี๋ยวจะตอบให้นะครับผมว่าจะทำยังไงนะครับพี่กำลังเดินทางไปนครใช่ไหมครับ
3: การที่เดี๋ยวจะไม่มีคลื่นแล้วเนี่ยจะหมดสัญญาณแล้ว
0: ก็ตอบทีสายเลยไหม
1: ได้ครับได้ไอ้น้ำยาหม้อน้ำก็เปลี่ยนทุก16,000ครั้งแรกแล้วก็อีกทีก็80,00080,000แล้วค่อยเปลี่ยนน้ำยำว่าน้ำ
0: ตอนนี้ได้จะเกินแล้วใช่ไหมพี
1: ่ทุก
3: วันน่าเกินแล้วแหละเพราะว่าท
0: ุ
3: กว
0: ัน
3: อ
0: ่
3: ะเพิ่งมาจากไอ้มาจากไอ้โกโลกนี
1: ่ทุก80,000แล้วก็สายพันธุ์หน้าเครื่องก็ให้ดูการแตกร้าวเปลี่ยนไม่จำเป็น
3: อ๋อเพราะว่าผมแปลกใจอะไรเพราะว่าผมวิ่งมาเกือบเพราะว่าคิดว่าล้านกว่าโลเลย
1: ครับ
0: คือถ้ามันยังไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันครับพี่
1: ถ้าดูรอยแตกแล้วถ้ามีรอยแตกแล้วพี่ก็เปลี่ยน
2: สมควรเปลี่ยนครับถ้ามีรอยแตก
0: ครับผม
3: ถ้ามันเกิดมันขาดขึ้นมากระทันหันวันนี้มันไม่มีผลเสียนะ
1: ก็ไอ้เขาเรียกว่าเดี๋ยวพัดลมระบายความร้อนมันจะไม่ทำงาน
3: อ๋อแต่มันไม่เสียเครื่องไม่ไรนะ
1: ก็คอยดูว่าความร้อนขึ้นหรือเปล่าว่าถ้าสายพันขาด
3: อ๋อ
1: ครับ
3: ได้คร
0: ับ
3: ได
0: ้แต่ว่าตัวรุ่นนี้ไม่ต้องเปลี่ยนยกเว้นว่า
1: ไม่ต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ไทมิ่ง
0: ใช่ไม่มีแล้ว
3: รุ่นนี้ไม่มีทัมมิ่งคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่
3: โตโยต้าทุกรุ่นเลยอ่ะ
0: ใช่
3: ทุกรุ่นโตโยต้าเลยบ้านผมอ่ะ
1: ก็พี่ก็ส่องเอาไฟส่องดูว่าสายพันธุ์มีรอยแตกร้าวหรือเปล่าถ้ามีรอยแตกก็เปลี่ยนอ๋อ
3: วันนั้นผมไปทำอะไรอันที่ว่าไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรผมนึกไม่ออกไอ้ตัวน้ำมันเครื่องที่มันแตกก็มันกี่ดอก
0: น้ำมัน
3: ที่เขาเรียกอะไรเขาเรียกผมอินเตอร์อินเตอร์
1: คุณเลอร
2: ์
3: อินเตอร์มันร้าววันนั้นที่น้ำมันเครื่องมันออก
1: ครับ
3: ผมก็มาไปเปลี่ยนหมดเลยวันนั้นแต่ก็
0: ตามสายพันธุ์
3: นี้ก็พอไม่ต้องเปลี่ยนสายพันธุ์แค่ได้อยู
1: ่ครับถ้าเขาดูให้แล้วก็ไม่น่ามีปัญหา
0: ครับพี่
3: ครับ
1: เดินทางปลอดภัยครับ
0: ครับผม
3: ขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สายแรก FC นะ
1: โอ้วิ่งไปล้านกว่าโลแล้วถ้าแกเจ็บกิโลละบาทนี่แกได้รถคันใหม่แล้ว
0: คือพอโลนึงก็หยอดบาท
2: นี่แหละนี่แหละกิโลละบาทพี่พ้องผมเวลาเจ็บกิโลละบาทจะได้คันใหม่ละ
1: จะได้คันใหม่ละได้2คันด้วย
2: ใช่ครับแต่แกใช้คุ้มจริงๆ
1: ใช้
0: คุ้มมากคุ้มค่า
1: ก็ประเด็นเรื่องสายพันธุ์เครื่องคือให้ตรวจหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: ก็คือน้ำหล่อเย็นถ้ามันจะเกินไปก็
1: ไม่เป็นไรถ
2: ้
1: าแสนหกเปลี่ยนครั้งแรก
2: คร
1: ั้งต่อไปก็ทุกๆ
2: 80,000
1: กิโลเมตร
0: ถ้าเกินไปก็ไม่เป็นไร
1: ได้
0: นะก็ค่อยๆไปเปลี่ยนเอาทีหลัง
1: ครับผมก็ดูรอยรั่วอย่าให้มีรอยรั่ว
0: อย่าให้มีรั่วเท่านั้นเอง
1: แล้วก็สายพานก็ดูว่ามีรอยแตกร้าวหรือเปล่าก็ตรวจหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
0: ดูด้วยสายตาตัวเองได้
1: ใช่ดูด้วยสายตาเองได้
2: เพราะโดยปกติถ้าไม่รั่วมันก็ไม่ลดอยู่แล้วพี
1: ่
0: ครับ
2: ใช่ครับ
1: ประเด็นสายพานก็ไม่ต้องเปลี่ยน
0: ไม่ต้องเปลี่ยน
2: ใช่ครับ
1: ไม่มีระยะการเปลี่ยนตรวจหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
0: ครับผมก็ให้สังเกตจากที
1: ่โทรเข้ามา0774054045
0: ไม่ว่าจะเป็น
2: เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพังครับผมโทรกันมาได้เลยครับ
0: ทักทาย FC กันหน่อย FC กันหน่อย
2: โอ้ FC เพียบเลยพี่เราปั๊บนี่พี่ติ๊กครับผม
1: พี่
2: ติ๊กคนเดิม
0: เห็นพี่ติ๊กเมื่อวานส่งดูกีฬารีทานักเรียนอยู่นะในเพจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
2: ครับแล้วก็พี่ดาวสวัสดีครับผมพี่อรุณไกรสิทธิ์สวัสดีครับ
1: ตาวอนนี่พี่ดาวไม่ได้ใส่แว่น
2: ตัวเล็กพี่สวัสดีพี่อรุณครับพี่นิวัฒน์นะครับ
1: ขาดอะไรให้แล้ว
2: เรียกแขกแล้วครับพี่ FC พี่โต้งครับแล้วก็สวัสดีโตโยต้านะครับ
0: โตโยต้าสุราษฎร์สำนักงานใหญ่
2: สำนักงานใหญ่ครับพี่ประมาณนี้ก่
0: อ
2: น
0: ครับผมก็จะถ้าจะมีคำถามก็ถามมาทางเพจก็ได้
2: ใช่ครับ
0: โทรเข้ามาก็ได้ครับผม
2: โทรเข้ามาได้เลย
1: ช่วงนี้นะก็แสดงความเสียใจกับเนปาลด้วย
2: ใช่
0: ธรรมชาติลงโทษเนาะ
1: ภัยธรรมชาติ
0: ไปเขาไปสร้างมาที่ร่องน้ำกันเนี่ย
1: สร้างเขื่อนใช่ไหมพี
0: ่มันเขื่อนแตกอะ
1: เขื่อนแตก
2: เขื่อนแตกพี่
0: เขื่อนแตกนะ
1: เขื่อนแตก
0: โอ้น่ากลัวเนาะ
1: น่ากลัวนะระบบเตือนภัยน่าจะ
0: ทำไม่ทันอ่ะเพราะว่าวิ่งนาดูคือวิ่งเลยไม่จะวิ่งไปไหนอ่ะ
1: 70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไห
2: มไม่ทัน
1: ความเร็วความเร็วของกระแสน้ำ
2: โอ้โห
1: ก็แสดงความเสีย
0: คนทั้งโอ้โห
2: แล้วมาทั้งโคลนทั้งไม้ใช่ไหมพี่
1: ใช่ใช
0: ่ครบเลย
1: ครบเลย
0: ก็ว่ากันไป
1: ว่ากันไป
2: ภัยธรรมชาตินะ
0: ธรรมชาติ
1: ก็ช่วงนี้ก็เตือนภัยเรื่องสแกมเมอร์เมื่อเช้าฟังข่าวนะ
0: ยังมีมาอีกเหรอ
1: นักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์ใกล้จบ
0: โดน
1: 11ล้าน
2: โอ้โห
0: โอ
2: ้
0: โห
1: นักกว่าจริงปราบกันไม่หมด
0: สแกมเมอร์ถ้าใครโทรมาเรื่องเงินไม่ต้องอย่าไปเช
1: ื่
0: อ
1: ให้โอนนี่อย่าไปเชื่อเลย
0: อย่าไปเชื่อเลย
1: ยังไง
0: อย่าเชื่อเด็ดขาด
2: ห้ามกดลิงก์เด็ดขาด
1: ห้ามกดลิงก
0: ์ถ้ายังไงก็อย่าเชื่ออย่าใจอ่อนใจอ่อน
1: แต่บางทีเดี๋ยวนี้แต่งตัวนะเป็นตำรวจไซเบอร
0: ์
1: เป็น
0: เฮ้ยแล้วก็แต่งกับมาเที่ยวทับใช่ไหม
1: เดี๋ยวนี้
0: เซลล์ตู่ไว้ทำกับตำรวจ
2: นะได้ลิงก์ส่งผมยิ่งได้พี
0: ่แต่ว่าดูวันนี้ดูด่าขึ้นเยอะเลยดูด่าขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: นะครับผม
1: กิจกรรมนั่งเงินขาย
2: ได้ครับผม
1: นี
2: ่ช่วงนี้นะครับจะมี2แคมเปญที่เขาเรียกว่าใกล้จะหมดเลยทีแคมเปญแรกก็คือ Fulfill ก่อนนะครับ Fulfill คือลูกค้านะครับหนึ่งคือลูกค้าเก่า Toyota ที่มีหน้าเล่ม Toyota นะครับรับส่วนลด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ย 0.40 นะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปรับไปเลยนะครับ7,500 บาทนะครับหรือส่วนลด 0.30 นี่คือโชคชั้นที่1ครับชั้นที่2ยังมีสิทธิ์เขาเรียกว่าลุ้นรับรางวัลนะครับทุก1อาทิตย์จะจับ1ครั้งนะครับมูลค่า 100,000 บาทนะครับมีลูกค้าผมได้ 20,000 ไปหลายท่านแล้วนะครับนี่คือแคมเปญที่1แล้วก็แคมเปญที่2ก็คือเขาเรียกว่าเนี่ยผมใส่ตัวนี้มาเลยพี
1: ่ FJ
2: จะหมดเขาเรียกว่าปรับราคาขึ้นหลังวันที่31สิงหาค
1: ม
2: นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหรือลังเล
1: จองภายใน31
2: ถูกต้องครับพ
1: ี่ออกรถภายในเดือนกันยาก็ยังได้ราคาช่วงเปิดตัวอยู
2: ่ยังลดไปให้ 20,000 พี่อ้อมถ้าหลังจาก31ขึ้นไป 20,000 เลยคร
1: ับ ขึ้นไป 20,000
2: ใช่
1: 20,000
2: นะครับฟูลฟิลก็หมดวันที่31
1: เหมือนกัน
2: 2แคมเปญนี้หมดพร้อมกันเลยครับ
0: ครับ
2: แล้วก็สามารถใช้ร่วมกัน
1: ได
2: ้ถูกต้องครับ
0: นี่ไม่ทันวันที
2: ่ฟูลฟิลนี่ รถเยอะนะพี
0: ่เออครับผม
2: มันท็อปอัพไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นลูกค้าประวัติดีได้อีก 0.6 มีหน้าเล่ม 0.10 ใบมอใบซี่ท็อปอัพได้หมดพี่ไม่ว่าเป็นข้าราชการลดให้ 0.5
0: เออ
2: ฟูลฟิลอีก40 90ตังค์แล้วพ
0: ี
2: ่โอ้โหรถเยอะมากบางตัวก็คือ60งวดเหลือ0เลยพี
0: ่
2: นะครับนะครับอย่ารีรออ
1: ย่ารีรออย่าช้า
2: อย่าช้าครับผม
0: ไม่นานแล้วไม่กี่วันละ
1: แล้ว2
2: วันจันทร์
1: แล้ววันจันทร์นี่ละ
0: 48ชั่วโมง
1: วันจันทร์วันจัน
2: ทร์วันจันทร์นี่หมดแล้วพี
0: ่48ชั่วโมงรีบเลยรีบเลยวันนี้โทรหา
2: เซลลงตู
0: เซลลงตูเลย
1: เบอร
2: ์064 021 1155ขอบคุณที่ชงมาครับ
0: ตั้ง
2: ชงมาหวานเจี๊ยบเลย
0: ตั้งแต่บอกเบอร์มาที่
2: มีพี่มีพี่อยู่อบต.แต่ว่าผมขายไปได้เป็นรถราชการ
0: อ๋อเป็นรถราชการ
2: แกบอกแกฟังมาจากอสมท.ผมให้น้องที่ว่าดูแลราชการไป2คันละ
0: อ
2: ้
0: าวเหรอไม่เป็นไร
2: แกบอกว่าแกฟังมาจากรายการเลยผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากๆเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่มาตรงกับตัวเองยังไม่มีทีเดีย
2: ววันนั้นผมดีใจเลยน้องพี่จะเอารถ2คันดีกว่าคุยปุ๊บซื้อในนามราชการเรียบร้อย
0: อด
1: ได้ขาย
2: ต้องได้ขาย
0: แต่ว่าตัวเองไม่ได้
2: แต่แกมีเบอร์ผมเรียบร้อยเลยนะ
0: เออเบอร
1: ์บอกเดี๋ยวไว้ของแกเอง
0: ของแกเอง
2: โอเค
1: สั่งสั่งขาลูกค้าไว้ก่อน
0: อย่าช้านะมีอะไรเรียกใจลุงตู่ได้นะ
1: เบอร์ย้ำอีกที
2: 064-021-1155ครับ
1: โอเค
0: หรือติดตามได้ทางไหน TikTok
2: TikTok ก็ได้ครับเซลล์ลุงตู่กดเซลล์ลุงตู่ได้เลยครับ
0: โอเคนะครับผมติดตามอยู่เหมือนกันนะครับ
1: 1-7 กันยาบิ๊กเซลมอเตอร์โชว์
2: ใช่
0: อ
2: ้
0: าวไม่กี่วันแล้วนี่
1: ใช่ครับ
0: 1-7 กันยา
1: ใช
0: ่
2: มาแล้ว
1: บิ๊กเซลมอเตอร์โชว
0: ์เซ็นทันใช่ไหม
2: เซ็นทันครับผม
1: ครับผมแล้ววันที่2กันยาโมบายเซอร์วิสที่ชัยยา
2: ครับ
1: กิจกรรมโมบายเซอร์วิสเดี๋ยวสาขาชัยยาก็จะไปออกโมบาย
2: ครับ
0: เดี๋ยวทักทายรุ่งสุรี
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะแกบอกว่าป้ากบตัดผ้านะคะ
2: นี่คือ FC ผมพี่
0: อ้าวเหรอ
2: แกฟังผมตั้งนานละ
0: อ้าวเหรอ
2: ป้ากบนี่คืออยู่ตรงข้ามกับโตโยต้า
0: อ้าวเหรอ
2: แกจะเป็น FC แกจะฟังทุกวัน
0: โตโยต้าซื้อโตโยต้าได้ป่ะ
2: ใช่ครับอ้
0: าวเหรออ
2: ยู่ตรงข้ามโตโยต้าเลย
0: โอ้เวลาจะเอารถเข้าศูนย์ก็เรียกเซลล์ลงตู่ไปช่วยขับ
2: เรียกผมไปขับได้เลยผมเดินข้ามถนนไปขับรถ
0: อ้าวนะครับมีมนัสศรีสุวรรณนะคร
2: ับ ครับผม
0: แกก็กู๊ดมอร์นิ่งมา
2: ครับผมสดใสสุขภาพดีมีความสุขครับขอบคุณมากครับ
0: ครับครับ
2: แล้วก็พี่พงศักดิ์ให้รูปหัวใจเรามา
0: โอ้เหรอ
2: เลิฟเลิฟพี
1: ่เลิฟเลิฟเลิฟราคาปานพรุ่งนี้เป็นไงบ้าง
0: เท่าไหร่รู้ไหมไม่รู
2: ้8บาทกว่าไหมพี
0: ่ยังกว่าอยู่8บาทอยู่ทำไมทรงอยู่นะทรงอยู่ที่8บาทนานแล้วนะเนี่ยนานมากนะสำหรับราคา
2: ใช่ครับ
1: อยู่ได้เลย
2: อยู่ได้พี่ช่วงนี้ครับแต่ว่ามันก็จะขาดอยู่เห็นไหม
1: เริ่มมีแล้ว
2: เริ่มมีแล้ว
1: เพราะว่าได้น้ำได้ฝน
2: อ๋อฝนมาช่วยใช่ไหมพี
1: ่ก็ใส่ปุ๋ยกินไปล่วงหน้าไปแล้ว
2: อ๋อใส่ปุ๋ยรอไปแล้ว
1: ช่วงนี้ก็ชุ่มฉ่ำ
2: ชุ่มฉ่ำนะครับ
1: ช่วงนี้ก็มีฝนจนถึงวันที่2กันยายน
0: ครับ
1: ตั้งแต่29ก็มีคำเตือนมาแล้ว
2: ครับแล้วเมื่อกี้ขออนุญาตเสริมให้นิดนึงนะครับก็คือช่วงแรกวันที่1ถึงวันที่7นะครับ Big Sale Motor Show ที่เซ็นทรัลก็จะมีอีกช่วงนึงครับผม
0: ช่วงไหน
2: วันที่29กันยาถึงวันที่5ตุลาเขาเรียกออโต้โชว์เคสเซ็นทรัลเหมือนกันพี
0: ่
2: เราจะมี2ช่วงเลย
1: กับกรุงศรี
2: ใช่
0: แล้วอะไรนะของพี่โก้
1: 19
2: พี่โก้19พี่
0: กันยา
1: ไป BBQ
2: บาร์บีคิว
1: การบาร์บีค
0: ิ
1: ว
0: เดี๋ยวเชิญคุณตู่เราไปกินบาร์บีคิวพี่โก้นะ
2: ได้พี
0: ่นะพี่โก้ให้พี่โก้เลี้ยงนะ
1: เสียดายติดภารกิจ
0: เออติดภารกิจอ่ะ
2: ใช่ใช่สองทุ่มถึงสามทุ่มไหมพี่ใช่ไหม
1: ข้อที่แรกว่าไอจะเลี้ยงรุ่นกันวันที่ห้าทำไมเลื่อนกันไป19
0: อ๋อมาชนกันพอดีโ
1: อ
0: ้ครับไม่เป็นไร
1: ท่องม้าเสรีไทย
2: โอ้
1: จะไปขี่ม้าจะไปขี่ม้า
2: แสดงว่าทีมต้องแบบคาร์บอย
1: คาร์บอยคาร์บอย
2: อาจารย์ธโน
1: อาจารย์ธโน
2: โอเคผมยังทันผมยังทัน
0: ท่านรองอรุณบอกว่าราคาปาล์ม
1: 8.70 บาทที่โรงงานเลย
0: ที่โรงงาน
1: หน้าร้านก็จะถูกกว่านิดนึงแล้วแต่ร้าน
0: ก็ว่ากันไปก็ต้องมีกำไรกันบ้างใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: นะครับ อ่ะไปไหนต่อดีนะครับวันนี้มันขาดอะไรไปหรือเปล่า
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: รู้เลย
2: เลยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่
1: ไม
2: ่
1: เป
2: ็
1: นไร
2: พ
1: ี
2: ่ผมได้ขายของต่อ
1: ใช่ใช่ใช่
2: ผม
0: เดี๋ยวตัดได
1: ้ช่วงนี้ไฮลักลิวตัวเก่าเรายังมีอยู
0: ่ยังไม่อยู่นะ
1: มีไม่มากแล้ว
2: มีไม่มากแล้วพี
1: ่ราคาพิเศษ
2: บางรุ่นหมดไปแล้ว
0: ราคา
2: เหลือไม่กี่รุ่น
0: แล้วรุ่นที่เหลือนี่เป็นรุ่นไหน
2: ตอนนี้เหลือ4ประตูเหลืออยู่1คันตอนเครื่องก็ใกล้หมดแล้ว
0: ตอนเครื่องก็ใกล้หมดแล้ว
1: ราคาพิเศษ
0: ราคา
2: ถ
0: ู
2: กต้อง
1: ติดต่อกันไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: โอ้ราคาพิเศษเลยนะ
2: พิเศษเลยพี
1: ่แล้วเดี๋ยวตัวใหม่จะออก
0: จะมาแล้วจะมาแล้ว
1: จะมาแล้ว
0: จะมาก
2: ัน
0: แล้ว
2: จะมาพร้อมอะไรพี่พร้อมตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งจะมาพร้อมกันเลย
0: มาพร้อมตัวใหญ่ด้วย
2: พร้อมตัวใหญ่เลยพี
0: ่ตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยววันที่หนึ่งนี่โดน
1: รถครอบครัวที่อยากจะได
0: ้โอ้รถครอบครัว
2: คนถามกันเยอะนะคนรอกันเยอะมากตอนนี
0: ้ตะเล็บแก๊บเย็บเย็บมาหน่อยได้ไหมเจ็ดที่นั่ง
2: ประมาณนั้นเลย
1: ประตูสไลด
0: ์ประตูสไลด์ด้วย
2: โอ้ย
0: โอ
2: ้ย
0: ยกสูงไหมหลังคาสูง
1: หลังคาไม่สูง
0: ไม่สูง
2: มีหนาวเลยพี
1: ่รถที่นักการเมืองชอบใช
2: ้โอ้โหบอกใบจะขนาดนี้บอกใบจะออกมาหมดแล้ว
1: เป็นตัวที่เราปรับราคาลงมาให้กลุ่มพวกนี้สามารถเข้าถึงได
2: ้โอ้
0: โหโอ
2: ้
0: ยโ
2: อ
0: ้ยโอ้แหม
1: ราคาก็ลดลงมาเยอะนะ
2: จะทันงานชักพระเราไหมพี
0: ่ทันงานชักพระไหม
2: ทันงานชักพระนี่แบบถล่มทลายเลย
0: น่าจะ
2: ถล่มทลายเลยนะถ้ามา
0: เปิดตัวส่งนักข่าว
1: ได้
2: เดี๋ยวพาพี่ชิวุฒิไปลองอยู่แล้ว
0: นะไปกรุงเทพนะไม่เอาที่สุ
2: ดไปพร้อมผมเลย
0: อยากไปดูที่กรุงเทพอ่ะ
2: ผมไปอบรมพอดีเดี๋ยวผมพาพี่ชิวุฒิไปด้วย
1: ราคาน่าจะลงมาเยอะ
0: ต้องให้โตโยต้าเป็นสปอนเซอร์นะพาไปดู
1: ช่วงนี้เราไม่ได้พาสื่อมวลชนไปเที่ยวเลยนะ
2: ใช่ใช
0: ่นั่นแหละ
2: แล้วรอบที่แล้วไปดูโรงงานพี่ชิวุฒิได้ไปไหม
0: ได้ไป
1: ไปแกไปทุกรอบ
2: เอาไปทุกรอบรอบนี้กระทวง
1: รอบนี้อยากไปอีก
0: อยากไปทุกรอบเลยไอ้โรงงานไม่เท่าไหร่แต่ไปล่องเรือเดี๋ยวมีความสุข
2: มีความสุข
0: ได้เห็นบรรยากาศแบบเมืองไทยเรามีดีเยอะ
1: ก็ช่วงนี้ก็เมื่อเช้าฟังข่าวเลยนะ
2: ครับ
1: ท่านนายกแกเซ็นแล้วนี่ใช่ไหมกฎหมายเลือกโทษกรรม
0: นี่ละโทษกรรมไม่ไหวนะถ้ามาเที่ยวแล้วมาวุ่นวายอย่างนี้นะบ้านเรายังไม่เข้มแข็งเนาะเร
1: ื่อง
0: การใช้กฎหมายนะครับ
1: ละเลย
0: อ่อนจุ๊บจิ๊บนะก็หลายสิ่งหลายอย่างนะที่เห็นอยู่นะครับโอ้น้องจรินมณีรัตน์สวัสดีครับครับผมมีอะไรอีกไหมหรือว่าเราม
1: ี
0: ถ้ามีคำถามนะโทรถามเข้ามาได้นะ
1: โทรมาได้เรื่อย
2: ๆนะครับ077-405-445ครับผม
1: หรือถ้าอยากจะนัดหมายจองรถ
0: จองรถ
1: เบอร์
0: อยากให้ไปคุยที
2: ่284-900
1: 277-919
2: ที่ท่าทอง
1: คอนเซ็นเตอร
0: ์คอนเซ็นเตอร์คอนเซ็นเตอร์
1: ไม่ใช่แก๊งคอนเซ็นเตอร์นะ
2: อันนี้กอง
0: โดนเรียกว่าโทรสาแพทย์ใช่ไหม
2: เช็คโรคล่วงหน้า
0: โอ้เรื่อง

0: เพราะว่ามีแบบว่ามีข่าวออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกว่าจีนเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณจะสแกมเมอร์ไปประเทศอื่นก็ไปเลยแต่อย่าสแกมเมอร์ไปที่ประเทศจีนประเทศเกาหลีที่ญี่ปุ่นมันก็เลยโดนไงเมืองไทยก็เลยโดนไง
1: โดน
0: อย่างนี้เราต้องห้ามพวกเขมรเข้ามานะ
1: ใช่ใช่
0: ต้องไม่เอาแรงงานเขมรเข้ามาเลยเด็ดขาดไม
1: ่
0: เอาอย่าเอามาใช้
1: เพราะฐานใหญ่มันอยู่
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็จะเปิดด่าน
1: ปิดไปเลย
0: ปิดตลอด100ปีไปเลยจนกว่าวุ้นเส้นมันจะตุง
2: น่าจะยากอยากจะตุง
1: ก็ชายใหญ่ก็ยังฮึ่มกันอยู่นะ
2: ใช
0: ่ก็ยังมีอยู
2: ่ล่าสุดก็โดนไปอีกหนึ่งครับที่ทหารนะครับ
0: ขาใช่ไหม
2: ใช่ครับขาครับ
0: มันก็มาเข้ามาวางอีก
2: แล้วไหนกู้ไปแล้วก็มาวางอีก
0: พี่เดินตรงนี้ปลอดภัยแล้วแสดงว่าต่อไปนี่ถึงแม้ว่าปลอดภัยแล้วก็ต้องไม่ได้นะ
2: ไม่ได้พี
0: ่ต้องเอาไอ้หุ่นยนต์มาเดินนำ
2: ใช
0: ่เออนะเอาหุ่นยนต์
1: ก็สร้างกำแพงให้รอบให้มิด
0: กำแพงไม่ต้องไปถามไม่ต้องถามประเทศไหนก็สร้าง
1: ไปก่อน
0: ไม่สนใจ
1: ถ้าอยากเอาคืนก็มารบกันอีกท
0: ีมารบกันมา
2: ใช่
0: ทำไปเลยมาร อบนี้ทำยังรบอีกเดี๋ยวบุกไปถึง
1: พันธุ์
0: อะไ
1: ร
0: อะไรนะไปถล่มไปอะไรนะบาร์บีคิวอะไร
1: บาร์บีคิว
0: อะไรอ่ะ
1: แก๊งบาร์บีคิว
2: แก๊งบาร์บีคิว
0: เอาว่ากันไปนี่เราพักก่อนไหม
2: นะครับ
1: ได้ค่ะ
2: พักสักครู่นะครับ
0: เราเดี๋ยวนะเราพักกัน
2: เดี๋ยวช่วงหลังก็จะมีผมจะเตรียมทริคเล็กๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เตรียมมาทุกครั้ง
2: มันมีลูกค้าที่ว่าถามมาบ่อยแล้วก็จะนำมาเล่าในรายการ
0: ได้ได้ดี
2: ครับผม
0: กันสักครู่เดียว
2: พักสักครู่ครับ
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ครับเราก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2กันนะครับกับชุมชนคนรักรถยนต์โตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับเรามี7แห่งกับ1สาขาสำนักงานย่อย
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็มีที่ไหนบ้างฮะเซลล์ลุงตู่ครับ
2: ที่หนึ่งก็คือโตโยต้าสุราษฎร
0: ์
2: น
0: ะครับสำนักงานใหญ่
2: ใช่ครับตรงข้ามกับโรงเรียนพิรศกนะพี่ว่องนะ
0: ถนนศรีวิชัย
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ที่สองก็จะเป็นตัว
1: ดอนสัก
2: ดอนสัก
0: ดอนสัก
1: ว่าที่ผู้จัดการนั่งอยู่
2: อยู่ใกล้กับโรงเรียนดอนสัก
1: เดี๋ยวว่าที่ไปดูงานมา
0: เดี๋ยวเป็นจริงเลยข้าจะเป็นจริง
2: ผมไปดูงานมา1อาทิตย์แล้วไปดูสะพานนั่นน่ะพี่สะพานที่พี่ว่าลองขับรอดแล้วรอดอีก
0: บัวตัวดี
2: บัวว่า
0: ไม่ได้กูมันตรงไหนว่าจะไม่ถูก
2: ใช่พี
0: ่ขึ้นหนัง
2: เ
0: ยอะ
2: ขึ้นผิดชีวิตเปลี่ยนเลยพี่ต้องไปยูเทิร์นมาใหม่เล
0: ยไอ้บัววิ่งข้างล่างก็งงเนอะ
2: ใช่ครับ
0: บัวตัวมาเลย
2: ข้างล่างก็มีช่องนะที่เข้าช่องผิดเรียบร้อยนะ
1: เปลี่ยนช
2: ีวิตจริงพี่ต้องไปลองขับดู
0: ลองดูดิมันจะมีวงวิ่งอยู่ข้างล่างอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ฉันจะไปทางไหนวะไปวง
2: วนตรงไหนวะไม่ถูกเป็นสำรวจเป็นหนึ่งอาทิตย์แล้ว
0: ใครออกแบบวะ
2: ผมไปลองมาแล้ว
0: เลย
1: สาขาที่3
0: อ้าวต่อ
1: ทางเกาะสมุย
2: เรียบเลย
1: สาขาเกาะสมุยก็จะมี
0: สมุย
2: มีสองที
1: ่มีศูนย์บริการตัวถังและสี
0: ครับ
2: ใช่ๆ
1: มีห้องอบสีที่ทันสม
0: ั
1: ย
0: ทันสมัย
2: ครับ
1: มีแคนอบอินฟราเรดรับรถภายในได้ภายใน1วัน
2: อ๋อครับ
1: แล้วก็สาขาเฉวงบ่อผุด
0: เฉวงบ่อผุดด้วย
1: ติดแมคโคร
0: เป็นแมคโคร
1: พี่ชีวิตเคยไปไลฟ์สดไปแล
0: ้
1: ว
0: ไปแล้วตอนโควิดไปไม่มีอะไรเลย
1: ตอนนี้โอ้เฉวงคึกคัก
2: โอ้ตอนนี้ใหญ่โต
0: วิเซมอุดนี่ลงทุนไปตั้งร้อยล้านมันทำไมมันเป็นอย่าง
2: น
0: ี้
2: ขยายโตแล้วเฉวงบ่อผุดต้องมีอาจารย์เดียนะ
0: แกไม่มาวันนี้
1: ไม่เป็นไรพี่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรขอบคุณมาก
1: มีปูอยู่แล้วสาขาทั้งไปทางเวียงสะ
2: เวียงสะครับผม
1: ตรงข้ามป้อมทางหลวงแล้วก็สาขาท่าทองตรงข้ามไทยวัสดุ
2: ใช่ครับ
1: ก็จะเป็นศูนย์จัดเก็บรถใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้หารถที่ไหนไม่ได
2: ้มาที่เราได้เลยครับ
0: ที่นี่ได
1: ้เลย
2: แล้วก็มีอุสีครอบวงจรครับผม
1: โตโยต้าชัว
2: โตโยต้าชัวก็อยู่ที่นั่นนะครับ
0: ครับ
1: พื้นที่ใหญ่โต
2: มาก
1: 20ไร่จอดรถได้เป็นพันคันเฉพาะลงเก็บ
2: รถที่ไหนไม่มีมาที่เราได้
1: ที่เราได้
2: เรามี
1: ทุกรุ่น
0: รีโว่รุ่น
1: ถ้าหาที่อื่นไม่ได้ก็ไม่ต้องหา
2: ใช
1: ่ถ้าที่เราไม่มีนะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ไม่มี
2: ที่อื่นหมดสิทธิ์
0: ต่อ
1: สาขาชัยยา
2: ตกข้ามโรงไฟฟ้า
0: ข้าวหอมมะลิไอ้ข้าวหอม
2: อันนี้อาจารย์โอ๊ตอยู่
1: ใช่
0: อาจารย์โอ๊ต
2: จันโอ๊ต
1: เซลล์มาควัต
2: เซลล์
1: การ
2: ม
1: าควัต
2: ใช่ครับแล้วก็โชว์รูมสุดท้ายสาขาย่อยนะครับ
0: ที่ตาคุณ
2: ไม่
1: ตาค
2: ุ
1: ณ
0: เมื่อไรจะยกฐานะเป็นสาขา
1: น่าจะไม่นะ
0: ยังอยู่งั้นเลยนะโอ้ตรงนั้นเจริญนะถนนต้อง12เลน
2: อ
0: ่ะ
2: ตรงข้ามกับสถานีตำรวจนะพี่นะ
1: ใช
0: ่12เลนนะบ้านตาคุณนะ
1: แล้วก็ตอนนี้เรารับสมัครเพื่อนร่วมงานเพิ่มเติม
2: ครับ
1: ที่สาขาเฉวียงบ่อผุด
2: รับช่าง
1: เทคนิคอีก6ตำแหน่ง
2: ครับ
1: พนักงานรับรถเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
2: ครับ
1: รวมถึงสาขาเกาะสมุยด้วย
0: โอ้โห
2: ครับ
0: แล้วก็ยังจะมีอีกไม่นานนะไม่นานเกินรอใช่
2: ม
0: ั้ยส
2: า
0: ขาท่าอากาศยาน
1: สาขาท่าอากาศยาน
0: นะครับ
2: เร็วๆนี
0: ้เร็วๆนี้ coming soon
2: ครับ
1: ตอนนี้ถมดิน
2: แล้วเริ่มถมแล้ว
0: ต้องให้เซลงตู่รีบขึ้นไปที่ดอนสักแล้วได้กลับมาที่สาขานี
2: ้
1: ไปดูงานไปเรียนรู้
2: ไปเรียนรู้งานอยู่พี
1: ่สาขาเกาะทำงานยัดเดี๋ยวให้ไปทุกรอบเลยทุกครั้งที่มีไปออกโมบายไปฝึกหัดใช่ไหมโอเค
2: ฝึกสกายเลย
0: เอานะครับผมก็ช่วงที่ไปไล
1: ฟ์ก็อัตราเงินเดือนที่สาขาบาสมุยก็สตาร์ท12,000แล้วก็มีค่าเช่าบ้าน
0: ค่าเช่าบ้านให
1: ้4,000
0: เป็น6,00016,000โอเคมีความสามารถก็ทำงานฟรีแลนซ์ได้
1: ใช่
0: ตอนช่วงเลิกงาน
1: ขับ
0: ไปเล่นดนตรี
1: ขับแก๊ปขายของ
0: อะไรเงี้ยนะ
1: ใช
0: ่แบบน้องเน่เป็นไงน้องเน่รอย่อเป็นไงบ้าง
2: ดังมากเลยพี
0: ่กลับมาแล้วนี่อยู่ภูเก็ตแล้วนี่ตอนนี
1: ้ครับมาแล้ว
0: ตอนนี
2: ้ล่าสุดได้โกบัสเตอร์พี่คือ
0: เป็นไง
2: เข้ารอบ
1: โกลเด้น
2: ใช่ไหม
0: เป็นไงฮะ
1: ก
0: ็ไปต่อ
1: ประเด็นทองคำไปต่อโดยไม่ต้องรอผลโหวต
2: โอ้โห
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ใช่
0: นี่เขาจะดันเห็นลุงสนธิลิมทองกุลแกก็บอกว่าเฮ้ยน้องเน่ถ้ายังไงก็มาเป็นศิลปินอิสระดีกว่าเดี๋ยวไปเข้าสังกัดอะไรเลยชีวิตมันจะได้เป็นอิสระตามจิตใจของเราแกก็ว่าไปตามสไตล์แกนะมุมมองของแกอะไรเงี้ย
1: ต่างคนต่างมุมมอง
2: แต่ให้
1: น้องได้ที่หนึ่งแล้วไหม
2: เชียร์
0: ไปก่อนส่วนว่าจะอนาคตเขาจะเลือกเส้นทางไหนก็ปล่อยเขาไปนะลุงสน ลุงสน
2: ลุงสน
0: ไปวุ่นวายชีวิตกันเหลือเกิน
1: ไม่แกต้องเกาะกระแสไง
0: เกาะกระแส
1: ต้องเกาะกระแส
0: เกาะกระแส
2: ตอนนี้กำลังมาพี
0: ่เมื่อลุงหยุ่นลุงสนไป
1: ใช่มันเกาะกระแส
2: ใช่ใช่ครับ
0: ก็รู้สึก
1: ก็ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาก
0: ระแสกำลังมาแรงอยู่ตอนนี้นะครับ
1: ก็ต้องไปตามกระแส
2: เพราะลุงสนแกจะอะไรมาแรงแกก็จะไปตามนั้นนะครับ
0: แล้วแกก
2: ็จะดูคลิปแกเยอะใช
0: ่ด่าแต่แต่ว่าด่าแต่หนูอะไม่ชอบหนู
2: ไม่ชอบไม่ชอบ
0: ไม่ชอบหนู
1: ไม่ชอบลุง
2: ไม่ชอบลุง
0: ลุงก็ไม่ชอบ
2: ลุงก็ไม่ชอบแกไม่เคยชอบใคร
0: แกไม่ชอบใครทุกคน
2: แกว่าทุกคน
0: แกด่าหมด
1: ไม่ใช่หรอกมันเป็นหน้าที่
2: อ๋อหน้าที่
1: วิจารณ
0: ์อ๋อวิจารณ์ก็ต้องวิจารณ์ให้หมดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องโดนวิจารณ
2: ์
1: ธรรมดา
2: ต้องยอมรับให้ได้ใช่ไห
0: มไม่มีว่าเชียร์แล้วไม่อย่าหวังว่าจะเชียร์แล้วนะแต่ว่ารัฐบาลแกยังเข้มแข็งอยู่นะ
1: เข้มแข็ง
0: ไม่มีทางที่จะอะไรนะจะโค่นหนูได้ง่ายๆหรอกเพราะว่านะอยู่ครบวาระอยู่แล้ว
1: ก็หนูทนได
0: ้หนูทนได
2: ้ยังหนักแน
0: ่
2: น
0: มีใครก็มาได้นี
2: ่น้องพัทรเดชครับ FC ลุงตู่ครับ
0: เ
2: อฟซีเยอะวันนี้ FC เข้ามา
0: โอ้ FC ลุงตู่เลย
2: ครับ
1: ก็ช่วงนี้แป๊บๆนะพี่นะจะสิ้นเดือนสิงหาแล้วเลยอีก4เดือนจะปีใหม่แล้ว
0: อีกเดือนเดียวเราก็จะหมดไทยช่วยไทยพลัดแล้ว
1: ได้เดือนสุดท้ายได้เดือนสุดท้ายใช่ไหม
2: เด
1: ี
2: ๋ยวก็
1: ยังใช้ไม่หมดเลยพี
0: ่โอ้โหทำไมแม่จริงต้องวันละขวดวันละขวดก็หมดแล้วนี่ไม่เหลือ
1: นี่ใช้ไม่หมดเลยเหลืออยู่10 บาท
0: โอ้
2: โหนั่นก็ถือว่าหมดแล้วพี
0: ่10 บาท
2: จะใช้
0: ไปซื้อได้เหนียวได้ห่อเลยแม่ค้าบอกไม่รับได้2ห่อ
1: ต้องใช้ให้หมดไม่งั้นเขาจะ
0: เดี๋ยวเขาจะเสียเครดิตใช่ไหม
1: ใช่คืนกลับไป
0: เดี๋ยว
2: คร
0: ับไม่เดี๋ยวอ๋อนี่สมานายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับนายกโสมนัสพริมแก้ว
2: สวัสดีครับ
0: คิดถึงครับคิดถึงครับพี่โสมคิดถึงคิดถึงมากๆเลยช่วง4วันที่ไม่ได้เจอพี่โสมเลย
2: เหมือนกับ
0: ช
2: ี
0: ว
2: ิ
0: ตขาดอะไรไปสักอย่าง
1: ผมเจอแกทุกวันในไลน์กลุ่ม
0: อ๋อเหรอตอนนี้พี่แกเก่งเรื่อง AI สร้างทำโน่นทำ AI นี่ถ้าทำเป็นอะไรที่เป็นอะไรนะที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแล้วก็ไปโกหกทำให้คนอื่นเสียหายนะทำผิดพรบ.คอมเหมือนกันนะบอก
2: ครับ
1: ใช
0: ่เนี่ยนะเห็นมีคนทำเป็นอะไรอ่ะทำเป็นตำรวจอะไรนี่ไม่ได้เป็นตำรวจสักหน่อยเลยระวังให้ดีนะ
2: เยอะพี่ตอนนี้เยอะ
1: นำข้อมูลอันเป็นเท็จ
0: นำข้อมูลเป็นเท็จว่ากันไปนะครับผมเรามาลุงเมื่อกี้ลุงเซลุงตัวมีอะไรอยากจะย้ำ
2: อ๋อมีเขาเรียกว่าทริคเล็กๆนะครับเป็นทริคที่ว่าบางคนรู้บางคนก็ไม่รู
0: ้
2: เขาเรียกว่าไดนามิกเรดาร์ครุยคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเล่าเท้าความนิดนึงเม
0: ื่อ
2: ก่อนมันจะมีเขาเรียกว่าครุยคอนโทรลก่
0: อ
2: นก่อนจะเป็นเรดาร์
1: ค
2: ืออ
1: ะไรคืออะไรระบบ
2: ครุยคอนโทรลก็คือตัวล็อกความเร็วนะครับ
1: ล็อกความเร็วรถยนต
2: ์ถูกต้อง
0: ครับ
2: เพื่อความสะดวกสบายเวลาเราเดินทางไกลนะครับความ
0: เร็วตั้งแต่ได้ใช่ไหม
2: ตั้งแต่40อะไรนะพี่
0: ไม่ไอ้ครุยคอนโทรลเราถามเราก่อนที่ไปถาม
2: ได้ครับผมก็คือความสะดวกสบายเขาเรียกว่าลดการเมื่อยล้าในการขับขี่เวลาเราเดินทางไกลพี่เมื่อก่อนขั้นตอนมันจะง่ายก็คือกดคำว่าครุยอยู่ที่พวงมาลัยนะครับ
1: ได้ไฟสี
2: เขียว
1: ติดขึ้นมา
2: หน้าจอสัญลักษณ์มันอย่าเหมือนเขาเรียกว่าเรือนใหม่แล้วก็มีตัวขีดอยู่เขาเรียกว่าครุยคอนโทรลนะครับ
1: กดหนึ่งครั้งควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
2: ถูกต้องครับแล้วก็กดคำว่าเซตนะครับเมื่อก่อนคือแค่นี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีบวกลบก็คือเพิ่มลดนะครับ
1: หรือว่าแตะเบรกความเร็วก็ลด
2: เวลายกเลิกการทำงานก็คือง่ายพี
1: ่แค่แตะเบรก
2: หรือว่ากดคันเร่ง
0: แล้วก็
2: คือตัดคุยคอนโทรลให้แต่พอตัวใหม่นะครับ
0: ครับ
2: เขามีเพิ่มขึ้นมา
0: เพิ่ม
2: นะครับก็คือเขาเรียกว่าตั้งระยะจากรถคันหน้าได
0: ้
2: สามระยะ
1: เขาเรียกว่า radar cruise
2: ใช่ครับผม30 40แล้วก็50
1: มันจะเบรกให้อัตโนมัติ
0: ควรจะตั้งสักเท่าไหร่ดี
2: ผมว่ากลางๆ
0: แล้วแต่ชอบ
2: แล้วแต่ชอบ
0: ตามกฎหมายก็
2: ใช่ครับ
0: 30ใช่ไหม30คันหน้าคันหลัง
2: นะครับแล้วหลักการทำงานก็คือ1นะครับก็คือกดคุยคอนโทรล
1: รุ่นไหนที่มีก่อน
0: มีรุ่นไหนบ้าง
2: AT Premium Luxury
1: ตัวท็อป
2: ใช่ครับผม
1: แล้วมีรุ่นไหนอีก
2: แล้วก็ตัว Corolla Cross Camry ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ใช้ความเร็ว
1: Fortuner มีไหม
2: Fortuner มีธรรมดาม
1: ีธรรมดา
2: ใช่ครับ
1: เป็นครุย
2: ใช่ครับ
1: FJ มีไหม
2: FJ ไม่มีไหม
1: มีไหมมีสิ
2: เป็นตัวธรรมดาใช่ไหม
1: ตัวเทสของเราก็มี
2: โอเคครับ
1: อะไรขาย FJ ขาย FJ
2: ผมยังไม่ได้ขาย
1: เลยยังไม่ได้ขาย
2: พี่อย่ามาคิดเดี๋ยว
1: เดี๋ยวเจอคน
2: เขาฟังอยู่นะ
1: ฟังเกาะฟังอ่าวเข้ามา
2: ผมยังไม่ได้ปล่อยสักคันเลยแอบกระซิบ
0: กระซิบ
2: ว่าคนฝั่งนู้นนะเดี๋ยวก็มาอีกมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมด
1: คือรุ่นที่มี
2: ใช่
1: รุ่นที่มีแล้วระบบเรดาร์ครุยแล้วยังไงต่
2: อหลักการทำงานนะครับผมก็คือเมื่อเรากดคุยคอนโทรลนะครับอันที่หนึ่งอันที่สอง
1: มันไม่ใช่ขึ้นเรียกว่าคุยมันเรียกว่าเรดาร์ครุย
2: ใช่ครับผมมันจะขึ้นสัญลักษณ์เหมือนเลื่อนใหม
1: ่
2: สีเขียวนะครับทีนี้เราเหยียบให้ได้ความเร็วที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็กดเซต
1: ส่วนพวงมาลัยเลย
2: ถูกต้องครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายนะครับชิดปุ่มมันจะมีระดับมันจะเป็นขีด3ขีดนะครับเราเลือก1 2 3 30 40 50
1: แล้วแต่ระยะห่างที่รถจะเบรกให้
2: มันจะจับกับรถคันหน้า
1: ใช่ครับจับรถคันหลังด้วยไหม
2: คันหน้า
0: ขั้นหลักก็เกาะ
2: อุ้ยมุกนี้ได้พี่จริงมุกนี้มุกเนี่ยโดนเลยโดนแล้วก็ผมไปไม่ถูกแล้วก็กดเซตเหมือนเดิมพี
1: ่ได้เลย
2: เราจะบวกลบได้เหมือนกัน
1: เพิ่มก็บว
2: กใช่ครับมันจะมีบวกกับลบอยู่ด้านล่าง
1: เราเล่นเกมพี่เล่นเกมที่ผมอะไรใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่
1: ไว้เขาเรียกว่าไว้แก้งเหงาเวลาขับไกลเวลาเราขับไปจะความเร็ว80 90แล้วมันเหงาก็กด
2: ใช่กด
1: กดพอเร็วกันไหมก็กดลงมาเล่นเกม
2: คลายเครียดดีนะพี่
1: คลายเครียด
2: ได้ได้เดี๋ยวผมไปลองดู
1: ก็เหมือนสมัยก่อนนะถ้าคนเป็นขับรถ10ล้อนะเขาจะเล่นไฟเลยปั๊บๆใช่ดีกว่า
2: อ๋อใช่ใช่ใช่
1: เตือน
2: ตอนนี้ก็ยังมีอยู่พี่เขาเล่นไฟผมก็คิดว่าเขาหยอกเราอ
1: ๋
2: อนั่นเขาเล่นนะ
1: เขาเหงาเพราะว่าถ้าขับไปเดี๋ยวมันจะหลับเขาเลยตบซ้ายทีขวาทีอ๋อนี่เขาเตือนแล้วมีรถคันหน้ามาวิ่งเข้ามา
2: อ๋อโอเค
1: เขาเรียกเป็นสัญญาณไฟ
2: แล้วถ้าเขาหลอกเราขึ้นไปแซง
1: เขาไม่หลอก
2: อ๋อไม่หลอกนะ
1: เขาจะตบตุ๊บซ้ายทีขวาทีอ๋อมีรถคันหน้า
2: อ๋อโอเคก็ประมาณน
1: ี
0: ้นายก
1: กระพริบไปข้างขวาเออมีรถคันหน้ามาแซงไม่ได้แต่ท่าน
2: กระทิบซ้ายก็คือให้เราแซง
1: แซงได้เลย
0: เมื่อกี้เราพูดถึง AI นะฮะนายกสมมนัสพิมพ์แก้วเราจะเก่งเรื่อง AI แต่ว่า AI ของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีแต่ข่าวด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเป็นข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงหมดเลยไม่ใช่เป็นข่าวหลอกลวงหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นข่าวที่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าที่เราพูดถึง AI ที่เอาไปหลอกลวงนั้นก็เป็นข่าวที่มันปรากฏไม่ได้หมายถึงว่าสมาคมนี่ไปอะไรต้องยืนยันกันตรงนี้นะครับว่าข่าวของสมาคมทุกกิจกรรมนะครับที่ลงไปในเพจเป็นกิจกรรมที่สามารถจะติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับแต่ว่าในส่วนของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีก็รออีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีการเปิดอาจจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคตนะครับท่านนายกสมนัสพิมพ์แก้ว
1: ก็เดี๋ยวเราก็จะมีจัดคาราวานก็ชวนแกไปได้
2: ใช่ใช่พี
0: ่ชวนไปเลย
1: คาราวาน
2: ใช่
1: ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2: ใช่ครับ
1: ภายในจังหวัดเราจะไม่ข้ามจังหวัดถ้าโตโยต้าจัดกิจกรรมคาราวาน
0: ไม่
2: เราจะมีบ่อยพี
1: ่
0: เดี๋ยวถ้าข้ามเดี๋ยวนายกแกข้ามเองเน
2: ี่ยเดี๋ยวถ้ามีคาราวานแล้วค่อยเชิญ
0: เดี๋ยวชวนมาเอาที่พี่ดีด้วยนะพี่ดี FC
2: FC ครับผม
0: เห็นแกติดอะไรท้ายรถแกก็ไม่รู้ปวดหัวแกจริงเลยตัวจริงกับรูปนี่มันคนละแบบแล้วล่ะนะ
1: โปรโมชั่นด้านการขาย
0: ได้ครับผมมีอะไรไหมกิจกรรม
2: ตอนนี้ก็เหมือนฟูลฟิลดีกว่
0: า
2: ฟูลฟิลจะหมดวันที่30เอ็ดนี้นะครับ
1: เหลือเวลา3วัน
2: หรือเวลา3วันตัดสินใจได้เลยครับ
1: วันอาทิตย์ก็จองได
2: ้วันอาทิตย์ก็จองได้คร
1: ับ
2: 0640211155ครับ
1: เตือน
2: ชงมา
0: ไม่ต้องชงนะเพราะเจ๊จะให้แบบว่าให้รายการนี้ส่งให้ลุงตู่ประสบความสำเร็จ
2: ได้สักคันได้
1: ไหมได้สักคันยังดี
2: ตอนนี้ได้ไป2แล้วได้คนอื่น
0: สองของเพื่อน
2: นะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่2ก็คือ FJ ที
1: ่ FJ ก็จะหมด31
2: นะครับตอนนี้ปรับลดให้อยู่20,000 บาท
1: นะครับ
2: หลังจาก31ก็เป็นราคาขึ
1: ้
2: น
1: ราคาปรับขึ้น
2: นะครับแล้วก็ตอนนี้มา1269
1: ก็จะเป็น128
2: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ปอทก็จะเป็น1ล้าน3
2: ใช่ครับ1แล้วก็จะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยนะครับช่วงนี้มีดอกเบี้ย 0% ให้ด้วยนะครับสำหรับ
1: พอ1กันยายนไปแล้วดอกเบี้ยจะปรับไปนะ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวโปรโมชั่นใหม่มันก็จะเปลี่ยนทันทีแหละ
2: ถูกต้องครับตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0อยู
1: ่
2: เอทิฟยาริสนะครับให้ดอกเบี้ย0ดาวที่
1: 25%
2: นะครับแล้วก็ตัวต่อไป ATIP Hybrid นะครับเริ่มต้น 1.95 พี
1: ่
2: แล้วก็ยาริคลอสนะครับเริ่มต้น 1.59 นะครับส่วนตัว Corolla Cross

0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วถ้าเป็นราชการคุณได้ลดอีก50สตางค์ใบมอใบซีได
1: ้
2: อาจจะเป็นศูนย์เลยที
1: ่แล้วก็สำหรับนักศึกษาจบใหม
2: ่นักศึกษาจบใหม่
0: ดาวให้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเซลตูดาวให้ศูนย์เปอร์เซ็นต
2: ์ยังเหมือนเดิม
1: เดี๋ยวพี่ดาวให้ดอกควันเอง
2: ใช่ครับผมดาวให้เหมือนเดิมพี่
1: เฉพาะรุ่น
2: เฉพาะรุ่น
1: เมียนรุ่นอะไรบ้าง
2: สมาร์ทพอพี่สมาร์ทกับพอแล
1: ้วพอได้ขับแล้ว
2: พอได้ขับแล้วสปอร์ตกับสมาร์ทพอแล้ว
1: นักศึกษาชมใหม่ก
0: ็มีคำถามก็มาแล้วมีคำถาม
2: มีคำถามครับ
0: นิวัฒน์จิตตาพิรมถามมาว่า
2: อยากให้อธิบายการพ่วงแบตเตอรี่และขนาดสายไฟครับ
1: และขนาดสายไฟ
0: พ่วงแบตเตอรี
2: ่พ่วงแบตเตอรี่พี
1: ่พ่วงก็เอาบวก
2: เข้าบวก
1: ของรถคันที่จะเพิ่ม
2: ครับ
1: เทียบกับขั้วบวกของรถที่สตาร์ทไม่ติด
2: ครับ
1: แล้วเอาขั้วลบของรถที่รถที่พ่วง
2: รถที่พ่วง
1: ไปคีบกับสายกราวของรถที่สตาร์ทไม่ติด
0: ครับ
2: ครับ
1: ขนาดสายไฟ
2: ครับ
1: ก็ต้องเลือกที่ทองแดงเยอะๆบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าที่ขายตามท้องตลาดบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงแต่ที่ผมทำงานใช้เองนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาสายไฟของรถที่ว่าเขามีการเคลมสายไฟทิ้งอะสายไฟขั้วบวกทองแดงมันจะเยอะเอามาคลีนสายไฟไม่ต้องใหญ่แค่ให้เนื้อทองแดงมัน
2: เยอะ
1: ค่อนข้างที่มีคุณภาพผมไม่เคยซื้อ
0: เอาคุณภาพดี
2: ต้องทำเอง
0: DIY เนี่ยใช่ DIY
2: DIY
1: ถ้าเป็นครีมชีพที่ตามร้าน DIY บวกกับลบมา2คู
2: ่
1: ผมก็ไปหาสายไฟเก่าๆที่เขาทิ้งอ่ะสายไฟรถยนต์
2: อ
1: ่ะเอาเส้นที่ว่าเป็นสายไฟบวกอันนั้นจะคุณภาพดี
0: เอาคุณภาพดีหาซื้อได้ที่ไหน
1: ส่วนใหญ่มันไม่ม
2: ีแกทำเอง
1: ทำเอง
2: พี่บ้องแกทำเองครับ
1: แต่ถ้าไปซื้อสายไฟตามร้านก็ได้ต้องเลือกขนาดสายไฟให้มันใหญ
0: ่ให้ใหญ่หน่อย
1: แต่สายที่เขาขายตามร้านไม่ค่อย
0: ดี
1: ไม่ค่อยดี
0: ไม่ค่อยดี
1: ของผมนี่เส้นเล็กกว่านิ้วก้อยไว้หลังรถครับปึ้ง
2: ปึ้งเลยครับ
1: บางทีเขาคิดว่าสายไฟเส้นใหญ่แล้ว
2: จ
1: ะคุณภาพดีแต่ความต้านทานสายไฟสูง
0: โอ้ครับ
1: ก็ประมาณนั้นบอกไม่ได้ว่าคุณภาพสายไฟแบบไหนขนาดไหนถึง
2: ครับ
1: ต้องลองดูเองก็ไปซื้อสายเส้น 4-500 บางทีเอามาใช้ครับไม่ติด
2: มองไม่ติดเหมือนกัน
1: ดูวันสายไฟมันอ่อน
2: อ๋อครับ
1: พอเราพ่วงปุ๊บความร้อนของกระแสไฟที่มันก็ทำให้สายไฟนั้นเหมือนกับจะไหม
2: ้ฟันขึ้นบางทีนะ
1: อันนี้ก็ทำใช้เองก็หาสายไฟเก่าๆที่เป็นซากรถอ่ะที่มีการเคลมที่เขาทิ้งก็ไปหาสายไฟที่เข้าแบตเตอรี่คู่บวกอ่ะเห็นไหมมันจะมีสายไฟที่เข้าคู่บวกกับลบ
2: ครับ
1: กับสายที่เข้าในสตาร์ทเส้นเบนจะพอดี
2: ครับผม
1: เพราะทางผู้ผลิตรถยนต์เขาคำนวณมาแล้ว
2: อ๋อครับผมใช่ๆครับ
0: ที่ศูนย์มีขายไหม
1: ไม่มีฮะ
2: ต้องทำเอง
1: ผมทำใช้เองให้เขาพบ
2: แก DIY เอาเอง
1: ก็ไปซื้อครีมที่เขา
2: จับ
1: ตัวไม่กี่
2: สองอัน
1: สี่อัน
2: สองคู่ครับ
1: ดำแดงเขาวิธีพ่วงก็อย่างที่บอก
2: ครับ
1: เอารถที่มาพ่วงบวกคีบบวก
2: บวก
1: รถที่มาพ่วงคีบโคลบแล้วก็รถที่โดนพ่วงก็คีบที่สายกลาง
2: ครับผมประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แต่ถ้าแบตหมดเลยก็ยังไงก็ไม่ติด
2: ก็ไม่ติด
0: ต้องถอดหมดเลยก็
2: ต้องเปลี่ยนหม้อ
0: นั่นแหละเคยเห็นของพรรคพวก
1: หรือไม่ก็ใช้วิธีถอดขั้วลบของรถคันที่แบตหมด
2: ครับ
1: ถ้าขี้บวกกับลบตรงเลย
2: อ๋อ
1: ไม่ต้องผ่านหม้อแบต
2: อ๋อขี้ตรงไปเลย
1: ถอดออกทั้งคู
2: ่ทั้งคู
1: ่แล้วก็สตาร์ทที่ติดแล้วก็ค่อยเอา
2: อันนั้นไป
1: คีบ
2: ครับ
1: ถ้าระบบได้ชาร์จดีเครื่องจะติด
2: ครับ
1: แต่ถ้าระบบได้ชาร์จไม่ดีเครื่องจะดับพอถอดพวกออก
2: แต่ว่าแนะนำให้ตรวจเช็คดีกว่าพี
1: ่
2: มันจะมีอาการบอกล่วงหน้าอยู่แล้วพวกแบตเตอรี่เนี่ยพี
1: ่ถ้ามีที่ศูนย์มันก็จะมีเครื่องวัดแบตเตอรี่ว่าคุณภาพแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์
2: เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะวัดออกมาได้เลย
1: สมควรชาร์จหรือสมควรเปลี่ยน
2: แต่ปกติมันก็มีการเตือนเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์เช้าๆ
1: มันจะมีอาการ
2: ใช่มันจะมีอาการ
1: ไม่บางทีนะเช้าสตาร์ทดีๆนะปึ้ง
2: บึ้งใช่ไหมพี
1: ่พอขี่ไปทำงานจอดปุ๊บ
2: แ
1: หมแหมแ

0: แสดงมันเริ่มเสื่อมแล้ว
1: ใช
0: ่สมควรให้เปลี่ยนนั่นแหละแต่บางคนลากยาวถึง 3-4 ปีพี
1: ่
0: แกบอกไม่เสียแกก็ไม่เปลี่ยนจนกว่าแบบสตาร์ทไม่ติดแล้วถึงจะโทรหาเราน้องช่วยหน่อยดิผมก็ต้องพา
1: ตอนนี้ที่ศูนย์บริการก็มีแบตเตอรี่ลด
0: 10%
1: แบตเตอรี่พร้อมเธอแล้วก็รับประกัน1ปีไม่จำกัดระยะทาง
0: ครับ
1: เปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการ
0: ครับ
1: รับส่วนลดตามขอบตั้งแต่ 1,500 จนถึง 2,000
0: ครับ
1: ผ่อน 0% ได้10เดือน
0: 10เดือนครับ
1: รับประกันบาทบวมแตกต่ำทุกกรณี1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตร
0: ใช่ครับ
1: นี่คือโปรโมชั่น
0: เ
1: ปลี่ยนยางกับแบตที่ศูนย
0: ์ครับ
1: แล้วก็ระบบช่วงล่าง
0: ครับ
1: ก็จะมีระบบเปลี่ยนช่วงอัพ
0: ครับ
1: เปลี่ยนท่าเบรก
0: ครับ
1: เปลี่ยนยางปัดน้ำฝนตอนนี้ลด 15%
0: อืม
1: แล้วก็ลดถึงที่มีอายุ7ปีขึ้นไปรับส่วนลดอีก500บาทกรณีงานซ่
0: อม
1: ไปที่ศูนย์บริการได้เลย
0: ครับ
1: 6-10ปีก็จะมีแพ็กเกจน้ำมันเครื่อง EcoPack ราคาพิเศษเริ่มต้น690ถึง 1,200 บาท
0: ครับ
1: ตั้งแต่ Vios Yaris Eco Devo ก็จะมีน้ำมันเครื่องราคาพิเศษ
0: ครับ
2: ครับ
0: EcoPack
1: EcoPack ตอนนี้ลูกค้าใช้บริการค่อนข้าง
2: เยอะ
0: มันได้ครบอ่ะครับได้ทั้งน้ำมันได้ไส้กรอ
1: กแล้วก็รวมค่าแรงอยู่ในนั้นแล้ว
0: ครบหมดเลย
2: ครับ
0: พี่ชวุฒิไปเปลี่ยนแล้วไหมครับ
2: อ๋อเดี๋ยว
1: แล้วก็ที่สาขาชัยยากับที่สาขา
0: ครับ
1: เวียงสะรถที่อายุเกิน6ปีขึ้นไป
0: 6ปีครับ
2: ก็ได้ใช่ไหม
1: รับส่วนรถอีก500บาทเป็นบัตรน้ำมันถ้ามีค่าซ่อมเกิน 10,000 บาท
2: โอ
1: ้ช่วยค่าน้ำมัน
0: ช่วยอ๋อมีช่วยค่าน้ำมันด้วย
1: รับบัตรน้ำมันปตท.ไปเลย
2: เดี๋ยวค่อยไปซ่อมที่รถแล้วกัน
0: พอดีพี่กลับไปด้วย500หมด
1: ต้องเกิน 10,000 บาท
2: ไม่เราจะไปกินข้าวแกง
1: อ๋อข้าวแกงข้าวแกงร้านดัง ข้าวแกงร้านนั่นแ
0: หละอะไรพี่ผมยังไม่ไปเลยพี่ตรงไหน
1: ต้องเวียงสาแยกเวียงสา
2: แยกเวียงสาที่ว่าเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ที่ตรงสี่แยกข้าวแกงป้าอะไรนะ
0: ข้าวแกงบ้านช่องป่ะ
2: บ้านช่อง
0: เออตรงนั้นดังอยู่ซ้ายมือ
2: บ้านช่องอะไร
0: คนรถจอดกันเต็มเลย
2: ใช่นะมีอะไรนายกโสมนิดนึงนะครับเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยแกก็เรียกว่าเป็นคนที่ทำกิจกรรมทางสังคมเยอะนะครับ
0: ครับ
2: ก็ได้รับมอบเกียรติบัตรนะครับจากอธิบดีอะไรนะอธิบดีกรมสถานพินิจนะก็เรียกว่าสนับสนุนบ้านเติมฝันนะครับ
0: ครับ
2: แกก็ไปทำสนับสนุนเรื่องงบประมาณออกเครื่องมืออะไรต่างๆให้เด็กศูนย์เยาวชน
1: ได้จัดผม
2: ตัดผมฟรีนะร้านปันสุ
0: ขอ๋อครับ
2: เดี๋ยวพอเซลูตูเนี่ยผมยาวเมื่อไหร่ไหม
0: ได้ครับ
2: ที่
1: อยากได้ทรงไหน
2: ทรงไหน
0: บอกพี่โสมได
2: ้ครับพี่โสมเลย
0: ตัดฟรีไหมพี่ตัดฟรี
1: ตัดฟรี
0: เดี๋ยวผมไม่ลองหน่อย
2: นะครับนี่เรา
1: เวลาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว
2: สุดท้าย
0: ใช่ครับผม
2: สุดท้ายแล้ว
1: ก็ฟูลฟิลเน้นย้ำ
0: เน้นย้ำ
1: 31สิงหาแล
0: ้
1: วก็ FJ
0: หมดไว้ที่31สิงหาเหมือนกัน
1: แล้วก็เดือนหน้ารอลุ้น
0: ใช่ครับ
2: ลุ้น
0: เดี๋ยวลุ้น
1: เราร
0: ุ่นอะไร
2: อะไรเอ่ย
0: อะไรเอ่ยพี่ว่องบอกไปหมดแล้ว
1: จะได้เห็นนะ
2: แต่ว่า
1: ตัวเตี้ย
0: ตัวเตี้ย
2: ได้เห็น
0: หน้าหล่อป่ะไม่รู้พี่นะ
1: ต้องรอสิ
0: ต้องรอสิ
1: ต้องรอสิ
0: มีกระซิบด้วยผมไม่ต้องกระซิบแล้วบอกไปหมดแล้ว
1: ต้องรอสิจะได้ปลุกกระแสรถกระบะตัวเตี้ย
0: แต่ลูกค้ารอเยอะนะพี
1: ่
0: มีคนถามเยอะเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะมาใกล้ละ
2: ใกล้แล้ว
1: เดี๋ยวราคาจะจะโผล่มา
0: เดี๋ยวราคามาเดี๋ยวผมจะเอามา
1: โทรมาที
0: ่0640211155ครับผม
1: เซลตู
0: จะมาเป็นไม่ทันตัวเลยพี่ผมนึกว่าโทรมาที่0774054
2: เอาไปที่คอนเซนเตอร์หน่อยเบอร์อะไรคอนเซนเตอร
1: ์0772771919
0: 919คร
1: ับ919
0: โทรมาจองนัดหมายการเช็ครถล่วงหน้าได้เลยครับผม
1: แต่ถ้าซื้อรถ
0: โทรมาที่0640211155เซลลงตู่ครับ
1: ครับ
0: ผมได้นะ
1: ได้
0: วันนี้ยังไงพี่แกอวยผมทั้งวันเลย
1: จะได้ติดตามจะได้ติดตามโอเคครับเราพบกันอาทิตย์หน้า
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจเมืองสงขลาตั้งด่านตรวจเข้มหลังยังคงเกิดเหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้รวมถึงใกล้เข้าสู่การประชุมครม.สัญจรยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: ตำรวจภูธรเมืองสงขลาระดมกำลังปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสกัดเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอจนะถึงอำเภอเมืองขาเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาสกัดกั้นกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีสิ่งผิดกฎหมายอาวุธปืนซึ่งเป็นหนึ่งในการยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในช่วงที่ยังคงเกิดสถานการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรายวันและยังเป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนในจังหวัดสงขลาทำให้ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นพันตำรวจเอกกิรติเตวัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาระบุว่าการตรวจสกัดนั้นจะหมุนเวียนไปยังทั้ง4มุมเมืองเน้นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอทั้งเส้นทางสายหลักและสายรองซึ่งจะมีการเพิ่มความถี่มากขึ้นทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนและทำความเข้าใจประชาชนที่สัญจรเนื่องจากอาจจะไม่สะดวกแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองนอกจากการตั้งด่านตรวจสกัดแล้วจังหวัดสงขลายังยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกด้านอย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงการประชุมครม.เสร็จสิ้น1กันยายนที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวแพร่อสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ชาวบ้านบ้านปากนายที่จังหวัดน่านเดือดร้อนหนักเศษสวะกิ่งไม้ขยะทะลักเต็มแม่น้ำน่านยาวหลายกิโลเมตรกระทบเรือข้ามฟากวันหมักหมมเน่าเหม็นจี้หน่วยงานเร่งแก้ไขรดินทรเพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ชาวบ้านบ้านปากนายตำบลนาทนุงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเศษสวะซากกิ่งไม้และขยะจำนวนมหาศาลที่ไหลมากับกระแสน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำหลากส่งผลให้เศษซากสวะและวัสดุเหล่านี้ลอยมาติดสะสมและนั่นเต็มท้องน้ำเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรทางเรือของชาวบ้านที่ปากนายซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเดินเรือรวมถึงโป๊ะข้ามฟากไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องเพิ่มความระมัดระวังและเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากเศษไม้ขนาดใหญ่เข้าไปพันกับเรือหรือเครื่องยนต์นายเขมรัตน์แย้มขยายเจ้าของแพปากนายสุดเขตประเทศน่านเปิดเผยว่าเศษสวะและขยะที่ไหลมากับน้ำมีปริมาณมากกว่าปกติและยังคงสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดเก็บและกำจัดอย่างเร่งด่วนอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านรวมถึงระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในพื้นที่รรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ลำน้ำอูนน้ำสงครามในจังหวัดนครพนมวิกฤตเกินความจุท่วมนาข้าวเกือบแสนไร่ที่จังหวัดนครพนมถึงแม้ระดับน้ำคงลดลงต่อเนื่องวันละประมาณ10เซนติเมตรเนื่องจากฝนหยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ล่าสุดน้ำคงอยู่ที่ระดับประมาณ9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวังประมาณ2เมตร40เซนติเมตรคือ12เมตรแต่ยังต้องเตรียมความพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอชายแดนติดน้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมจากปัญหาน้ำรอระบายส่วนลำน้ำสาขาสายหลักมีลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนยังคงวิกฤตมีมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวจากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมพบมีนาข้าวได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมกว่า 98,000 ไร่หนักสุดที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำทั้งจากแม่น้ำอูนและลำน้ำสงครามซึ่งไหลมาสมทบที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำเอ่อล้นเพราะไหลระบายลงน้ำโขงช้าโดยในพื้นที่อำเภอศรีสงครามได้รับผลกระทบนาข้าวมีน้ำท่วม 52,000 ไร่รองลงมาคืออำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่คาดว่าจะได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดทั้งนี้ชลประทานนครพนมยังคงเร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดเพื่อระบายน้ำลงน้ำโขงโดยคาดว่าระดับน้ำจะลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห
3: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
9: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือDITP สานต่อพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกดันผ้าชุมชนสู่ตลาดโลกชูดอนกอยบนเวทีเอเชียนเกม2026นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าDITP ให้ความสำคัญกับการสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยให้สามารถพัฒนาอย่างร่วมสมัยควบคู่กับการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนโดย DITP มีบทบาทในการนำศักยภาพผ้าไทยและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไทยเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบการสร้างแบรนด์และการเชื่อมโยงผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศการที่ผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ภายใต้การออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีถือเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและคนไทยและเป็นอีกภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าผ้าไทยจากท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติได้เมื่อได้รับการต่อยอดผ่านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสใหม่ให้กับผ้าไทยในตลาดโลกรัฐบาลมอบความสุขบุคลากรทางการศึกษาปลดล็อกระบบย้ายครูคืนตำแหน่งเกษียณ 7,000 อัตราทดแทนขาดแคลนครูร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศได้อนุมัติมาตรการ3หลักด้านหลักโดยเป็นข่าวดีของครูและสถานศึกษาทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,276 อัตราโดยจัดสรรอัตราว่างงานผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2,568 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเติมเต็มบุคลากรในชั้นเรียนลดภาระงานครูและทดแทนอัตราที่กำลังขาดหายนอกจากนี้ยังปลดล็อกระบบการย้ายครูให้คล่องตัวขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูโดยยกเลิกเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมในกรณีรับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมเปิดทางให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตำแหน่งที่ว่างได้เพื่อให้การช่วยจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนทำได้รวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการยังได้มอบสิทธิพิเศษให้ครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย 3,657 แห่งออกมาตรการลดเวลาขอให้มีการเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA จากเดิม4ปีเหลือ3ปีเพื่อตอบแทนความเสียสละของครูรัฐบาลเผยลงทุนจริงโครงการ BOI ครึ่งปี69พุ่ง 27% แต่ 335,000 ล้านสร้างคนไทยมีงานกว่า 630,000 ตำแหน่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามผลการส่งเสริมการลงทุนให้ความสำคัญกับเม็ดเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี69มีเงินลงทุนจริงกว่า 535,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นร้อยละ27เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะไตรมาส2ที่มีเงินลงทุนจริงกว่า 250,000 ล้านขณะที่การลงทุนได้รับการส่งเสริมจากการจ้างงานซึ่งเป็นคนไทยกว่า 360,000 ตำแหน่ง 630,000 ตำแหน่งมากกว่า160เป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ AI และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCBฮาร์ดดิสก์ไรท์ความจุสูงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสะท้อนการต่อยอดฐานการผลิตเดิมของไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเซียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ราบนมัสการพระคุณเจ้าวันท่ารอบวงท่านผู้ฟังที่เคารพทุกฐานอัสลามุอะลัยกุมเพื่อนพ้องน้องผีผู้รวมชะตากรรมมาพบกับรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินพบกับกูคนข้าวประจำวันนี้เศร้าที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรมคำเดือน9นายผู้รู้ทุกเรื่องครับ
1: สวัสดีครับผมนายบ้านข้านข้าวนะครับกลับกันมาลาวนะครับวันเศร้านะครับเราทำงานบนดินเป็นนกเข้า
0: เคี่ยเคี่ยคุย
1: นั่นแหละมา 3-4-5 วันที่ผ่านมาก็บินไปนู่นบินไปนี่ไปหาข้าวไปแลตรงนั้นเขาเรียกว่านกน้อยในไร่ส้มเมื่อก่อนเน
0: ี่
1: ย
0: พ่นไปนู่นทีพ่นไปนี่ทีอาจจะมาแต่ส่วนพี่น้องครับมาพร้อมกับทอนามเลี้ยงผู้ให้การนับนู่นดูแลด้วยดีเป็นประจำทุกวันเศร้านกเข้าเดินดินครับบริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานีทุกแห่งทุกทีทุกโชว์รูมทุกสาขาบริษัทพันทิพย์ทราเวล1970จำกัดอู่ชอกลการคุณภาพคู่คุณธรรมและก็ร้านลงคนชิวก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม
1: ้นะนี่ทอนามเลี้ยงนะ
0: ทอนามเลี้ยงไม่มีทอนามเลี้ยงนับหนึ่งลัง
1: ให้การสนับสนุนร่วมไปถึงสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับวันนี้นี่จริงๆเลยนี่ก่อนจะมาตรงนี้นะนายภูนะ
0: ปั่นปลื้มมั่งคร
1: ับ ไปวังใต้มาเดี๋ยว
0: ไปชุ่มมา
1: ไปชุมแล้วสำคัญด้วยลาวไอ้นี่
0: เรื่องกระไรมั่งอ่ะ
1: มันคือพันเนกับสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีที่มุ่งมั่นมุ่งไม้ในการที่จะให้คนที่ประกอบอาชีพการงานเป็นเกษตรกรถึงเป็นเขาเรียกว่าอาชีพหลักนะของคนส่วนใหญ่ของบ้านของเมืองเราเนี่ยนะ
0: ครับมันพื้น
1: ได้ทำให้เป็นปึกแผ่นได้มีการพัฒนาก็เอาสมาชิกที่เป็นแกนนำไม่ว่าจะเป็นประธานเลขานะกรรมการของสหกรณ์เนี่ยไปทำแผนเขาเรียกว่าแผนกลยุทธ์ปี2571ไปถึง75สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี2วันนั่น
0: ไปกันเท่าไรคน
1: อ่ะกาลุยเล็กเป็นเกือบที่เป็น450คนนั่นนะ
0: กาลุยเสียหมดนะ
1: กาลุยเรามีสมาชิกพันกว่าคนนั่นนี่คือแกนนำทั้งหมดที่จะไปทำ
0: งานจะสร้าง
1: ยุทธศาสตร์ในการเดินของสากลการเกษตรเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินออมเงินฝากเงินสวัสดิการหน้าชาปนกิจการค้าการค้าเชื่อมโยงสินค้านี่เราจะทำกันทั้งหมดเลยนะครับนะนี่ตอนนี้ยุบวังใต้ไม่ใช่วันเดียวสองวัน
0: เดียวได้ความเดี๋ยวก็มาแจ้งอีกทีนะวันนี้แล้งพยากรณ์อากาศก่อนนะช่วงเช้า
1: ได้เลย
0: โ
1: อ้นี่สำคัญ
0: เรื่องนี้เรื่องสำคัญพี่น้องครับพยากรณ์อากาศวันนี้เศร้าที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าเขาก็บอกว่าบ้านไทยเมืองไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็ฝนตกหนักบางแห่งโดยจะตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคอีสานภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับรองมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายขวังประเทศเวียดนามตอนบนรวมถึงอ่าวตังเกียกระแจงแรงบอกไปยังเพื่อนพ้องน้องผีซ่าทุชนคนรากหญ้าตามภูมิภาคที่กล่าวมาระวังอันตรายเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลัดเชิงเข้าแขทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะไอ้ลีกเหลียงเดินทางผ่านเส้นแค่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำพี่น้องครับสำหรับคลื่นลมอันนี้เตือนกันมาเป็นพิเศษนะอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในเลขคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีควันควาขนองมากกว่า3เมตรขณะที่อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีควันควาขนองมากกว่า2เมตรให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือลำเอียดๆบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับเอามาแลตามภูมิภาคกันสักทีนึงครับภาคเหนือวันนี้ควรมักในบ้านเด้อพยากรณ์ว่ามีควรควาขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่ง พอๆกันกับภาคอีสานบ้านเฮา170เช่นเดียวกันนะภาคกลาง160ของพื้นที่กับเมืองน้ำเค็มภาคตะวันออกเขาก็บอกว่า170ของพื้นที่นะครับมาแลภาคใต้บ้านเราฟังอ่าวไทยวันนี้พยากรณ์ว่ามีฝนคว้าคะนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห้งมีมากๆก็แถวๆชุมพรกับสุราษฎร์ธานีกับในเลคลื่นสูงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ขึ้นไปนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตรนครศรีธรรมราชลงไปกับประมาณ1เมตรนะครับอันนี้อ่าวไทยไปแลฟ้ากันดามันพยากรณ์ว่ามีฝนคว้าคะนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห้งแถวๆระนองและกับพังงาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์พี่น้องครับพยากรณ์ว่ามีฝนคว้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที
1: ่ครับก็ตอนนี้ก็มีคำเตือนนะครับเพิ่มเติมว่ามีคำเตือนนี่ก็มีในไลน์เนี่ยนะเขามีไลน์อันเลิศนี่คือเขาจะเตือนถ้าว่ามันผิดปกติคือตอนนี้วันที่29นะครับจนถึงวันที่2นะครับทางอันดามันทางอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีคือลมแรงนะครับก็ค่อยระมัดระวัง
0: 5ถึง2กันยา
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าฝนตกมากแม่บันที่บันบ
1: ันตกพอได้ครับตกพอได้เลยนะครับ
0: แต่ว่าตกราซ่าเหมือนกัน
1: ราซ่าแต่ที่น่าเป็นห่วงเป็นใยนะครับคือเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คลองยันน้ำตกวิภาวดีเนี่ยนะน้ำตกวิภาวดีในผู้ใหญ่สุราษฎร์
0: ใช่เมืองประเทศ
1: เมืองประเทศสักด้าเนี่ยนะเขาประกาศแล้วจริงๆประกาศตั้งแต่วันที่28นู่นผู้ใหญ่ชัยบอกว่าน้ำตกวิภาวดีอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ตอนนี้มีฝนตกติดต่อกันในช่วงนี้ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเด็ดขาดไม
0: ่
1: ต้องไปเลย
0: โมกค่อยบนเตือนมาค่อยหลัง
1: เตือนครับเตือนครับนี่คือวิน้ำตกวิภาวดีน้ำตกของภัยยู่ตะกุกตายทีนี้ตะกุกเนื้อคือของยันนะครับตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาสูงเนี่ยผู้ใหญ่คนหนึ่งผู้ใหญ่ช่วย
0: ใหญ่ช่วยใหญ่ช่วย
1: ผู้ใหญ่ช่วยก็บอกว่าน้ำขึ้นมีรูปออกมาเหมือนกัน
0: นี่แสดงว่าเป็นมิสเตอร์เตือนภัย
1: เม็ดอัมจำเป็นครับ
0: มิสเตอร์เตือนภ
1: ั
0: ย
1: เนี่ยคือการเตือนแบบนี้นะเรายุควายหลังเนี่ยนะน้ำมันไม่ไล่ไปไหนแล้วมันออกแม่น้ำตาปีมันก็พ่านมารวมผุ่มดวงเขาซกตอนนี้ถ้าเขาซกตกเข้ามาแล้วนี่อันดามันก็นั่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ต้องเตรียมตัวไว้นี่เป็นช่วงหน้าฝนนะครับนะ
0: แต่พูดถึงมันการส่วนกับทีเขาประกาศเนี่ยปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญนะยังไม่ถึงทีมือแต่ตามรักกับช่วงนี้ก็บอกว่าข้าวช่วงซูเปอร์เอลนีโญแล้ว
1: ก็ข้าวครับ
0: แต่ฝนทิ้งช่วงกันนะ
1: แต่มันจะเป็นแรนบอมก่อนแรนบอมคือฝนจะตกแรง
0: โอ้มาคือ นะ
1: ตอนนี้เนี่ยมันเป็นทั่วโลกแล้วนะครับนะยังดูข้าวที่เนปาลเนปาลเนี่ยนะ
0: ย้อนหลังก็
1: เขตรอยต่อกันเนี่ยนะกับประเทศจีนนะจริงๆตรงนั้นคือทิเบตนะ
0: ตรงนั้นทิเบตนะ
1: ทิเบตคือเขตปกครองแต่ว่าจีนหยุดครองไปซะแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูเขาดูในข้าวเนี่ยลักษณะเหมือนกับที่หนานแหละก็มีภูเขาเอ๊ะนักท่องเที่ยว
0: ข้าวมันล่มนะ
1: ครับคืออากาศมันร้อนพอร้อนปั๊บไอ้หิมะมันละลาย
0: ลกร้อน
1: แต่มันร้อนฉับพลันครับเดี๋ยวนี้มันร้อนฉับพลันเมื่อกับเดี๋ยวนี้เมื่อปุ๊บยู่ๆร้อนฝนตกตูมอะไรเงี้ย
0: ไม่มีคลุย
1: ที่นานเลยแล้วถ้าแบบนี้จะเป็นทั่วโลกเลยเราก็ต้องมีเอามาเป็นบทเรียนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เวลามันปกติเนี่ยคนก็ชอบไปยู่นะชอบไปเที่ยวเพราะมันเดินหงายมันเป็นร้องเด
0: ิน ไปเมื่อ2ปีที่แล้ว
1: นั่นนะ
0: ไปลังคาลูกไปทิเบตมาเลย
1: นั่นนะ
0: ผู้เข้าน้วยๆนายบ้านเออต้องฮึดขอตั้งบ้าน
1: ตึ้งไปเลยเลย
0: ไปเดจามารี
1: โอ้จามารีนี่เอาคนมาทุ่งเอาเป็นแนบพวกอะไรเลย
0: ไม่แนบได้แต่ว่าผมไปกินเนื้อจามารีกินนมจามารีแล้วก็ไปดูเรื่องข้องไ
1: อ้
0: ขึ้นไปบนตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสูงสุดจากน้ำทะเล 4,800 เมตร
1: 4,800
0: ให้ใจนี่มาคำว่าออกซิเจนเบาบางเลย
1: เยอะนะ
0: ทิเบตเลยครับไปถึงเงินเศร้าทิเบตนังเกมแดง
1: มันนะประเทศไทยนี่ยิ่ง 2,000 ว่าเองนะนูไป 4,000 ว่านะ
0: โดยอินทนนท์ 1,800 ว่าไม่เออ
1: 2,000 ซ่อง
0: 2,000 ซ่อง
1: เออโดยอินทนนท์ 2,000 ซ่อง
0: 4,800 ครับ
1: 4,800 ถึงพันนี้ไปพันเพื่อขึ้นไปเครื่องบินเร็วม
0: ือจากเมืองไทยนี่บินจากเกาะสมุยไปลุมเมืองจีนแล้วก็นั่งนักไปทางบินตรงจากสมุยไปนักไปทางหนังรถหนังเข็ดหวานเม็ดแต่หวานนั้นทัศนียภาพนะพอได้เลยแปลกหูแปลกตาเช่นว่าแม่น้ำเช่นว่าผู้เข้าเช่นว่าก็ได้ตกอะไรนี่มาเขาไม่แล้วก็สร้างบ้านติดนุ่นเลยใช่ค่ะวิ่งกับร่างคารถตัวเช็ดกันทีเดียวเลยไม่เหมือนบ้านเราม
1: ันพื้นที่ลาบมันน้อยนะ
0: มันน้อยครับแต่ว่าแปลกหูแปลกตากับไปถึงทิเบตเลยไปถึงทิเบตกับไปเห็นเศร้าทิเบตไปเห็นเบาทิเบตไปเห็นจามารีไปพื้นที่สูง4,850เมตรจากน้ำทะเลอัยยันลังกา แปลงหูแปลงตาครับ
1: แต่ตอนนี้ต้องหยุดก่อนนะเพราะว่าฝนมันแรงไออาการมันเปลี่ยนแปลง
0: ผู้เข้าบ้านนอกเห็นว่าลุงเยอะๆนะมาครับมันถ้าว่าเทียบกับไอ้ร่างคาโลกันนะ
1: เ
0: ป็นระดับเล่นไปเลยเขาบรรโลเขาเม่นี่คือเล่นไปเลยเป็นเล่นเลย
1: เล่นเลยนะ
0: เล่นเลยพอเท่าตังพี่ย่อยจริงๆครับแล้วก็แปลงหูแปลงตา
1: สุดยอดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของธรณีนะครับธรณีนะครับธรณีที่เรียกว่าเป็นเรื่องของแผ่นดินเป็นเรื่องของภูมิประเทศภูมิอากาศเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีการเตือนเรื่องของอาการกระวากันไปแต่ว่าทางบ้านเราสุราษฎร์ธานีเนี่ยจริงๆเรามีมานานและพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรเนี่ยนะ
0: แล้วแกพุ่นพินน่ะ
1: แหล่งเรียนรู้เนี่ยนะที่ข้าไปทางนั้นในที่คนตรงข้ามกับโรงพยาบาลสุนสะดานดมข้าไปทางจอซ่องนั่นน่ะลงไอ้ซอยมุ้งอะไรนั้นลงนั้นน่ะลงเหลือเขาก็ทำมาเป็นนี่มาแต่ว่าใช่ไหม
0: แต่ว่าช่างเย็บหน้าพระยาเย็บเมืองรัฐมนตรีมาแล้วแต่ว่าม
1: ีการเปิดเป็นทางการโดยรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นแกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: แกก็มาเปิดนี่แกก็บอกนี่ต้องบอกให้รู้นะให้เยาวชนมาดูนะให้นักท่องเที่ยวมาดูให้รู้คุณค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนามาถึง10ปีตั้งแต่ปี2553นู่น
0: นะทำนาน
1: มีเรื่องของไอ้ชันหินภัยพิบัติหน้าไปเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วมีไดโนเสาร์กันใช
0: ่มีหลายตัวเหมือนกันครับ
1: นี่ไปแล้วเลยเนี่ย
0: ผมพาล้านไปแล้วก็ล้านเสาร์ไปแล้วก็ทีนี้พาไปได้รูปถึงล้านชมไดโนเสาร
1: ์
0: ทั้งในนี้ติดแอร์เย็นช่ำเลย
1: แล้วเขาต้องไปเป็นรอบเป็นไรบันนี้ไหม
0: มีเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันแต่ว่านักเรียนเนี่ยนักเรียนหรือว่าคณะเนี่ยแจ้งล่วงหน้าไปก็จะมีการจัดรอบให้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายชัดมัดเรียบร้อยเลย
1: อันนี้ก็น่าสนใจนะครับในเรื่องของอดีตนะครับเรื่องของซากดึกดำบรรพ์
0: ที่ไปที่มาของเรา
1: ตีหน้าถึงแรงที่มันจะนำไปสู้ไอ้ภัยพิบัติหรือว่าการป้องกันคงจะเป็นไปตรงนั้นทีนี้แกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอแกมาเนี่ยแกก็ต้องพูดเรื่องของไอ้ยามนี้แหละยามหน้าฝนพอดีแหละเรื่องของไฟพิบัติคือทุกแห้งทุกทีก็ต้องมีการประชุมสุราษฎร์ธานีก็เป็นจุดนึงที่มันเกิดไฟพิบัติอยู่
0: บ่อยๆก็เพิ่งซ้อมเตือนภัยไปนี่เพิ่งซ้อมเมื่อ2-3สัปดาห์ที่แล้ว
1: ซ่อมใช้วิทยุใช่ไหม
0: การใช้วิทยุ
1: การสื่อสาร
0: หลวงพ่อโซวทอด้วย
1: การสื่อสารนี่เป็นสิ่งสำคัญการแจ้งภัยเมื่อกี้ที่บอกว่าผู้ใหญ่ชัยผู้ใหญ่ช่วยนั่นก็คือแจ้งกันไปนั่นเป็นวิทยุเครื่องแดงต่อไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวนี้มันก็มีได้ทันสมัยนะครับนะแต่ว่าถ้าว่าไอ้เศร้าลมนี่มันก็ต้องใช้วิทยุธรรมดาอยู่ใช่ไหม
0: ไม่ถึงเศร้าโทรศั
1: พท์เศร้าโทรศัพท์ไอ้สัญญาณไม่มี
0: ก็เมื่อช่วงสื่อนะมีไอ้ช่วงนั้นที่ว่าสัญญาณไม่มีชาวโบวอซื้อสั้น
1: วอยังจำเป็นอยู่นะต้องมีใคร
0: ประโยชน์กับมีประโยชน์มากครับวอซื้อสั้น
1: ก็รัฐมนตรีสุชาติแกก็บอกว่าเรื่องของไอ้นี่นะครับต้องเฝ้าระวังเรื่องของการแจ้งเตือนภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยงนะครับน้ำไหลอะไรลากหนักดินโคลนถล่มเนี่ยนะครับต้องเป็นพิเศษเลยให้ดูแลโดยสามารถจะส่งต่อไปยังผู้นำท้องถิ่นประชาชนได้อย่างรวดเร็วคือการแจ้งภัยแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยเนี่ยนะของทุกหน่วยที่มีการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นประชาชนเนี่ยนะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือต้องอาศัยองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็ความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยเนี่ยนี่แกบอกมาพันนี้นะครับ
0: ไปธรรมชาตินี่พวกเรื่องการแจ้งเตือนภัยมันก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยด้วยนะปอพ่อนะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็ทุกกระทรวงนะ
1: ทุกกระทรวงครับรวมไปถึงการสื่อสารด้วยเนี่ยผมเนี่ยก็เคยอบรมนะคืออบรมกับไอ้หน่วยการสื่อสารแจ้งเตือนภัยพิบัติเนี่ยนะแห่งชาตินะไปอบรมเชียงใหม่5วัน
0: ไปถึงนู่นเลย
1: มาอยู่ที่ภูเก็ตอีก5วันนะคือที่ภาคเหนือเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดินโคลนถล่ม
0: ลักษณะพื้นที
1: ่อะไรนะรวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของตอนที่เกิดฝนตกอะไรแบบนี้ด้วยนะที่ไอ้เส้นทางเชียงใหม่เชียงรายแบบนี้นะก็ควบคู่กันไปด้วยทีนี้ปั๊บมาทางด้านทางใต้ของเราก็จะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
0: ครับ
1: สึนามิอันนี้ก็เหมือนกันแต่ข้อให้ความสำคัญที่ไปอบรมคือการสื่อสาร
0: อ๋อการสื่อสารระหว่างองค์กรระหว่างหน่วยงานระหว่าง
1: ใช่ครับโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยนักสื่อสารมวลชนเนี่ยเราจะต้องรู้ว่า ราต้องคอยสังเกตสังการเมื่อที่นายผู้เอามาอ่านก็ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนเนี่ยช่วงนี้ต้องอ่านบ่อยๆเลยเราต้องติดตามบ่อยๆก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศ
0: ทุกวันก็พร้อมทุกวัน
1: ต้องบอก
0: ต้องมาก่อนเลยทุกวันเลย
1: เพื่อจะได้ให้คนดูนะครับแต่วันปกติเพื่อจะให้คนดูว่าคุณจะออกนอกบ้านคุณต้องเตรียมร่มเตรียมได้นั่นคือเรื่องปกติพี่น้องเกษตรกรจะต้องเตรียมใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยหรือว่าไปตัดหญ้าอะไรเนี่ยเป็นเรื่องนั่นก็ต้องรู้กัน
0: พูดถึงเดี๋ยวนี้เกษตรกรนี่ก็ทันสมัยก็มีกลุ่มเหลืองอุทุเพื่อการเกษตรบางในบางในก็สามารถไปหาข้อมูลได้
1: ใช่ไหม
0: แต่แต่ว่าเราบอกก็ดีเหมือนกันได้รู
1: ้ก็บอกไปถึงก็บอกไปก็จะได้ดูได้ได้ในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ที่พยากรณ์เขาส่งมาเสร็จแล้วตรงนี้มันก็เตือนไปก่อนจะเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุเรื่องของการฟื้นฟูในการสื่อสารเนี่ยจะต้องอบรมด้านนี้หมดเลยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ตอนนี้ก็ต้องเป็นพิเศษเพราะส่วนมาไอ้ภัยพิบัติเนี่ยถ้าเรานิ่งเฉยเราไม่สนใจเนี่ยมันเกิดมาเราดับมือไม่ทัน
0: ก็ทอดบทเรียนไปเรื่อยๆ
1: ก็บทเรียนก็มีเยอะแยะมากมายแล้วนะครับ
0: เมื่อที่นั้นได้มีทุกปีนะนานทุกปีนะนาน
1: ก็มีภาพเปรียบเทียบไ
0: หมนานนี่ซ้ำเร็วซ้ำเลื่อยซ้ำแล้วนะไม่ต้องแก้ต้องแก้ปัญหากันอย่างไรบ้างที่จังหวัดนั้
1: นนี่คือเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเตรียมตัวที่เรื่องของมีการแชร์กันมากในกลุ่มไลน์เรื่องของโควิดเสี่ยงว่าที่มาแล้ว
0: เสี่ยงว่าปนันมียอดผู้ติดเชื้อนี่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่
1: เขาบอกให้ระวังเด็กใช่ไหม
0: ต้องระวังครับเด็กนี่เป็น RSV ครับRSV นี่เป็นลักษณะเป็นวัดอีกสายพันธุ์นึง
1: เอาล่ะ
0: วันนี้จะอันตรายกับเด็กครับ
1: โอ้โหนะ
0: ท่านล้านเศร้าก็เพิ่งเป็น RSV
1: โอ้
0: แต่ว่าพูดถึงเด็กก็ว่ามีภูมิแล้วก็ฉีดพวกวัคซีนไว้บ้างเลยมันจะช่วยจากนักเป็นเบาได
1: ้
0: นักเป็นเบาได้ก็ดูเล็กๆครับแล้วเด็กมันมาให้ทุกไปโรงเรียน
1: ก็มันไปยู่กันนั้นกับเพื่อน
0: นะคนนี้ให้คนนั้น
1: กลับมาที่บ้านติดพอติดแม่มาตอน
0: ยุ่มย่ามมุกมันรูรังบดกันทั้งปี
1: ครับเพราะว่าเป็นส่วนรวมของเด็กกันแน่นะ
0: ไอ้นั่นคือเด็กปกติปั๊บนี่ค่อยแยกเลย
1: ฮะ
0: ให้ผู้ปกครองไม่ต้องให้เด็กมาเลยไปพักเลยก็ไปพักเลย
1: เดี๋ยวจะได้ไปเจ็บไป
0: ทุกติดจะได้ไม่ต้องติดเชื้อไปคนอื่นนะเดี๋ยวนี
1: ้
0: หนูบ้านนะ
1: นั่นนะครับนะมาอันนี้ไปตอนแรกภัยพิบัติธรรมชาติมาถึงภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อคืนเนี่ยสามทุ่มว่านะแต่ผมนะผมก็เลยได้ถอดสดออนไลน์เนี่ยนะตอนคืนผมได้ตั้งใจเลยน้องเน่เนี่ยนะน้องแปลวเนี่ยนะเลยมาจากนู่นมีข้ามาลงภูเก็ตได้ทุกคนคอยรับเต็มเม็ดนี่นะเราก็คอยเล่ผู้ว่าภูเก็ตนะผู้ว่าชนดินเกิดส้มนะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: หลายคนอยู่จากแกยุบพอๆเมื่อก่อนนะ
0: แ
1: กยุบพอๆแกก็ป๊อป
0: ไปรับ
1: ไปด้วยคน
0: เราไปเองเลย
1: ไปเองเราไปเองดีใจดูแลป้าปื้มคือน้องเน่นี่ต้องผูกสักคิดว่าน้องเน่นี่คือสุดยอดนะเป
0: ็
1: นซุปเปอร์เลยเป็นซุปเปอร์สุดยอดของในประวัติการคือตอนนี้ประเทศไทยมีเหลืองได้เหลืองมากมายเลยนะเรื่องถึงคนดู
0: ก็มีทั้งมีความสุขมีทั้งไอ้สารพัดนะ
1: ทั้งภาคใต้ทั้งทั่วชาววอทั้งกงเลือกตั้ง
0: ทั้ง
1: เรื่องแรงพอน้องนี่ได้มาดูทุกวันนั้นทั้งวันเนี่ยคนมีความสุขมา
0: เติมความสุข
1: มีความสุขมาคืนนี้ก็เห็นภาพของการมีความสุขมาของน้องนี่ที่นี่พอระหว่างดูไปเซ็ตกันเลือนไม่มาง่ายกันเลือนไปเด้อไฟไหม้แล้ว
0: ไฟติดแล้วใครได้ใครติดบ่ได้คืน
1: น่ะของท่มเซ็นเตอร
0: ์ไอ้ตรงนั้นเป็นยันได
1: ้ดิมันเป็นยันของท่มนี่คือของเค้าของเค้าของไอ้อิเล็กโทรนิกสารพัดแหละ
0: พวกอะไรยนต์บ้างได้บ้างอยู่ใน
1: น
0: ั้น
1: ไอ้ของที่เทียมเทียมมันอยู่เท่านั้น
0: โอ้ยย
1: ัน
0: อยู่
1: ว
0: ัน
1: เ
0: ป็นน่ะ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: ของท่มเซ็นเตอร์
1: พอนั้นถึงว่าเพราะว่าเรียนชั้นมาก่อนไปไหนของท่มมันไปแต่ของท่มมาใช่มั้ยไฟติดอยู่นานมากเลยเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนี่ก็เป็นภัยทางอะไรแล้วว
0: าตภัยไอ้อคีภัย
1: แล้วเป็นภัยที่เราต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันครับ
0: แต่นี่มันมาจากฝีมือมนุษย์ไม่เห็นว่าลัดวงจรก็ได
1: ้ก่อนนั้นแล้วถ้าทำไม่ดีนี่มันก็ไฟติดแลของต้มเต็ม
0: แต่เมื่อคืนที่ว่าไฟติดเนี่ยได้ข่าวว่านั่งจากที่เขาปิดรวงปิดร้านกันบ้างเร็วนะพูดถึงมันเปิดแต่เช้าใช่ไหมถึงอย่างนี้พอช่วงค่ำนี่มันไฟติดซ่องถุ่มว่าเลยนะในบ้านมันได้คืน
1: เขาปิดแล้ว
0: ครับปิดกันบ้างเลยก็กำลังกลับบ้านกันแล้ว
1: ส่งไส้มีแผ่นจะปรับปรุงไม
0: ่ครับว่าหลายที
1: ส่วนมากแถวๆนั้นมันจะบอกเต๊ะๆด้วยมันจะมีการปรับปรุงไหม
0: เสียหายจัง
1: เอ้านะ
0: แต่ว่าดีว่าไม่มีคนเสียชีวิตมาได้คือแต่ว่าหลังจากนั้นที่ดับเพลิงในบาดเจ็บ
1: เจ้าเนี่ยที่ผมก็บ่นเนี่ย
0: จะ
1: บ
0: อ
1: ก
0: ว่าไม่ดมไอ้ซุปดุ
1: นมาไม่ไหวผมไม่ไหวผมต้องออกมาก่อนแล้วแกนเลยออกมานะ
0: คือคนที่ว่าตายกับไฟไหม้นี่ไม่เห็นว่าตายกับไฟ
1: ครับส่วนใหญ่แล้ว
0: สุดดมนะ
1: สุดดมนะสุดดมเมื่อในที่ไอ้ที่ในพับในไรนั่นก็เหมือนกันนะ
0: ที่ลาดพร้าวไหมนะ
1: ใช่นี่กันนะครับ
0: อย่างเลี้ยม นอนข้าวลุยอยู่เลยกันเลยไม่มีทุกไฟกินแต่ว่าหายใจแก้ผิดก็ไป
1: แก้ผิดก็นะแก้ผิดเนี่ย
0: มันมีวิธีการนะเรื่องไอ้เรื่องเวลาไฟไหม้นี่ที่แม่ก็อยู่ที่ทำดีสุดนะต้องคลานนะ
1: ก็ต้องระมัดระวัง
0: ออกซิเจนอยู่ข้างล่าง
1: เขาเลยทำเพื่อจะต้องเตรียมผ้าชั้นหน้าฉุบน้ำ
0: ฉุบน้ำมาฉุบน้ำ
1: ที่เขาแนะนำมาเป็น
0: อ
1: ะไรเนี่ย
0: อย่าวิ่งเข้าห้องน้ำนะ
1: ถ้าเข้าห้องน้ำซึ่ง
0: สัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยพอว่ามีไฟปั๊บวิ่งเข้าห้องน้ำ
1: คิดว่ามันไม่เข้าไฟ
0: คิดว่าหรือว่าไม่มีควันสุดท้ายควันมันไหม้มันรุมหมด
1: ใช่มันลอดช่องเข้าไปถึงไปยุ่งในที่นี้เราก็ยุ่งในนั่นเลยนะ
0: ใต้ในอ่างก็มี
1: แต่มันเพื่อก็ดูไอ้ดีเนี่ยฝืนไฟนี่ถ้าหากว่าบ้านเราในใส่ฟงใส่ไฟมันเก่าอะไรต่างๆก็ดูนะเสียบปลั๊กก็ต้องทอดไว้เนี่ยเดี๋ยวถึงวันนี้ก็ผมก็มีประสบการณ์บ้านไฟไหม้นะ
0: จริงเหรอ
1: ชีวิตเดิน
0: ไปติดมาแล้วเนี่ย
1: ก็นี่ที่บ้านพักเนี่ยไปติดมาแล้ว
0: โอ้ไม่หรอ
1: ไอ้มันความเป็นบ้านใหม
0: ่อ๋อบ้านใหม
1: ่มันเร็วมากนะครับ
0: ครับว่าเร็วนะ
1: พอโอ้เหมือนไฟไหม้ไม่กี่นาทีมันหมดเลยนะ
0: ตกใจนะ
1: โอ้โหมันเร็วมาก
0: ผ่าได้มาได้มั้ง
1: ฮะ
0: ผ่าได้มาได้มั้ง
1: คือคนส่วนใหญ่เวลายกยกได้ก่อนเพื่อนนะ
0: โอ้ง
1: หมายคนตอนแรกยกก่อนเพื่อนนะจะมีผัดลมทีวีตู้เย็นมันยกออกมาได้นะมันจริงๆคือเขาจะยกเครื่องไฟฟ้าที่มันมีราคาใช่ไหมสมัยนั้นนะยกออกมาได้สรุปแล้วเนี่ยพอออกมาถึงตัวเองเอ้ามีแต่เสื้อกล้ามก็กางเกงใส่อยู่หรอก
0: จับจริงหรือไม่เอามาน
1: ั่นแน่จำได
0: ้ซอยเว้นหน้ากาหรือมด
1: ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีแต่ชุดนั่นนะเนี่ยคือทุกอย่างนะครับต้องคอยดู
0: ตกใจ
1: ตกใจกับทำไม่ทันจริงๆ
0: เพราะฉะนั้นเวลาไฟไหม้นี่ตั้งสตินะ
1: เราต้องตะโกนไปด้วย
0: มีสติ
1: ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยต้องบอกไปด้วยนะนั่นปุ๊บเดียวแต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมานานแล้วเกิดขึ้นวันยุทธ์ด้วยล่ะวันพืชมงคลแล้วกำลังดูว่า
0: เล็บพระโค
1: เล็บพระโคอยู่เลย
0: หรือดูว่าหรือว่าดูว่าชนพระโค
1: พระโควัน
0: เล็กหน้าควันเล็กหน
1: ้
0: าน
1: ั่นแหละครับนะ
0: เอาละวางเรื่องฟืนเรื่องไฟนะครับพี่น้องครับเนี่ยไหว้พระไหว้จุดธูปจุดเทียนถ้าเป็นไปได้นะอยากแก้แบบใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นธูปไฟฟ้าทีนไฟฟ้านึ่งมลพิษไม่มีฟันถูบไม่เข้าจมูกเทียนสมมุติถ้าลืมปั๊บก็อย่างนี้มันก็อาจจะไม่ลมไม่ไหม้หิ้งผลาญนะแต่ว่าเป็นสวิตช์ปั๊บมันโอกาสที่จะไฟติดมันก็มีหน่อย
1: ครับ
0: ต้องสื่อที่มันได้มีมาตรฐาน
1: โอ้ของดีนะ
0: มีสวิตช์บางวัดเดี๋ยวนี้ผมไปงานศพที่วัดไอ้วัดธรรมก็เปิดสวิตช์แล้วก็ไม่เป็นไรครับถ้าไหว้พระไหว้ข้างนอกมีถูบมีเทียนก็มีรูปของคนใต้ข้างในนึกมากกว่าพระสวดติดแน่เลยกดสวิตช
1: ์ความไหม้มันเกิดอะไร
0: ไฟเนี่ยทุบนี่คือประจุดปั๊บตึงไงให้ควันเนี่ยไปถึงข้างบน
1: ถึงแต่มันไม่มีฟันแหละต้องทำเหมือน
0: มันไปตามกระแสอะไรทีนี้เดี๋ยวนี้มันยุบไม่แล้ว
1: คือความไหม้มันไม่เข้าใจ
0: ไม่ทำกระแสนะ
1: ไอ้เทียนมันก็จุดไฟแสงสว่างส่องทำส่องไล่ใช่ไหมถึงทุบเนี่ยมันก็ต้องการให้ฟันเนี่ยไปถึงช่วงสว่างเนี่ยเทวดาได้หลับรู
0: ้ถึงได้ยุบเอ๋ยไปกับสายเล็บ
1: ถึงแม้ว่าไม่มีฟันก็เปลี่ยวใช่ไหม
0: สื่อสารกันได้เป็นว่าเข้าใจก
1: ัน ให้เอาเป็นสัญลักษณ์นะ
0: เข้าใจเป็นเข้าใจ
1: เอาครับ
0: ก่อนนี้วัดหลวงพ่อพัดไอ้ตรงบนหลวงครัวที่เป็นไม้ตรงนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งมีหลวงครัวด้วยซึ่งมีรูปพัดอยู่อีกห้องเหมือนควันม่งเสียมดควันมึงก็ไปเผาไร้เลยบนนั้นหัวคนนี่ไปไหว้ไปสักการะมันมักทีแรกควันทุบเนี่ยทำให้เกิดมลพิษพอให้ใจเมาเป็นมะเร็งได
1: ้เออใช่
0: ทีแรกหลวงพ่อพัดกดสวิตช์เหมือนกันตรงบนต๊อบ
1: อ๋อนี่ก็กดสวิตช์แล้ว
0: กดสวิตช์ครับกดสวิตช์คร
1: ับ ก็เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเราได้บูชาแล้ว
0: ใช่ครับถือว่าใจมันเปิดแล้วได้แล้ว
1: มีใจนะบูชาสำคัญที่ใจพุทธนับหมื่นอยู่ที่ใจ
0: ต้องครับ
1: สุดยอดนะครับนี่นะก็เดินดิ้นกันไปเรื่อยๆนกเข้านี่เดินดิ้นไปเรื่อยๆนะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังนะครับก็

0: อยู่ที่ใจ
1: ต้องครับ
0: นะสุดยอดนะครับนี่นะก็เดินดิ้นกันไปเรื่อยๆนกเข้านี่เดินดิ้นไปเรื่อยๆนะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่นะครับชมรับฟังนะครับบางคนไปเจอที่ไหนกัน
1: ท่านเมื่อแต่ว่านักศึกษาแพทย์ทุกสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์โทร
0: เออน่ากลัว
1: 11ล้าน
0: นักศึกษาแพทย์ปริญญาเอก
1: ทุตอง
0: แล้วแกปั่นพื้นนี
1: ่ไม่แกไม่อ่านข้าวแกเล่นแต่เกม
0: แกอยู่ในโลกของแก
1: แกอยู่ในโลกของแกแกไม่สนใจว่าโลกภายนอกอยู่เป็นเพื่อมั่ง
0: โอ้โห
1: 11
0: ล้านนะมันนายกี่คลาด
1: งงงงเป็นยันเลยงง
0: คือ call center เนี่ยยังไม่หยุดปฏิบัติการนะครับพี่น้องครับนะดังนั้นผมได้รับโทรศัพท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันขึ้นมาเลยนะครับนะ
1: วันนี้ยักมักเลยเราม
0: ันบอกว่าถูกนี่มันบอกผมรู้จักคนนั้นคนนี้มาถึงผมบอกว่าผมว่าผมก็ไปต่อไปนะแต่ผมก็ท่ามกลับไปว่าคุณเอาเบอร์โทรศัพท์ผมมาได้พลื้อเนี่ยมันบอกว่าบอกไม่ได้
1: ไม่บอกแล้วนะ
0: ผมบอกไม่ได้อย่างไรคุณเนี่ยท่ามหาคนโน้คนนี้จากผมแต่คุณไม่บอกว่าคุณเป็นใครคือปกติเนี่ยเขาจะมีแบบโทรศัพท์จากไปสนีจากเล็บจากอะไรก็เลยว่าไปแน่ๆเลยแล้วส่งข้อเนี่ยเขาจะโทรมาเขาจะบอกตัวเองว่า
1: ไปสนีครับ
0: โทรจะไปสนีเนี่ยมันก็ขึ้นมาหน้าในแอปเนี่ยมันจะมีแอปอยู่แอปถึงตัวเนี่ย
1: แอป
0: ว
1: ู
0: คอเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าไปในถึงทำบิจาจีมันก็ขึ้นมาไอ้นี่มันขึ้นมาวัดถ่วงนี่นะเสร็จแล้วเขาก็มันก็ท่ามถึงอีกคนว่าผมเป็นแน่ผมก็ท่ามแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นใครจังไม่เนี่ยคุณบอกไม่ได้บอกพื่อบอกไม่ได้มันผิดพรบมันพรบไหนอ่ะ
1: พีดีพีเ
0: อพรบไหนที่บอกไม่ได้คือคุณมาท่ามผมแต่ผมท่ามคุณครับว่าคุณอยากไหนเนี่ย
1: คุณบอกไม่ได้
0: คุณบอกไม่ได้แล้วผมจะบอกคุณได้พื่อ
1: ยักมีปัญหาม
0: ีปัญหาบอกเนี่ยคนผมก็เลยบอกว่าคือผมก็ไม่นั่นผมบอกว่าเนี่ยคุณจะเป็นคนช่วยคนหนึ่งเลยผมรู้ว่าคุณนี่คือใครเนี่ย
1: โอ้ดังเลยดังครับ
0: ดังครับไปเลยคุณเนี่ยเป็นคนช่วยคนช่วยมากแล้วนี่คุณไม่หยุดเลยอันนี้นะ
1: ถึง
0: คุณจะไปสร้างความเดือดร้อนมันก็บอกว่าถ้าคุณไม่ฉายคุณก็ไม่ต้องมาด่าผมคุณก็ว่างไปว่างทำไรอะคุณโทรมาผมคุณก็ว่างไว้ดิใช่ไหมที่สุดก็ว่าง
1: ผมเหมือนก้อนเที่ยงอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแหละช่วงแรกๆถือว่าคอลเซ็นเตอร์มาก็เที่ยงคือว่าต่ำพอได้เราจะไม่อีซ่อนมั้งเลยมั้งสุดท้ายผมทุกด่าไอ้แก
0: อ้าว
1: กินข้าวไม่ได้3วันปุ๊บด่ายับคายมาก
0: เจ๊ไอ้
1: แกแล้วยังไม่รู้เรื่อง
0: มันยังไม่ยอมหยุดนะครับเรื่องของคอลเซ็นเตอร์วิธีการอะไรต่างๆทั้งเวลาพูดเหมือนกันอย่าพยายามพูดนานนะครับถ้าด่าก็ด่าไปแล้วก็วางไปเพราะว่ามันจะเอาเสียงของเราเนี่ยไปทําไม
1: ่
0: ทํา AI แล้วก็ไปลอกพ่อแม่พี่น้องเราไปยืมตรงยืมตังเนี่ยนะครับในไลน์นั่นก็ว่าไปในไลน์นี่ไม่เคยเจอในเมสเซจของไอ้สีเขียวขายสีเขียวไหนๆ Facebook กันแหละ
1: เมสเซนเจอร
0: ์มันจะมาเขียนแบบสั้นๆว่ายืมตังค์ก่อน
1: ในอินบ็อกกัน
0: อ่ะในอินบ็อกที่ก็ยังมีพอผ่านไปสักไม่
1: ไม่ถึงว่าเป็นเพื่อนในเฟซเราใช่ไหม
0: เป็นเพื่อน
1: ใครล่ะ
0: เพื่อนเราเนี่ยเราก็ต้องโทรกลับไปว่าเอ้ยมันเพิ่งเอาพอรู้แล้วเอาถูกแฮกเสร็จแล้ว
1: โอ้เรียบร้อย
0: เ
1: ออของอีกข้าไม่ได้แหละ
0: ก็ยังมีอยู่นะครับ
1: ย
0: ังมีอยู่นะครับดังนั้นเหลืองเงินเหลืองทองเหลืองอะไรทำอะไรเนี่ยไอ้ภาครัฐเขาไม่มีตอนนี้เขายึดนะครับเขาไม่โทรติดต่อหรอกถ้ามีเนี่ยบูคอมันจะขึ้นมาเป็นของใครในพยายามเซฟไอ้นั่นนะ
1: ผมตัดปัญหาตอนนี
0: ้ทำเพื่อ
1: คือถ้าเบิร์ดแปลงผมไม่หลับเลย
0: เออนั่นเ
1: องแต่ว่าบางที่การตัดปัญหาทำไมเสี่ยว
0: มันก็เสี่ยวการเหมือนกันนะครับ
1: บางทีอาจจะเป็นเบอร์สำคัญ
0: บางทีเขาจะมาเนี่ยทอนนำเลี้ยงเขาตั้งนานคนเลยวันน
1: ี้ไม่อ่านหลับได
0: ้เออเออ
1: ตัวได้แก
0: เอ้ยนะคนลอกก็ยังมีต่อไปแต่ว่าคนโกงก็ยังมีต่อไปนี่ขึ้นเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยสุราษฎร์ธานีแร้งทอด20เอ้ยไม่ใช่20
1: 237
0: 237คอรกก็นี่คือราชการเอี่ยวโกงทองถิ่นภายใน31สิงหาคมนี่31ต่อวันจันทร์เนี่ย
1: วันจันทร์นี่ต่อเรื่องนี
0: ่แต่จริงๆเขามีการประชุมไปแล้วนะครับนะเขามีการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดกันไปแล้วโดยการให้ซื้อนะครับไปท้ายแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปคุยนะครับ
1: ไอ้นี่เป็นความลับเลยข้อมูล
0: เป็นความลับจริงๆ
1: นายกเปิดซองเองเลยไม่ถึงเขาใจเห็นข้อมูลหมดมิฉะนั้นนายกก็จะไม่กล้าเซ็น
0: คือเขามอบซองให้ไปเลยใช่ไหม
1: เป็นลับยอด
0: เสร็จแล้วถึงตอนนี้เพื่อเขาบอกว่าอะไรอ่ะพอวันหนึ่งคนตัวจริงทุกยุคแกอยู่ในกลุ่มคะแนนเบียดหลวงทำไมมันเบียด
1: คนได้ที่หนึ่งตัวจริงเนี่ยทุกเบียดหลวงอยู่อันดับ132

0: คนที่ว่าชอบเดี๋ยวไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะ
1: มั่วไอ้ที่ว่าเพิ่มคะแนนมาขึ้นเป็นทีนึงแทน
0: โอ้โห
1: เพราะยัง
0: โคตรรายมากเลย
1: แบบทำรายกันยากมากเลย
0: เขาอุตส่าห์อ่านหนังสือนะอ่านหนังสือโอ้โหน่าเลยถึงก็ไปเบียดไปถึงไงเขารู้ยุ่งคือรอย32นี่ถ้าดูแล้วไม่รู้ได้บรรจุตอนไหน
1: ก็รอขึ้น2ปีใช่ไหมรอได้ใช่ไหมน่าจะไม่ถึง
0: ไม่ตายจริงนะ
1: เดี๋ยวก็จริงเลยทีนี้สรุปแล้ว237นี่น่าจะท้อๆหมดสิ้นเดือนนี้เรียบร้อยปล่อยที่เข้าวงที่ตาคุณท้อไปแล้วบรรจุ2ท้อนหมดแล้วที่ปากแผลกโดนซักแล้วก็ไล่ผีครับทอดไปแล้วนอกจากนั้นก็มีการดำเนินคดีกับส่วนที่เกี่ยวข้องอธิสานถูกจับเมื่อแต่ว่าซื้อบิ๊กเตาไปเอง
0: ที่สีสะเกด
1: สีสะเกด
0: เอาสีสะเกดผู้ใหญ่เฮงนายกเฮงผู้ใหญ่เฮงก็เป็นนายกแกบอกว่าพื้นนะแกบอกว่าเขาปลอมไล่เ
1: ขาว่าปลอมไล่แต่ว่าคนนิกเขาเช็คได้หมดเขามี
0: คือแกบอกพอจับแกบอกว่าเขาปลอมลาย
1: ไม่ทรา
0: บคือแกพูดตอนที่เขาจับแล้วนะก็บอกปลอมลายผมก็ตั้งคำถามว่ารู้ว่าเขาปลอมลายกัน
1: แ
0: ต่เพิ่งไม่แจ้งคอร์ดคือแกต้องรู้เลยว่าแกทุกปลอมลายแต่ว่าแกมาบอกตอนที่แกทุกจับแล้ว
1: อันนี้เขาไม่เรียกว่านามคนๆไปแบบลั่งติดโคลนไปเลย
0: ตอนนี้พฤติกรรมแบบนี้เยอะครับพฤติกรรมนี้จำเป็นอยู่หน้าจอทีวีหน้าวิทยุ
1: คือเต็มไปเต็มหมด
0: แท้ไปหมด
1: แท้
0: ไปเต็มหมดนะครับดังนั้นนะครับเรื่องของตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยก็ได้รับการแนะนำนี่ก็รู้มาเลยนะครับว่าบางคนที่จะมีรายชื่อในเนี่ยได้รับการแนะนำว่าให้ลาออกไปซะก่อน
1: มันมีนะมีคนลาออกนะ
0: ให้ลาออกไปซะก่อนเข้าใจว่าการลาออกไปซะก่อนเนี่ยประการที่หนึ่งเผื่อให้
1: ไม่มี
0: วินัยไม่มีก็คิดว่าแบบนั้น
1: เพราะผลจากเป็นราชการ
0: คิดว่าไม่ได้เป็นราชการวินัยไม่โดนประการที่สองคือไม่ต้องแม้ใครรู้ว่าไปไหนไปประกอบอาชีพนู่นนี่อ้างไปตามการลาออก
1: ไม่บัตรซี่แรง
0: ไม่บัตรซี่แรงแต่บอกได้เลยว่าวินัยก็ต้องยังต้องโดนครับ
1: โดนนะ
0: เพราะมันเป็นความผิดก่อนนะครับ
1: ความผิดเกิดขณะที่รับราชการอยู
0: ่ใช่ทั้งก็มีกรณีเหมือนกันว่าผู้ที่มีชื่อนี้อาจจะถูกล็อกถูกไปเรียกรับเงินจากคนที่โยกย้ายไปอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นผู้เสียหาย
1: ก็กันพยานไหม
0: ท่านเป็นพยานไหมก็ต้องมีความผิดอยู่นะครับ
1: ผู้เสียหายถูกลอกเรียกแบบไหน
0: หรือว่าที่ลอกเรียกว่าถ้าให้จ่ายตั้งก็จะได้บรรจุรับการบรรจุก้อนในต่างๆหรือว่า
1: คะแนนเพิ่ม
0: คะแนนให้เผื่อจะได้บรรจุก้อนได้มั้ยเนี่ย
1: อันนั้นทุจริต
0: คืออันนี้ก็มีความผิดแน่นอนเพราะว่าการสอบบรรจุหรือการอะไรเนี่ยไม่สามารถทำการทุจริตได้เลยคือคุณก็ไปดังสอบเหมือนเพื่อน
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ซึ่งนี่มือรู้คงเหมือนเจ้าเพี่บางคนเขียนแต่กรอกแต่เลยละฮัตเฉยๆนี่ข้อสอบไม่ต้องทำอ่ะเขาทำให้เอง
0: ไอ้นี่ยังมีกรณีถ้ากรณีเพื่อนเจ้าหน้าที่กองให้มีกรณีนึงมีกรณีอย่างตรงนี้นะครับนะแต่นี่คือเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็มีคำพูดนะครับมีคำพูดที่ให้เป็นของสตรองอะไรกันสตรองให้ประเทศไทย
1: สตรองว่าหรือมั้ง
0: สตรองนี่ก็พูดถึงกรณีสุราษฎร์เลยแล้วนะสุราษฎร์ธานีเซ็นทอด242ข้าราชการปมสอบทองทิ้นเนี่ย237ระบุเกี่ยวข้องกับการสอบอีก5คนเกี่ยวข้องกับการสอบเปลี่ยนสายงาน
1: 5คนนี้เปลี่ยนสายงาน
0: เปลี่ยนสายง
1: านสอบ37นี่คือสอบทองทิ้นคือบรรจุวัยโอเค
0: คือเขาบอกว่าสิ่งที่น่าจับตาเนี่ยไม่ใช่แค่การทอดกี่คนนะที่สำคัญนี่คือใครเป็นผู้จัดการกระบวนการนี่หมายถึงสุราษฎร์นะสุราษฎร์นะ
1: ใครเป็นหัวนะ
0: ใครเป็นว่าความผิดปกติเกิดขึ้นตรงจุดไหน
1: ไม่เลย237นี้ผมมันนี่ครับในบ้านครับตามความเข้าใจของผมนาทีไม่ถึงว่าผู้ที่บรรจุในสุราษฎร์อาจจะมาจากสนามสอบสงขล
0: า
1: สนามสอบนครศรีธรรมราชก็ได้
0: ไม่อันนี้คนเข้าใจ
1: คนสุราษฎร์ก็เป็นได
0: ้คือเข้าใจผิดตอนแรกที่บอกโอ้ยผู้สุราษฎร์เมืองคนดีมีคนผ
1: ิ
0: ดครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาเลี้ยว
1: ตำแหน่งมันว่างมา
0: ศูนย์สอบนครศรีธรรมราชแต่บรรจุที่สุราษฎร์ธานี
1: ถูกต้อง
0: มันเกี่ยวกับตำแหน่งครับเกี่ยวกับตำแหน่งครับอย่างลูกสาวผมเนี่ยผมในประสบการณ์นี้ลูกสาวผมแบบไปสอบกระบี่ครับศูนย์นครแต่สอบกระบี่พอตำแหน่งนั้นต้องไปสอบกระบี
1: ่
0: ดังนั้นไม่ใช่คนสุราษฎร์ครับอย่าเข้าใจผิดนะครับดังนั้นต้องดูว่ากระบวนการใครเป็นกระบวนการจัดการความผิดอยู่ในผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยุ่งเนี่ยข่าวสอบเนี่ยมีหรือไม่เงินผลประโยชน์ไล่ไปถึงใครแล้วก็ผู้ที่สอบเนี่ย สุจริตเสียสิทธิ์เนี่ยจะได้รับการเป็นธรรมหรือไม่นี่ก็เมื่อไรคนที่ลอย
1: สร้างช่อง
0: เนี่ยการจัดการเรื่องโลกนี้นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่มันมีการพูดมาขนาดนี้โดยการพูดของผู้ที่ตรวจสอบได้ต่างๆบอก
1: ว่า
0: สูงสุดตอนนี้ผู้ที่อยู่เนี่ยอยู่ดำเนินการเนี่ยสูงสุดแค่อธิบดีเท่านั้นนะ
1: ใช่
0: และผู้ที่กล่าวถึงคนที่เป็นอธิบดีตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งว่าแกผิดนะ
1: ใช่
0: แกไปเป็นผู้ตรวจแกจะไปเป็นผู้ตรวจ
1: ใช่
0: ถึงทีนี้ถ้ายุติแกเนี่ยยุติฐานเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ไม่เชื่อหรอ
1: ไม่เชื่อเลยเชื่อเพื่อได้เรื่องวันนี้นะครับมันไม่ได้ลิ้นเนี่ยผมท่าน
0: ผมเนี่ยนะ
1: เสียพันล้าน
0: ผมว่าถ้าว่าไปยุติแค่ฐานเนี่ยนะฐานที่รุดเนี่ยอะไรกันนึงนั่นคือมีฐาน
1: ไม่ต้องมีชื่อก็พูด
0: จะปิดก็ฐานที่รุดเนี่ยคือท่านพิจารณาท่านทีรุษนี่ต้องร้อยขาดนั่น
1: ร้อยพอไม่เร่งหรือว่า
0: ร้อยว่าแกสามารถจะทำเรื่องย่อยระดับประเทศ
1: เป็นได้ เป็นไปได้
0: ท่านทีรุษนี่นะแกต้องไปสั่งซีสเกตได้สั่งตรงนู้นได้สั่งตรงนี้ได
1: ้นี่เขาก็ว่าแกเป็นแพ้อยู่นู่นอะไรกันนี่นะแล้วเชื่อว่าเป็นแพ้เข้าจังหวะ
0: มา
1: บอก
0: มารู้แพ้ไม่รู้แพ้แต่ถ้าแกนั่นแกต้องย่อยแกต้องสั่งคอยแบบกระบวนการแบบนี้ทั้งไปยุติแก่นี่ทั้งแล้วทันทีรถก็พอได้กัน
1: ให้การปฏิเสธครับ
0: ให้การปฏิเสธได้ใช่ไหม
1: ปฏิเสธทั้งหมดครับถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข
0: ้อง
1: ว่าไปตามคดีความใช่ไหมครับว่าไปตามเรื่องตามเล่า
0: ดังนั้นเรื่องนี้ยังไม่ยุติไงๆนะครับยังไม่
1: เจอเด็กที่ชอบคนหนึ่งเด็กจบมาไม่นี่ผมก็ท่ามาตรงก็เปิดขอพอจะไม่ไปสอบเขาเปิดสอบสองที่ไม่สอบไปสอบทำไมเสียเวลา
0: ทำไม
1: เขามีคนเขาอยู่แล้วเล่นมันนี่เด็กอะถ้าเด็กไม่มั่นใจเรื่องกระบวนการสอบเลย
0: เด็ก
1: แต่ก่อนเรื่องนี้จะเด้งนะ
0: เด็กพูดนะ
1: เขารู้นะ
0: นักครูรู้นะ
1: โอ้โหก่อนเรื่องนี้จะเด้งนะสุดท้ายเรื่องบ่เด้งมายิงโอ้ที่เด็กพูดมันพูดพูดจริงมือที่ไม่ชอบเรื่องได้ไปเป็นในเป็นแบ็กอัพไปคนอื่นจะไม่เป็นตัวประกอบในการสอบให
0: ้ความเชื่อมั่นความศรัทธาในเรื่องของกระบวนการจ
1: ับพงไพ่หมดเลย
0: พงไพ่เลย
1: นี่ต้องเริ่มต้นไม่หมดเลย
0: แล้วเขาหลายก็ไปจนถึงปี64เธอได้ทำใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่หกซี่นี้ผมว่าน่าจะลายยักเอาเทียมหกแพร่แล้วจบคน
0: หกแพ
1: ร่ไม่บัญชีสองปีปั๊บก็ทำไมขั้นเอกสารทำไมหมดนี่เขาสอบได้ยังไงไม่เก็บไหวยังไม่สองป
0: ี
1: เ
0: ซ็
1: นเม็ดเรียบร้อย
0: นี่ก็เป็นเรื่องที่คนก็ติดตามอยู่นะครับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นสอบอื่นเราก็ไม่รู้นะสอบอื่นในสอบเรือนตำแหน่งนี่ก็ว่ากันไปในกรมในกองก็มีหน่อยออกหน่อยใจเหมือนกันบอกโอ้ไปสอบทำไมเหมือนกับตาอู๋เนี่ย
1: เขาสอบเรือนนี่รู้สึกว่าล่าสุดที่มีการสอบเรือนตำแหน่งนี่ก็กลายแม่งแข่งกันดีนะ
0: ก็แม่ง
1: แข่งแต่งชุดราชการเรียบร้อยชัดมัดไอ้ของนี่แม่งแข่ง
0: คือเขาอยากให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์อยู่ที่ทำไว้ความเอาด้วยคะแนนความรู้ความสามารถความเหมาะสมจริง
1: ๆครับ
0: แต่ส่วนใหญ่ข้าราชการเนี่ยบอกได้เลยบางคนก็มาไปสอบไปอยู่ตรงนั้นแหละพอได้หรือไม่เขามีคนอยู่แล้วเขามีเส้นใส
1: ่ใคร
0: ก็ใส่นั่นอยู่แล้วซ้อมไปตายคือหนังเครื่องบินหนังรถไฟหนังรถทัวร์ไปนั่งกันซ้อมเป็นตัวประกอบยอดเยี่ยมเท่านั้นแหละ
1: แต่ว่าหนังเครื่องบินเป็นเถือกเลยก็ไม่ได้นะ
0: ต้องสื่อนำพึ่งไปฟ้าทำไมนั่นกับวันนี้ได้เรียนไปฟ้าก็เลยเป็นนันต่อ
1: เดี๋ยวขอบคุณทอนามเลี้ยงสักรอบนึงนะครับในบ้านครับบริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานีกับเรื่องของรถยนต์โตโยต้านะมีรถไฟฟ้ากันตอนนี้รถเก๋งนี่โอ้โหอย่างสวยเลยน้ำลายวอดเลยถึงรถไฟฟ้าโตโยต้านะครับไฟฟ้า 100% เลยนะครับแล้วก็รถกระบะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวตอนถึง4ประตูนะครับโปรโมชั่นนี่มากความพิเศษสุดสำหรับแฟนๆที่ติดตามรายการวันเศร้านักเข้าเดินดินกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีทุกแห่งทุกที่ทุกโชว์รูมทุกสาขาพร้อมบริการนะครับสำนักงานใหญ่กับ077-2-77919นะครับโทรไปสอบถามกันได้0772-77919นะฝากกันไว้ด้วยนะบริษัทพันทิพย์1970กับพันทิพย์ทราเวลเรือก็การเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลองใต้นะครับรถตู้เรืองเมารถ VIP รถมินิบัสรถบัสกี่ที่นั่งก็ตามแต่ครับติดต่อพันทิพย์ทราเวลกับโดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตรพี่ยอดนะครับแล้วก็ปิ่นพันทิพย์กับนี่นักบริหาร TSM นะครับ061

0: คนละการด้วยนายหัวดำครับอมริตคุณพันนารายนี่พร้อมกับลูกบ้านมึงนี่ลูกบ้านมารวมบริหารเลย
1: ครับ
0: น้องเมกน้องเมกนะครับเรื่องของผลกันสนิมตายทองเรื่องการทำซี่เรื่องรถยนต์ประกันภัยไม่มีประกันภัยเรื่องได้ๆต่อได้ๆนี่ครับไปที่อู่ชอกุลการกับก่อนถึงไฟแดงแยกวัดมาปริงกับโกดำอมริตคุณพันนารายนะครับไปนั่งย่างร้านนี้ในบ้านลงคนชิว
1: ย่างเลยรอตาปูชวน
0: เล็งๆอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไปแล้วบายใจพืดเลยลงคนชิวนะครับก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้นะครับบรรยากาศชิวๆหนังสบายสบายคนข้างในก็เป็นกันเองในครัวก็สมาหารร้อยแล้วก็ไปง่ายครับอยู่ติดริมทางนู่นเลยจอดสะดวกนะครับลงคนชิว บรรยากาศสบายสบายร่มรื่นสบายแบบเป็นกันเองลงคนชิวค่ำนี้จะไปไหนไปลงคนชิว
1: ครับ
0: วันนี้มันเศร้า
1: วันนี้มันเศร้านะเราเข้าเดินเด่นนะเดินเด่นไปลงคนชิวนะข้ามผ่านไปนะข้ามผ่านไปใช่ไหม
0: ข้ามผ่านอยู่สายมือคร
1: ับ
0: คนกอลัมพูไปหน่อย
1: เลี้ยบเลี้ยบไปนะหนังสบายสบายนะครับนะมอส้มเลยนะครับแต่เป็นเพื่อกระตันที่ในครับสำหรับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเกษตรกรรายไม่ผู้ที่ประกอบการเป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับยังไม่มีองค์กรได้ที่จะเข้ามารวมมือรวมแรงรวมใจกันเนี่ยนะครับนะในเรื่องของเงินอ้อมเงินฝากเงินหุ้นนะครับการให้ความรู้การได้ขยายงานการเกิดสติปัญญาในการพัฒนาอาชีพของต้นต่อไปผมแนะนำสร้างกรการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่จะตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของคนที่เป็นเกษตรกรนะครับมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจนะครับโดยรักประชาธิปไตยนะครับสนองความต้องการเพื่อความว่องทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรม
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็มีการทำแผนยุทธศาสตร์กันอยู่สำหรับสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีพี่กัญญารัตน์เทพเหลือนพี่ธวัชชัยเทพเหลือนคุณลุงอุดมพร้อมประเสริฐทีมงานหมายความจริงๆเราต้องการรับสมาชิกจริงจังครับจริงจังจริงจังมากคือผมเนี่ยตอนแรกก็อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่วยเลือกกันเนี่ยแบบนี้ตอนนี้เป็นสมาชิกเลยคือหมายความว่าเห็นแล้วมันอินนะเราเรียกภาษานี่คืออิน
0: คือคนทำงานนะยากช่วย
1: ยากช่วยแล้วก็ยากจะให้เราเนี่ยนะเป็นปึกเป็นแผ่นในรูปแบบของสากล
0: ครับ
1: พอช่วยเลือกกันเองมีคุณค้ามีอุดมการณ์นี่ก็จะพูดลาวกันไปเรื่อยๆ272461นะครับ272461นี่เบอร์โทรไปถามกันก่อนก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ทําการเนี่ยอยู่ข้างที่ว่าการอําเภอตลาดไม่ซอย7แล้วก็ด้านหลังก็เป็นด้านค้าอุปโภคบริโภคตัวไปเนี่ยไปใช้ไหมว่ามาไอ้ไทยถอยช่วยไทยพลัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ได้
0: อ
1: ๋
0: อได้เหมือนกันนะคร
1: ับ ได้เหมือนกันแล้วร้านอีกร้านอยู่ในบางอยู่ในบางศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยพอวันอังคารเนี่ยก็จะเป็นตลาดนัดการเกษตรชาวๆนะ
0: โอ้เขาสร้างหนึ่งว่าเขาสร้างคุณภาพดีจังถุงกุลาเลยไม
1: ่คือวิธีการวันนี้กับพี่น้องครับนี่ผมก็ใช้วิธีการคือไปซื้อทั้งกระบอกนายสมพลชื่ออารมณ์ในบ้าน
0: บอกชื่อในบ้าน
1: เปิดแต้มมันขึ้น
0: มีคะแนนอ๋อเหมือนกับปตท.เลยนะ
1: ใช่แต่มันขึ้นที่พ่อมาพวกเราเป็นสมาชิกฉันเยี่ยมฉันเล่ยเป็นหลาวแล้วได้ไม่ได้ได้สวัสดิการไอ้นี่คือคนที่รักก็มักจะไปซื้อถึงก็บอกชื่อกันไปเลยขอบคุณอย่างยิ่งเลยแต่ใครอยากจะเป็นสมาชิกก็เป็นได้นะครับนะเป็นทั้งสมาชิกสามัญแล้วก็สมาชิกสมทบมีรายละเอียดนะครับพี่น้องโทรไปคุยกันก็ได้นะครับ0772724461ครับผม
0: ก็ผมนี่ข้าวสั้น5กิโลกิน2เดือน
1: ฮะ
0: ไม่ก็กินข้าวบ้านกินบ้านเพื่อน
1: ถุงกุรารองห้าข้าวสั้นมาจากถุงกุรารองห้าโดยถุงกุราฟาร์ม5จังหวัด
0: ครับ
1: เกษตรวิไซที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นผู้ปลูกซี่ขนาดใหญ่ไปมาแล้วนะครับนะถุง5กิโลนี่220ครับ
0: 5กิโล200ยีตก
1: กินเท่าไหร่นะ
0: ตกกิโลไม่เท่าไหร่นะ54 20 200 44บาทกิโล44บาท
1: กินเดือนนึง
0: ผม2เดือน5โลส่วนมากินนักแต่กินบ้านเพื่อนกินข้าวไร
1: พี่เยาวรีเนี่ยพี่เยาวรีโดยเฉพาะแกสร้างผ่านพุ่มดีเนี่ยแกซื้อเป็นชอบเย้ย15กิโลให้แม่กันนะ
0: โอกินทางบ้าน
1: แกสร้างพนันนะถึงบางคนไปจ่ายเฉยซื้อทีนึงชอบเย้ยเลย15กิโล605บาท
0: โอ้ก็เรียกว่าทั้งเนี่ยทั้งเลยนะ
1: ทั้ง
0: ทั้งแต่สมัยก่อนทั้ง16โลนะรถไปเรื่อย15เดี๋ยว
1: จริงเหรอ
0: กลับมาก่อนสมัยโบราณทั้งที่บ้านผมขายข้าวสั้น
1: อ๋อเลย
0: ทั้งสิบกโลเขาตัวเป็นทานันสิบกทานันสิบกปอยก็คือสิบกกิโลที่ลังมันลูกเคยมาทำเป็นที่มาลูกผ่อน
1: แล้วมันจำง่ายเว้ย
0: จะไม่จำง่าย
1: สามห้าสิบห้า
0: สี่โลหกสี่ทั้งหกสิบจำง่ายตรงที่ถ
1: ่ายคำว่าทั้งเลยให้ไปนะ
0: ให
1: ้
0: ไปครับให้ไปครับ
1: เป็นทุ่งเป็นซอบเป็น
0: ในจำ
1: เป็
0: นที่บ้านขายข้าวสั้นข้าวสั้นเมื่อก่อนซอบร้อยกิโล
1: ครับ
0: เป็นซอบปั้นถึงแบกร้อยโล

0: คนนะคุณแบ
1: กต้องกินข้าวเขาถามว่าไอ้ที่ปัตตานีลุงนี่ข้าวอะไร
0: ข้าวเหล็บนก
1: กับข้าว
0: สั่งยศ
1: นั่นเป็นข้าวพื้นเมือง
0: แต่สั่งยศนี่ไม่ได้กินข้าวแบบกินถั่วไปข้าวเหล็บนกจะเป็นข้าวนักเม็ดสั้นๆแล้วก็มันแบบก็เลยเป็นข้าวนักครับ
1: ครับ
0: ข้าวนักกินอยู่พุงทำนาทำงานด้วยฉับแต่เหมือนกับข้าวมะลิก็เลยเป็นข้าวเบาคือไปทางเหล็บนกข้าวจำรวนเลยครับค่อนข้างแข็งไงแต่ว่าต้องกินร้อน
1: ๆต้องกินร้อนถ้าไม่ร้อนมันแข็ง
0: ไงแข็งสัตว์ดั่งเพลง
1: ไงสมัยเด็กๆนี่เราก็กินข้าวเรื่องอ่อนนะข้าวเรื่องอ่อนดีๆแบบพอโตขึ้นก็ดูซึกว่ายับจะพอได้ได้ก
0: ็ขอสู้มาลี
1: ก็กินข้าวหอมมะลิทีนี้ก็ที่สร้างก้อนออกมาก็คือข้าวหอมมะลินะครับนะข้าวหอมมะลิ 100% เลยทีเดียวนะครับนะ
0: ยังไงซื้อได้นี่ยังไงเข้าใหญ่ผู้บริหารดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรู้ข้าวยัง
1: โอ้ยมันเถื่อนมันเถื่อนไม่รู้เพื่อที่มันเถื่อนเนี่ยจริงๆมัน
0: มันเถื่อนแบบไหนแล้วเนี่ย
1: มันจริงๆแหละมันเถื่อนเอาไว้เดี๋ยวก่อนจะบอกว่ามันเถื่อนแบบไหนมันเถื่อนที่ว่ามันมีก็เหลืออะไรวัยรุ่นเนื้ออะไรเนี่ยนะ
0: เออต้องมาเด็ดเย่ๆต้องมาเด็ดไข่นู่เพนะบุรีรัมย์เพนะ
1: ก็เป็นทีนาส่งไส้อยู
0: ่เออนี่เขาพูดกันมา
1: คือใครจะเป็นใหญ่เป็นโตจะต้องผ่านด่านบุรีรัมย์
0: ต้องผ่านบุรีรัมย์มัน
1: สมัยก่อนนะครับสมัยไม่ใช่สมัยก่อนนะสมัยก่อนหน้านี้กันเลยกัน
0: ไม่นานที
1: ่คนที่จะเรียนนายอำเภอเนี่ยนะครับคนจะเรียนโรงเรียนนายอำเภอได้เนี่ย
0: จะเข้าได้นะ
1: เขาต้องผ่านหมอสยามคนไอ้หมอสยามนี่มันมีวิชาเรียนโรงเรียนนายอำเภอกัน
0: ครับครับ
1: เพราะไม่ใช้หมอสยามนั่นหมอซักสยาม
0: อัลล่ะ
1: หมอซักสยามต้องผ่านหมอซักสยาม
0: โอ้แต่มีปัญหาช่วงนั้นชอบนายอำเภอนะมีปัญหากันมาก
1: ก็ใช้ดิก็มีการร้องว่าทำไมเราอาวุธโซ่เป็นปลัดตั้งแมนทำไมไม่ได้ซิปชอบนายอำเภอทำไมลุงน้องเซงไปได้เรียนโรงเรียนนายอำเภ
0: อ
1: เขาบอกคุณไม่ได้ข่าวหมอ
0: หมอ
1: ซักสยามเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้นะแต่สมัยนี้ก็ดูแล้วมันก็จะต้องมาจากแถวควายบุรีรัมย์นะ
0: บ้านขู่ใหญ
1: ่บ้านขู่ใหญ่นะเดี๋ยวใครจะเกี่ยวข้องมั้ย
0: นี่ล่าสุดนี่เขามีการยกย้ายแต่งตั้งเนี่ยครับในรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่4คนนะจากผู้ว่าสุรินทร์นี่เป็นรองปลัดกระทรวงนี่ไม่ค่อยตรงกันน่ะพูดถึงกันมั้ยจากผู้ว่าเป็นรองปลัดกระทรวงเนี่ย
1: จริงๆนะมันมี
0: มันดูใหญ่ว่านะ
1: มันเป็นซ่องในยานะครับต้องดูกันว่าซ่องในยาคือต้องดูอายุของผู้ที่เหลือนด้วยนะครับคือแต่ว่าคนที่เป็นผู้วาเนี่ยพอเสร็จแล้วเป็นรองปลัดเนี่ยก็ไม่ค่อยปลื้มหรอกแต่ว่าม ันอยู่ที่นั่นแต่บางคนที่เป็นผู้วาและเป็นรองปลัดเนี่ยเมื่อกับไปจ่อทำงานภายในเพื่อนรอเป็นอธิบดีถ้าอายุราชการอย่างเลื่อนหน่
0: อ
1: ยนะครับบางคนเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: แล้วแต่มุมมองนะ
1: แล้วแต่มุมคือต้องไปดูในรายบุคคลว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหมือนพืชนะคร
0: ับ
1: ตอนนั้นในเนี่ยก็มีสี่ฐานใช่ไหม
0: เนี่ยผู้ว่าเชียงใหม่เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าโคราชก็เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านครปฐมก็เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: นี่จริงๆมันคนใหญ่ๆว่าผู้ว่าใช่ไหม
0: ใช่เลยเริ่มจากผู้ว่าเริ่มนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: อธิบดีกรมนะมาจากผู้ตรวจทั้งหมด5คนนะครับนี่นายธีรุตนะอดีตผู้ว่าสุราษฎร์นะเริ่มเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจนี่เขาว่าฝ่าไปทำไมนางวียุ่ง
1: ผู้ตรวจก็ไปตรวจก็บินมามีลูกน้องอยู่3คนนั่งเครื่องบินมาเสร็จแล้วก็ไปถึงกับหนังท่ามาเสร็จไหมเพื่อนเอาเล้ง
0: ก็เลยได้เคสนะ
1: ก็ทำไมล่ะนะเป็นนันเป็นบันนัน
0: สมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: คนนี้อายุน้อยคนนี้อายุน้อยถึงไปข้อสังเกตว่าคนนี้เป็นคนนครศรีธรรมราชคนนี้อายุน้อยแต่ว่าไปอยู่กรมที่ดินก็มีการพูดว่าคนนี้จะข้าไปทำเหลืองเข้ากระโดงหรือไม
0: ่
1: นี่คนนี้คือนี่
0: ผู้ว่าเซมเบ้เป็นอธิบดีกลุ่มป้อพ่อครับนายบ้านเซมเบ้ผู้ว่าภูเก็ตเดิมมันมีปัญหา
1: เซมเบ้นี่คือที่ว่าดังๆคือแกมายู่จากเชียงรายเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วภูเก็ตใช่ไหมเสร็จแล้ว
0: เดี๋ยวเอาเข็มนี่เซมเบ้ก่อนพอหน้าได้พอกับสิ่งที่น่าสนใจทางท่านอีกก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับหน้าตอนชั่วโมง
1: ครับ
2: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงและสกัดกลุ่มควันที่ปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบในเวลา 5:32 นแต่ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็กทำให้น้ำเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ยากเบื้องต้นนำรถแบ็คโฮเข้ารื้อเศษซากในจุดที่ยังมีกลุ่มควันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำสกัดได้อย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาและโครงเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักขณะที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายออกประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากควันและกลิ่นไหม้จากกรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำได้แก่สวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่หรือต้องเดินทางผ่านบริเวณใกล้เคียงเพื่อกรองฝุ่นควันและสารพิษในอากาศปิดอาคารบ้านเรือนให้มิดชิดปิดประตูหน้าต่างและช่องลมของอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟกลิ่นไหม้พัดเข้ามาสะสมในอาคารและเปิดเครื่องฟอกอากาศหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารในระยะนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและงดการมุงดูเหตุการณ์เพื่อลดการสูดดมมลพิษนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิดหากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือแสบตาให้รีบไปพบแพทย์ทันทีณัฐพงศ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบบน้ำเงินชี้กงสว.จุดเริ่มต้นกินรวบประเทศนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สั่งสมความต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกละหุกเล็กน้อยที่ทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานายณัฐพงษ์กล่าวว่าระบอบสีน้ำเงินเหมือนกับตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการการถ่วงดุลการตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันนี้องค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่อาจจะถูกจัดตั้งเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ดังนั้นวันนี้ตนเองคิดว่าหนึ่งในหมุดหมายสำคัญมีเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันคิดว่าองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยกันส่งเสียงว่าอยากได้ระบบการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นกินอยู่ทั่วประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะมาผลักดันร่วมมือกันขณะที่อภิสิทธิ์รับกังวลสภาพการเมืองปัจจุบันแต่ไม่กังวลการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าตนนั้นขอเริ่มต้นด้วยการตอบว่าผู้นำฝ่ายค้านว่าเอาประธานที่ฝ่ายค้านมาเชิญตนและที่ตนตอบรับเพราะจะได้พิสูจน์ว่าที่นายกพูดความจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูแมนอร่อยหรือไม่ซึ่งตนเลยตอบไปในที่สุดตนไม่ได้พิสูจน์แต่ก็ตกปากรับคำนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าเบื้องต้นได้ให้กำลังใจทุกคนที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ดูว่าฝีมือฝ่ายค้านมีฝีมือหรือไม่ถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและที่ต้องให้กำลังใจเพราะแม้ถึงทุกวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ยอมรับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งเราจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือทำไมค้านอย่างเดียวแต่โดยข้อเท็จจริง

0: เวลาดูการทำหน้าที่ในสภากฎหมายต่างๆส่วนใหญ่ก็ให้คะแนนไม่ได้คัดค้านดังนั้นต้องรับรู้บทบาทของฝ่ายค้านในเวลาที่เห็นต่างนั่นคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
11: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กลับมาพบกันในชั่วโมงที่ซ่องข้องรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินคู่คนข้าวนายผู้นายบ้านมาพร้อมกับทอนามเลี้ยงผู้ให้การนับนุ่นขอฝากกันไว้ในหัวใจเอาใส่กันไว้ในอมจิตมิตรรักแฟนรายการสาธุชนคนรักยามาคุยมาเคลียร์กันทุกวันเศร้าพี่น้องครับทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีรอยซ่องเมกะเฮิรตซ์คู่คนข้าวกับนายบ้านนายผู้ท่านก็สามารถติดตามรับฟังได้หลายช่องทางอาวันทาทักทายทางทีติดตามทาง Facebook กันด้วยนะครับนะคอมเมนต์กันมามีใครมั่งในบ้าน
1: ก็คุณนิวัฒน์จิตตาภิรมย์นะครับสวัสดีครับคุณออกก้านะครับคุณต้นนามปรมินนีรโซพิทวัชชัยเทพเหลือนนะครับสวัสดีนะครับตาวอนมะพร้าวทอดเสื้อคุณอำนวยจริวันเพชรคุณชัยยุทธสุขจันทร์นะครับสวัสดีครับวันเศร้านกเข้าเดินดินขุดขีมินอยู่นาเรือนอยู่นาเรือนนะ
0: ขุดขีมินแค่นาเรือนนี่เรานี่พอเป็นวันเศร้านกเข้าเดินดินสื่อสารแบบทูเวย์ซ่องทางปกติผมแต่ว่าทำคนเดียวผมวันเวว
1: ันเว
0: เล่นคนเดียวไม่เกี่ยวใคร
1: แต่ว่าทูเวนี่ให้ทูเวมาทางเฟซบุ๊กใช่ไหม
0: เฟซบุ๊กไม่ต้องต่อไส้มาต่อไส้หลังที่เวลามั่งแล้วมั่งหลึงหลังกันทำไม่ทุกกันเลย
1: ประเด็นแตกวันนี
0: ้ประเด็นแตกแล้วขอบคุณโตโยต้าสุราษฎร์ธานีกับ0772779119นะครับทุกทีทุกโชว์รูมทุกสาขาสำนักงานใหญ่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับโปรโมชั่นพิเศษทั้งปีสำหรับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีกับบริษัทพันทิพย์ทราเวลพันทิพย์1970กับให้บริการรถโดยสารสาธารณะเรื่องการขนส่งเรื่องการเดินทางไว้ใจพันทิพย์ทราเวลจะชายรถจะเมาเป็นคันเป็นรถตู้เป็นมินิบัสเป็นรถบัสติดต่อได้เลยครับที่0611722751โดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตรและปิ่นพันทิพย์นะครับปิ่นพันทิพย์นี่เป็นมือขว้าของพี่ยอดเอกสิทธิ์นะครับอู่ชอกลการพี่น้องครับคุณภาพคู่คุณธรรมตอนนี้มีบริการฉีดผ่อนกันสนิมตายทองด้วยนะครับนอกจากว่าจะซ่อมรถเหลืองรถชนเล็กชนน้อยชนนักชนเบาชนที่ชนวุ้ยมีประกันไม่มีประกันมาแค่นี้ช่างมีคุณภาพและก็วัสดุนี้มากความมาใช้แบบสุดยอดและก็ตรงต่อเวลากับที่ชอบคุณละการโดยโกดําอมฤตคุณพันนารายน้องเมกด้วยนะครับตอนนี้ผู้บริหารอยู่ก่อนถึงแยกไฟแดงวัดมะปริงครับแล้วก็ร้านลงคนชิวร้านนี้ต้องเน้นย้ำมิตรประวามันเป็นร้านที่ว่ารวบรวมคนที่สบายๆในบ้านคนที่มีความสุขกับบรรยากาศสบายอาหารร้อยแล้วก็มีดนตรีฟกซองเบาๆหัวขำๆมีน้องๆมาพอได้ทูทีด้วยนะสมได้กินได้ผักก้อนได้ใบใจหรูๆร้านนะครับนะลงคนชิวนะครับอยู่ผ่านก้อนลำพูไปน้อยนึงแล้วก็ก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้ตอนนี้ก็มีงานมีการอยู่บ่อยๆนะครับสำรองจองโต๊ะกันได้ถ้ามแล้วว่ามีที่นั่งกันไหมนะครับ0815405333นะครับ0815405333ลงคนชิวณบางใบไม้นะครับขอบพระคุณด้วย
1: ครับ

0: ผมในส่วนของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีก็อยากจะให้พี่น้องเข้าใจถึงระบบของเกษตรกรนะครับที่ควรจะเข้ารวมมาเป็นกลุ่มสหกรณ
1: ์ครับ
0: นะจะได้ช่วยเลือกซึ่งกันและกันเพราะว่ามันเป็นคุณค่านะครับในการที่อยู่ในพื้นท่านนะครับของการช่วยเลือกตนเองรับผิดชอบตัวเองคือตัวเองหมายความว่าตัวเองแต่ละตัวเองก็มารวมกันเนี่ยนะ
1: อัตโนนา
0: โตก็มารวมด้วยกันตามระบบประชาธิปไตย มีความเสมอภาคมีความเที่ยงธรรมเอกภาพรวมไม้รวมมือกันนะครับสมาชิกสหกรณ์ก็มีคุณค่าทางด้านจริยธรรมสุจริตเปิดเผยรับผิดชอบต่อสังคมเอื้ออาทรต่อกันและเป็นการสืบทอดประเพณีเขาเรียกว่าสหกรณ์ช่วยเลือกซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีก็เปิดรับสมัครนะครับสมาชิกจะมาเพิ่มจะมารวมกันอ้อมมาส่งหุ้นมารวมกันในการจับจ่ายสิ่งของนะครับแล้วก็ได้เงินปันผลกลับไปมารับสวัสดิการกลับไปเนี่ยมาได้นะครับ0772724611
1: เอกสารไรมั่งสมัครเนี่ย
0: เอกสารกับส่วนใหญ่ที่เขา
1: ใช้จ
0: ำเนาปกติประกอบการมันมีรายละเอียด
1: ใช่ไหมครับตั้งไหมครับ
0: ตั้งก็ต้องเป็นเงินที่เงินอ้อมมาแล้วเงินอ้อมเงินหุ้นอะไรแบบนี้คือเราต้องหุ้นพอสิ้นปีเราก็ได้เงินปันผลไง
1: ถึงแต่ว่าหุ้นไม่มี
0: หุ้นไม่มี
1: ขาดหุ้น
0: ขาดหุ้นต้องไปหาหุ้น
1: ต้องไปหาหุ้นแบบ
0: ก็นั่นแหละคือตอนนี้คุณไม่มีหุ้นไงถ้าว่าหุ้นยังไม่มีก็ไปรวมเป็นหุ้นเป็นหุ้นส่วนกับเราซะ
1: นี่ผมไปเดี๋ยวจะดูเอกสารรวมจะสมัครสมาชิกด้วยเพราะผมเชื่อในสหกรณ์เกษตรเมืองสุราษฎร์คือสหกรณ์ปัญหาสิ่งเดียวนี่
0: คือ
1: ถ้ามีคือเรื่องการเงินการทองถ้าบริหารไม่ดีเรียบร้อยล่ม
0: อันนี้แน่นอนนะครับอันนี้แน่นอน
1: ก็ทำมานานแล้ว
0: มีกระบวนการมีแต่กลุ่มเนี่ยนะครับสหกรณ์ของเราเนี่ยมีกลุ่มย่อยอยู่20กว่ากลุ่มนะครับนะในพันว่าคนเนี่ยเรามีกลุ่มย่อยในกลุ่มย่อยเนี่ยก็จะมีกรรมการดูแลแต่ละกลุ่มเนี่ยนะ
1: เป็นสเต็ป
0: 5คนสมาชิกประมาณ20 30คน
1: ระบบเข้าดี
0: เสร็จแล้วนะในนั้นใน5คนนั้นก็มีประธานเลขามีอะไรเนี่ยอย่างผมอยู่ในกลุ่ม22ก็อยู่ฝ่ายพยายามพันก็จะมีไล่เตือนมีกลุ่มไล่เดี๋ยวนี้ก็เตือนกันเอาส่งสวัสดิการหรือยังส่งเงินกู้หรือยังส่งอะไรยังเนี่ยก็จะต้องเตือนกันก็ต้องบอกข่าวสารอย่างทุกวันนี้ก็ทำมาเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยใน Facebook เนี่ยนะเพื่อจะให้ทุกคนได้เข้าใจในระบบของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าอุดมการสหกรณ์วิธีการสหกรณ์หลักการทั้ง7ข้อได้ต่างๆพี่น้องเอาไปลือได้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังทีละติดติดเนี่ยแต่ว่าถ้าพี่น้องเข้าไปรวมกับเราจะมีความเคลื่อนไหวแบบนี้ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการซื้ออาหารเนี่ย
1: ครับ
0: ผู้บริโภคเนี่ยเราซื้อในราคาสมาชิกแล้วก็เราก็ได้เงินกระพ้นกรรมเนี่ยมันคือช่วยกันเองได้กันเองก็มีคณะบริหารอย่างพี่กัญญารัตน์พี่ตะวันชัยก็เป็นคณะผู้บริหารไม่ใช่ผู้บริหารเป็นคณะของเจ้าหน้าที่ที่ต้องจัดการให้เราแต่ผู้บริหารแต่ผู้บริหารเนี่ยก็จะเป็นประธานที่เขาเลือกมาจากสมาชิกทั้งหมดเนี่ย
1: โอ้คุณถึงระบบสหกรณ์ถวาดำเนินการแบบตามถูกต้องทำนองคลองทำนี่เป็นระบบที่แบบว่าช่วยเลือกเกื้อกูล
0: แน่นอนครับแน่นอนครับเป็นระบบ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
0: 9ใช่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริเนี่ยให้พระราชบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากรมหม่อมพิทยาลงกรณ์เนี่ยนะเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นนมส.เนี่ยพระราชบรมวงศ์เธอกรมหม่อมพิทยาลงกรณ์เนี่ยเป็นพระราชบิดาเป็นบิดาแห่งสากลไทยนะทีนี้สำคัญกับคนสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนมส.เนี่ยผมอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆฐานเขียนหนังสือแล้วก็ลูกสาวของฐานเนี่ยก็เป็นนักเขียนนะนักเขียนเนี่ยลูกสาวของท่านคือหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตแล้วก็เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธ
1: อ
0: วิภาวดีรังสิตเป็นคนดีคนสุราษฎร์เทิดทูนเนี่ย
1: ครับคนสุราษฎร์รู้จักกันดี
0: ครับบิดาของท่านเป็นบิดาแห่งสร้างคน
1: โอ้
0: นะคุณวิภาวดีเข้าใจไหม
1: ครับ
0: นะก็ย้ายเราข้าวหลวงเป็นสร้างคนคือนี่ก็เราเป็นเฉพาะสร้างคนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีแต่ว่าสร้างคนอื่นก็มีหลายสร้างคนสร้างคนออมทรัพย์สร้างคนรถสร้างคนได้เยอะแยะมากมายแล้วเราคือสร้าง
1: ค
0: น
1: นามของฐานก็มาเป็นชื่ออำเภอหนึ่งของสุราษฎร์นะอำเภอวิภาวดี
0: ใช่ครับใช่น้ำตกวิภาวดีกัน
1: น้ำตกด้วยพูดถึงน้ำตกวิภาวดีมีราคาพืชเกษตรมาน้อยนึงครับนี่จากผู้เย่ชัยเมืองประเทศครับอยู่เขตน้ำตกวิภาวดีตรงวังพักแหวนและก็เปิดลานปั้มกันน
0: ะ
1: บ้านก็ลานปั้มก็นี่ก็มีราคาพืชเกษตรมาบอกตลอดเลยปั้มทลายราคาวันนี้ก็8.40 บาทครับปั้มหลวง9 บาทกลุ่มๆกันเลยแล้วก็ราคาน้ำยางสดคุณอำนวยน้ำยางสด4เยกก่อนถึงน้ำตกวิภาวดีวันนี้น้ำยางรับซื้อกิโลละ74 บาทนะครับผู้ใหญ่

0: ในเมืองประเทศนี่มีธรรมาภิบาลและก็สื่อสัตว์และครับโรงไส้นะครับเรื่องของการดับสื่อสินค้าราคาเกษตรในบ้านถึงแต่ว่าไม่ค่ายก็ไม่ไปได้ไปนั่งวดทมนั่งกินกาแฟน
1: ี
0: ่พร้อมต้อนรับทูทีทูทีเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้กันนะมีงานซี่ดำมันนิดหนึ่งคนนี้ในบ้านน่าจะรู้จัก
1: ครับ
0: เสียชีวิตแล้ว
1: ใครครับ
0: เสียลุย
1: โอ้รู้จัก
0: ประสบปีชา
1: ดูจัก
0: อย่าพุ่มได้ข้าวใจให้มันรวมฮุบเลย
1: รู้จักครับ
0: ว่าเสียชีวิตท่านได้ถึงแก่กรรมลงเลยกับเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาครับตอนนี้ญาตินำร่างไปตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางไม
1: ่ครับ
0: อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีการสวดพระอภิธรรมทุกคืนโดยจะทำการประชุมเพลิงในวันที่1กันยายน2569 1กันยาตรงวันอังคารเป็นวันวันอังคาร
1: วันอังคารครับวันอังคารใช่ครับ
0: ซึ่งว่าลมในห้องน้ำ
1: อ๋อลุยประดับอยู่เลย
0: น่าเป็นลูกเคยของร้านในชาทิพย์นี่ลึก
1: ครับ
0: โอ้โกลุยก็เพราะมันก้อนคุยโทรศัพท์พอดีนั่งท่านรองมานพชวนผมไปกินติ่มซำพอไปพบกันนั่งกินกันทีนี้แกไม่อยู่ร้านแกทำบริษัทยามกันรอปภ
1: ครับ
0: ทำรอปภเมื่อก่อนนี่ทำประดับยนต์กัน
1: ใช่ลุยประดับยนต์ยุ่งนี่คร
0: ับ มีสมัยนึงเป็นเคยเป็นสมัครเป็นรองเลขาข้อมูลที่เพชรคุ้ม
1: ใช่ใช่ใช่ก็ยุ่งใกล้ชิดกันไปเดินกันไปกันมาครับเนี่ยโกฟานอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แข่งเร่ง
1: ครับผมครับ
0: นี่คุณเราแสดงว่าสิ่งที่แน่นอนคือว่าไม่แน่นอนเลยนะครับมันตลอดเวลา
1: ก็ต้องตลอดเวลาครับเหลืองของหรือลมอายุมากๆเนี่ยเดินเนี่ยต้องจักจักนี่ต้องหัดเดินตอนนี้เดินเก้ากว้างๆ
0: เส
1: ีย
0: ใจด้วยนะครับหน้า
1: เสียใจครับยัดยัดนะครับหน้าม
0: ีคอนเสิร์ตการกุศลของกูภัยแพทย์พนมวังครับนี่ประธานเบิร์ดวัชราบัตรโยธาฟ้ากันมาครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่จะถึงนี้นะคอนเสิร์ตการกุศลก็ซื้อรถเป็นรถยกสูงช่วยกู้ชีพกู้ภัยประวัติโซนตรงนั้นมันเป็นลักษณะของเป็นภูเขาบ้างแล้วมั้งนะ
1: ครับเป็นพนมวังทันล่มอะไรเป็นอะไร
0: ถึงการส่วนหนึ่งก็นำมาสร้างศูนย์กู้ภัยซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยผู้ประสบเหตุประมาณนั้นแหละนะคอนเสิร์ตวันที่6กันยายนนะครับ6กันยายนนะครับเบาวี
1: นะ
0: เบาวีมา
1: แล้วเล่นดีนะ
0: ทีนั้นเลยกับแค่ๆเลยครับใกล้ๆกันก็มีลานก็กวาดทีมันจะไปมันเนี่ยหนองใหญ
1: ่หนองใหญ่นะ
0: หนองใหญ่ตรงนั้นก็มีซ่าน้ำแล้วก็มีปลาตกปลาประจำถึงหนองใหญ
1: ่
0: ทำทีไว้อย่างช่วยเลยนะครับก็เชิญนะครับนอกจากว่าไปนุกกับบาวีเลยก็ได้กุศลกันด้วย
1: ครับผม
0: 699บาทของปลาปลาหนึ่งนะหนองเบิร์ด
1: ฝากกันย้ำกันอีกทีว่าวันที่
0: 6กันยายนนี่ครับ
1: 6กันยายนครับ
0: 6กันยายนวันนี้แล้วว
1: ันกันยายน
0: วันเสาร์แล้วเสาร์นี้เขาเดินดิน
1: วันอาทิตย์
0: เพราะว่าอาทิตย์วันเสาร์นี้เขาทอดป้าป้า
1: วันเสาร์ทอด
0: ทอด
1: ติดนะ
0: ตัวสีแดง
1: แต่เดี่ยวคางไว้แต่เดี่ยวคางเรื่องของการแต่งตั้งยกใหญ่ในเดือนกันยาเนี่ยนะใช่ไหมมันมีไปแล้วคุณจำเริญแว่นเพชรไปแล้วคุณรัชพลคุณอนุพงษ์เอาตำแหน่งดีว่านั่นๆก็แล้วกันนะ
0: คุณที่ตำแหน่ง
1: คุณธีรสุภาวิบูลพ้นเนี่ยนะก็ไปเป็นผู้ตรวจใช่ไหม
0: ผู้ตรวจ
1: ที่บอกว่าคนที่สำคัญคือคุณสมชายเนี่ยอาจจะไปดูที่ผู้ว่านครใช่ไหมเขาไปดู
0: สมชายลีลาน้อย
1: ผู้ว่าเซมเบ้นี่ก็ไปยู
0: ่
1: พอป้องกันและบรรเทาภัยนี่งานนักเลยเลยนี
0: ่คือว่าไปใหญ่นะ
1: ใหญ่ครับพอดีงานใหญ่เลยครับนะพอมาช่วงนี้ด้วยนะครับนะคุณธีรพัฒน์นครินทร์ชมาศคำชมาศเนี่ยจากปภไปเป็นโยธาธิการและพังเมือง
0: ครับ
1: คุณปิยาปีเจนำนี่พ้นจากผู้ว่านะครับบุรีรัมย์ไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น
0: สอท
1: ่อคนนี้นี่คือไม่ว่าอินโฟขึ้นรูปขึ้นมาเลย
0: ตั้งแต่เริ่มมาเลยยุเติบโตที่บุรีรัมย์ตลอดมาเลย
1: บุรีรัมย์
0: โมเดล
1: บุรีรัมโมเดลเลยนะครับคนนี้นะครับก็เป็นนั่นมานะครับหลังจากนั้นก็มีคุณมนสิทธ์นะครับไปสั้นธนวัฒน์นะครับนะจากจันทบุรีไปยู่ชะเชิงเซา
0: ค
1: ุณทศพลเฟื่ออุดมใช่ไหมเฟื่องอุดมไปจากสำนักงานปลัดไปเป็นผู้ว่าเชียงม้อย
0: นะครับเชียงม้อยจังหวัดเย่จังหวัดเย
1: ่นางสาวชัดประออนนิยมนะครับนะ
0: ครับ
1: จากชาติเสริมเซาไปยุตราดเป็นผู้วัดราด
0: เจ้าเมืองยิ่งนะเจ้าเมืองยิ่ง
1: นะนายพัศกรบุญลักษ์นะครับนายพลจากสำนักงานปลัดเนี่ยนะไปเป็นผู้วาตากคุณณัฐพงษ์สงวนจิตนะครับพ พลจากสุพรรณบุรีไปยุ่นนครราชสีมา

0: มาจากวัดเย้ยเหมือนกันซอซอ18คน
1: คุณจุมพิษเตชรัตน์นะครับผลจากมหาสารคามไปอยู่นครสวรรค์คุณเอกวิทย์มีเพี้ยนนี่มีเพี้ยนนี่คนบ้านเราใช่ไหม
0: คุณก็สมุย
1: คุณเอกวิทย์มีเพี้ยนจากปทุมธานีไปอยู่บุรีรัมย
0: ์
1: ต
0: ้
1: องไปผ่านบุรีรัมย์มาก่อนนะครับนะ
0: อนาคตสดใสนะ
1: ก็ต้องดูอายุแกก่อนนะนะ
0: เ
1: ร
0: วนัทได้นะ
1: นางสาวธนิยานะครับในพินิจนะครับจากพิจิตรไปอยู่ปทุมธานีคุณชนาชนคุณชาทิพย์รุจจะรุจจนาเสรีแม่เอ้ยครับปองคุณประมวลแน่ๆอะไรที่เป็นลูกก็ได
0: ้น่าจะในข่าว
1: น่าจากจังหวัดกำแพงเพชรไปสักแก้ว
0: ครับ
1: คุณปริยาชันทาดิลกนะครับ
0: ครับ
1: จากจังหวัดตราดไปสุพรรณบุรีคุณชัยวัฒน์นี่คนในผู้หวานี่ก็โยกไปยกมาอยู่คุณชัยวัฒน์ชินโกซุ่มเนี่ยนะจากสำนักปลัดเนี่ยนะไปอยู่จังหวัดอุดร
0: แกเป็นผู้ว่าปัญจักรยานพวกนี
1: ้ปัญจักรยานนี่แกทุกโยกไปยกมาโยกไปยกมาอยู่เพื่อของ
0: แกเนี่ยได้ไปไหนแกไปพี่เป็นผู้ว่ามันเดิม
1: มาเลย
0: ก
1: ัน นั่นอย่างที่ว่าไปแล้วเราบอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยก็จะถูกจับตาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยพอดูแล้วก็จะบุรีรัมย์นะตอนนี้คำว่ารัมย์อยู่ข้างล่างเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสุดยอดนะ
0: สุดยอดสุดยอดสุดยอด
1: จะพนมยีรัมย์ด้วยไหมรัมย์เหมือนกัน
0: นักแสดง
1: คุณโซพล
0: สารัม
1: สารัมคุณทีมเป็นข้าวอยู่ตัวนี้นะคุณสวเป็นสว
0: สวคนขับรถนายใช่ไหม
1: อดีตคนขับรถ
0: สีรำไหม
1: คุณประณีตเกรำ
0: เกรำโชเฟอร
1: ์ก็บุรีรัม
0: โชเฟอร์นายใช่ชิดชอบ
1: คือคุณประณีตเนี่ยตอนที่แกไปสมัครเนี่ยนะ
0: สวปัญหามาก
1: คือสวเนี่ยพูดเอาคุณประณีตก็เนี่ยนะนี่ก็โยนไปที่รำแล้วก็ไปที่สวเลยนะคือคุณประณีตเนี่ยแกก็เป็นวุฒิสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันนะ
0: สมัยนี้นะ
1: แกเป็นนะคะแนนแกสูงกว่าเพื่อน54นี่คือคะแนนกันโด่งเลยคนเหลือ
0: คนมาต้านเลยเนี่ย
1: คนเหลือแกมาปึ้งเลยนะ
0: ครับ
1: แกวุฒิการศึกษานี่นะปฐมเจ็ด
0: ต่อก็ไม่กำหนดนะ
1: แต่แกระบุของแกเนี่ยว่าแกอาชีพต้องอยู่เกิน30ปีอะไรแบบนี้นะอาชีพเป็นนักฟุตบอลอาวุโส
0: นักฟุตบอลอาวุโสแกสมัครกลุ่มได้13แม่
1: นั่นเลยน่าจะ
0: น่าจะคุมประมาณนั้นทั้งที่นี
1: ่ทั้งที่นี่พอเขาไปตรวจสอบแล้วว่าแกเนี่ยมึกเป็นนักบุญบ้นไม่น่าทึ่งเพราะว่าถ้าอูโซ่มันต้อง35ปีขึ้นไปทึ่งแต่ดูเลยแก20กว่าว่าแต่น
0: ั้นคือบ่ยอนทำลายไปแล้วไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้แกน่าจะคาดคุณสมบัติก็มีการตรวจสอบแกอะไรที่ผ่านมาเขาตรวจสอบไป
0: ยับลึงลังเย่โต
1: พอแกตรวจสอบเสร็จแล้วเขาก็เขียนไปในใบนั้นว่านักฟุตบอลอาวุโสแกบอกนี่เขาเขียนผิดของแกเป็นนักฟุตบอลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่อายุน้อยๆนู่น
0: คือ
1: ที่ว่าเติมอาวุโสนี่ผิด
0: อ๋อแล้วใครเป็นคนเติมอ่ะ
1: แกบอกว่าตอนแกสมัครเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นคนเขียน
0: อ๋อแล้วไม่เขียนเองเหรอสมัครข้อมูลทางไลน์ต้องมาจากตัวเราไหม
1: นั่นแหละถึงบอกต้องเขียนเองแล้วบอกคนเราที่จะไปสมัครสวนี่ไม่ได้เขียนเองอาจารย์นาถีเขียนเขาก็ท่ามไปแล้วแล้วเซ็นลงไปเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ดูว่าเขาเขียนเติม
0: ก็ไม่อ่าน
1: ไม่อ่านแกบอกว่าแกลืมเว้นตา
0: ไอ้จ้าร้อยเนาะ
1: คือผมฟังในข้าวแล้วผมก็
0: ไปเลยนะ
1: แกไปเหลือแต่ปรากฏว่าแกพลาดนะครับแกได้เป็นสวนะครับต้องลงแกพลาดแกได้เป็นสวก็เลยที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาคือมันมีลายว่าแกมีกันเขาไปซื้อได้เนี่ยคือไฟคุณผลิตครับไอรอเนี่ยว่าม ี
0: ไอติมกับไอรอสองไอ้
1: ไอ้นี่แกก็
0: สองไอ้นี่น่ากลัวไอ้นี
1: ่คนจะไม่กินอยู่แล้วไอติมเนี่ยนะจะบอกแกโทรซับไปห้าคุณแสว่งบุญมี
0: ตัวห้าบ่าวแว่งเลย
1: โทรห้าภายลังที่เซ็ตไปแล้ว
0: ข้อมูลเดี๋ยวมาจากไหน
1: ไม่รู้เหมือนกันคุยกัน39นาทีโทรทำไมโทรไม่ได้แล้วว่าที่เขาแกทุกตรวจสอบไง
0: อ๋อ
1: โทรไปก็เองมันเป็นข้อสงสัยเสร็จแล้วคุณแสว่งนี่ทำไปทำมาคุณแสว่งก็บุรีรัมย์เมื่อแล้ว
0: โอ้นั่นเหรอคนบุรีอ่ะอ๋อเหรอผมไม่ได้รู้ที่อยากรู้แต่อย่ามาแหวงอย่ามาแหวง
1: นะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวนี
0: ้โอ้ศักยภาพสูง
1: ศักยภาพเมื่อที่คุณปราณีนี่แกก็ตอนนี้แกก็เป็นตั้งคำถามคือตอนนี้นะ
0: แล้วมันจะติดเหลืองนี้ไหมที่ว่าล่าสุดที่ออกมาเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเหลืองกกต.

0: จะแจ้งความอาญาผู้สมัครสวคาดคุณสมบัติ
1: ที่นี
0: ่1,700กว่าไร่นั่นนะ1,767ไร่นี่มีโทษสูงสุดจำคุก10ปีนั่นตัดสิทธิ์การเมืองก็นั่น
1: ก็มีคำท่ามเลย1,700ว่าไร่เนี่ยมันรวมไปถึง200ว่าไร่ที่เขาทางด้านไอ้ลอออกมาพูดหรือไม่อ่ะ
0: ไอ้ซองกาซองน่ะ
1: มันอยู่เนี่ยรวมกันไหมอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันมันก็ไม่ได้ชี้แจงเป็นเล็กมาเลยว่าม
1: ันโอ้ภาษาบ้านเราถ้าฉายอยู่ในนั้นมันพุ่งไพ่ไปเย
0: อ
1: ะ
0: อ่ำอ้วมตัวนี้อ่ำอ้วม
1: แต่คำท่ามที่ท่ามว่า1,700ว่าคนเนี่ยที่คาดคุณสมบัติเนี่ยนะมันแล้วเซ็ตเมื่อเดือนพฤษภาคมมิถุนาใช่ไหมอ่ะ
0: ที่ผ่านมาครับ
1: แล้วเพิ่งมาประกาศ
0: ช่วงนี้เข้าวุ้นมันมาร์กเร่งมาดับกระเสือได้มั้งหน่วยรักการไหมอ่ะ
1: คือเอาพันนี้นะครับสวนะครับพี่น้องครับสวเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วตั้งแต่ปี67ใช่ไหม
0: ก็เหมือนก้อนไม่ลงใส่ซื้อมวลชนสว
1: มีคนถามผมมีคนถามผมมาร์กมีคนถามผมมาร์กว่าทำไมไม่ลงใส่สื่อมวลชนก็ได้ใส่กล้องก็ได้ใส่สิ่งแวดล้อมก็ได้
0: ใช่ครับบำนาญก็ได
1: ้คนก็รู้จักพอได้แล้วมันเลือกระดับอำเภอได้ไปจังหวัดไปเลือกนู่นนั่นกันเหมือนกันนะผมบอก
0: ถึงใส่ซื้อไม่ยังมีใคร
1: ผมแล้วนี่นะมันแปลกผมว่ากระบวนการมันไม่ค่อยน่าลงเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่นกรู้แล้วนะ
1: คือผมก็คิดตอนนั้นนี่ผมตอบตอนนั้นเลยตอบคนที่ได้มาว่าสอสอนี่เราต้องลงไปหาเสียงเราสมัครสอสอสอทอเราลงไปหาเสียงเราไปพบปะคน
0: ครับ
1: ถ้ามีการพบปะคนเราต้องการ30,000คะแนนเราพบปะคนสัก50,000 60,000
0: นี่
1: ห
0: ม
1: าย
0: ว่าม
1: ีโอกาสนั้นพังกันไปแต่สอสอวอนี่นะมันพบคนไม่หมาก
0: ใช่คนสมัครด้วยกัน
1: เนี่ยแต่ต้องให้คนตรงนั้นรู้จักทีนี้เขารู้จักเราเป็นพื้นรู้จักเป็น
0: พื้นในม
1: ุมน้อยเลยต้องเป็นพื้นแต่ผมก็ไม่ได้พูดประดานนะผมก็บอกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้เงินนะช่อใช้เงินมาร์กถ้าต้องใช้เงินเนี่ยจะได้มา30,000เสี้ยงนี่นะซ่อวอนี่ก็ต้องใช้เงินแต่คงไม่มาร์กนะแต่ว่า
0: ถูกเลยพอมันวงมันแคบวงมันแคบ
1: แต่ว่าต้องให้ตรงเป้าไม้นะ
0: ขาจะมักส่งไปหน้าก่อนนะ
1: ให้ตรงเป้าไม
0: ้
1: นั่นแหละก็เลย
0: ต้องยิงให้ตรงเป้าม
1: ันยิงให้ตรงเป้าถึงข่าวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาเป็นพันนีหรอกสมัยนั้นแต่จริงๆมันก็ออกมาทำนองนี้จริงๆ
0: ไ
1: ง
0: นี่ถ้าว่าไปสมัครกันน่าจะผ่านมั่วมืดเลยนะผมนี่เมื่อสวสู้แล้วก็มีติดบัญชีเข้าไปกันติดรายชื่อเข้าไปด้วย
1: ไม่ใช่ว่าติดบัญชีเข้าไปกันครับตาพงผู้ที่ไม่เป็นสวนี่เต็มเม็ดเลยครับสู้รัฐนี่ที่อยู่ที่เขาเอามาส่งแล้วคนเนี่ยสู้รัฐเท่าไร
0: นั่นแต่โซวอต้องมัดเป็นโซวอประเทศนั่นโซวอไม่ใช่การจังหวัดนะเป็นโซวอห้องทุกคนในประเทศ
1: บุรีรัมย
0: ์14คน
1: 14คนครับบางจังหวัดไม่มี
0: บางจังหวัดไม่มีไม่มี12จังหวัดนะไม่มีโซว
1: อนั่นดิ
0: มันแปลกใจจริง
1: ๆมันแปลกมีอะไรที่มันแปลกๆไม่ชอบมา
0: พ
1: าม
0: ีก็บอกตัวแกใครตัวแกแต่หนุนเรื่องที่มาโซวอไม่เนี่ย
1: คือตอนนี้นะครับเรื่องของสวเนี่ยนะครับนะก็ติดตามมาตลอดสัปดาห์นะครับก็มีเรื่องที่ว่าคุณยิงชีพใช่ไหมคุณไอติมค
0: ุ
1: ณ
0: เนี่
1: ย
0: ไอติมกับไอล้อ
1: ไอติมคือไอล้อนี่เป็นองค์กรนะคือแกก็เอาเอกสารมา
0: ก็เป็นตั้ง
1: เลยคุณยิงชีพเลยนะปุ้งปุ้งถ้าไม่นั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเผยเอกสารนี้หมดเลยถ้ากกต.ไม่จัดการภายในวันที่28นี้นะ
0: ยกมาคู่เลย
1: วันเดี๋ยวเราจะไปแจ้งความดำเนินการหมดเลยทำไมนั่นยกมาคู่แต่กกต.ก็แก้ลำมาแล้วว่าไม่ใช่จะมานั่นยิบแปดไม่ใช่กกต.เลยแก้ลำมาประกาศไอ้1,700นี่ก่อน
0: 1,700
1: ทางเดียวมันวินิจฉัยไปแล้วใช่ไหมเอาประกาศนี่ไปก่อนแต่เรื่องของเรื่องที่มันก่อนเกินก่อนหน้านี้เกิดหมายความว่าไอ้เอกสารนั่นเนี่ยคนก็พูดคนนู้นคนนี้ก็พูดพูดที่เกี่ยวข้องนะสีทรายสีน้ำเงินก็บอกเอกสารนี่มันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงใครก็อุปโลกมาก็ได้ใครไปตึ้งทำเอไอขึ้นมาก็ได้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในนั้นนะ
0: ไม่มีการพูดนะ
1: มีการพูดใครจะทำขึ้นมาได้ไอเบอร์โทรศัพท์ใครจะทำมาได้คุณพาราดอนคุณกรวีก็พูดมาแบบนั้นปากดเอามันเป็นคำพูดที่ให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคน
0: ปัจจุบันเนี่ย
1: นวรัตน
0: ์
1: พันตำรวจโท
0: พลโท
1: พลตำรวจโทแกก็ใส่ชุดนั่นมาเลยแกก็บอกว่า

0: คือประเด็นคือเก้เนี่ยบอกว่าจะต้องไปแจ้งความให้ DSI ไปแจ้งความดำเนินคดีเผยแพร่สำนวนคดีหัวสวยันกระทบกับการเปิดเผย
1: ดำเนินคดีกับใครอ่ะ
0: กับคนที่เอาเอกสารออกมานั่นแหละ
1: ก็แสดงว่าไอ้ติ้มเมลอหรือว่าคนดีเจาะมาทีแรกอ่ะทำเอกสารรุดอ่ะ
0: คือไอ้คนที่มาพูดตอนแรกต้องใช้ว่าเอกสารนั้นไม่จริงไม่จริง
1: ถึงยิงชีพนี่บอกว่าคนที่ไม่ชอบมาพาคนเห็นความไม่บริสุทธิ์โปร่งใสไม่ออกมาให้เอกสาร
0: คือกระบวนการตอนแรกคิดว่าเอกสารนั้นอาจจะไม่จริงแต่พอเรามาตีพูดแบบนี้ปากก็มันเมื่อนก็ยอมรับว่าเอกสารนั้น
1: ถามยืนยัน
0: เอกสารจริงแล้วก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีครับผู้ที่เอาเอกสารนี้ออกมา
1: ถึงปฏิบัติการไหม
0: ถึงคุณยิงทิพย์ก็คุณไปเรียกว่าคือเขาทนไม่ได้ใช่ไหม
1: ทนไม่ได้
0: ปากก็ว่าบอกว่าคนที่พูดเขาบอกว่าผมไม่บอกแล้วผมจะบอกได้ไงอ่ะแหล่งข่าวผมไม่คนที่ให้ผมมาบอกใช่ไหม
1: รักษาเรื่องข่าว
0: อ่ะเขาเป็นแค่ระดับปฏิบัติการ
1: ปฏิบัติการ
0: ปฏิบัติการปฏิบัติการน่ะก็แทงวิชาการเขาแล้วปฏิบัติการพอบรรจุกันไปเนี่ยสี่สามเลยนะสี่สามถ้าว่าบรรจุตั้งแต่สี่หนึ่งสี่สองเขาเรียกไอ้ชำนาญการMA เนี่ยไอ้ปฏิบัติงาน
1: ครับ
0: ไอ้นี่ถือว่าสี่สามเนี่ยปฏิบัติการให้ไอ้พวกเนี่ยข้างๆแบบเนี้ยถึงพระถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีนักวิชาการก็บอกว่าม้ายากไหมพ่อมีถึงไปอยู่ในระบบราชการนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปแจ้งความหรอกซื้อไม่ยากเพราะคนที่เกี่ยวกับสำนวนมันมีกี่คน
1: ที่มันมีจ้างสำนวน
0: ที่มันอยู่ตรงนั้นได้นะแต่เอามาเนี่ยเอาออกมาปากอดบาไปแจ้งความจะบอก
1: ทีเล็กปณีในบ้านคนหนึ่งว่าลุดมาจากสมัยโคกทวีซอดซ่องดู
0: ก็แกก็บอก
1: ว่าวันปั๊บไม่ใช่นะ
0: แกบอกว่าลุดมาจากรัฐมนตรีคนที่แล้วก็งงๆพอไปพอแล้ววันเอ้าไม่ใช่
1: ตอนนั้นก็พอตำแหน่งมาแล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: สมัยต้นนี่แหละสมัยต้นนี่แหละไม่ใช่ทีนี้ผมมันเป็นสมัยต้นมาแล้วถึงก็พูดแกก็พูดไปถึงมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่มันเป็นดังขึ้นมาคือคำว่าไอ้หอกหัก
1: ค่อยเล่นคำนี้ทนายอันไม่
0: ถ้านายอันเวลามันโพดได้เนี่ยทนายอันมันขอโทษคำเองมันทนายอันก็มักจะแฮตใส่ว่าไอ้หอกฮัก
1: หอกฮักนี่หมายความเพื่อแทงไม่เข้าหรือว่าม
0: ันเป็นภาษาอีสานมันเป็นภาษา
1: ไทย
0: ออกฮักคือล้อเล่นกันในวู่วัยรุ่นคนอีสานพอพูดได้ไอ้หอกฮัก
1: คือบันโดด้าไม่เจ็บคำนี้นะ
0: ไม่เจ็บ
1: แต่ทางอีสานเจ็บนะ
0: ถ้ายุเรียนถ้าคนเรียนหนังสือกรุงเทพทุกได้เนี่ย
1: ประมาณ
0: ไอ้หอกเจ็บเหมือนกันไอ้หอกฮักคือคนไม่ได้เหลืองได้ร้าวนะ
1: อ๋ออ๋ออ๋อ
0: เสร็จแล้วแกก็บอกว่า
1: โอ้แฮชแท็กไอ้หอกฮัก
0: ไอ้หอกฮักแกก็บอกนี่เอาใช้คำที่ไม่สุภาพถ้าละมุนตีแรงว่าใช้คำไม่สุภาพถ้าฮักว่ามีคนไปถึงหวาธนาคารแล้วก็แฮชแท็กว่าลูกไอ้ขี้คุกอ่ะจะเป็นผู้มั่ง
1: โอ้ปนีรู้อยู่แล้ว
0: มันกลายเป็นว่าขยายพ้นจากเหลืองสมผันนี่กลายเป็นเหลืองว่าเอาผมมาพูดพันนี้อ้าวคุณเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคุณ
1: ไม่เหมาะสมนะ
0: พอคนปนทุกข์มันเขาไม่หวากันเขาไม่เยียดกัน
1: แบบนี้ก็เรียกบูลลี่นะบูลล
0: ี่ต้องบอกโอ้ไม่เหมาะสม
1: แสดงว่าพอทนายอันนี้คือเป็นคือทุกคดีมาก่อน
0: แกก็ให้สัมภาษณ์นะครับแกก็ให้สัมภาษณ์คือพลตำรวจโทรุตุพลนวรัตน์ในแกให้สัมภาษณ์แกเคยรับราชการผมเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าแกอยู่เป็นตำรวจที่ไหนแกว่าแกเคยรับราชการอยู่บุรีรัมย
1: ์บ้างก็แล้ว
0: บ้างก็แล้วบุรีรัมย์แล้วเมื่อกี้เลยรับราชการบุรีรัมย์เคยจับนะ
1: เคยจับพ่อของทนายอัน
0: เคยจับพ่อของตรงไหนอันในนั้น
1: แต่พูดถึงเรื่องนี้ไม่คุณมาเปิดเผยนะว่าไปแล้วมันเป็น
0: เซตแล้วนั่นแหละถึงทำไปทำมาตัวเล็กเนี่ยดูตัวพันเนี่ยไอ้พลตำรวจตัวบุรีรัมย์เนี่ยเคยเป็นอดีตลูกน้องของสวท่านหนึ่งที่บุรี
1: ไม่ผ่อนเลยนะที่ว่าร้อยกว่าความรุดที
0: ซึ่งนี่พี่น้องประชาชนนายผู้ท่านผู้ฟังมันจะเป็นพ่อไม่พ่อเนี่ยมันทั้งค่ำทั้งแล้วพ่อหนำตาไล่ไม่ใช่
1: ชีวิตนี้มีแต่บุรีรัมย
0: ์พ่อมันไปมันแปรผลนั้นซึ่งมาอยู่ดีวันดีคืนดีก็บอกว่าวันที่28เนี่ยกกต.นี่ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนี่จะต้อง
1: ไป
0: จะต้องมาท่านแล้งเหลืองของไอ้นี่จะรับสำนวนส่งต่อไปไซซ่านไม
1: ้
0: ปรากฏว่าประกาศตุ้มก็เป็นเรื่องของจะดำเนินคดีอาญาครับ
1: ครับ
0: ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ค่าทุนสมบัติ1,767คน
1: ใช่ใช่ใช่
0: กลายเป็นเสียแบบนั้นคำท่ามาท่ามารวม200ที่หวานั้นไปไม่
1: ไม่ตอบไม่ตอบ
0: ไม่

0: ตอบไม่ตอบใช่ไหมเออมันเป็นเสียแบบนี้มันก็มีคำท่าต่อคือมันไปเลยมันก็ต่อหนึ่งตึงปึ้งตึงตึงไปตึง
1: พูดถึงเป็นกกต.นี่ถ้าว่าเปรียบเสมือนกับกีฬาคือเป็นกรรมการขึ้นกรรมการนี่ผมบอกได้เลยนะว่ามีแต่ว่าเมื่อตัวกับตัวกันมีจบทิ้งแต่ว่าในเมื่อเป็นหน้าที่ใช่ไหมต้องทำไปตามหน้าที่ก็ต้องยอมรับบทบาทของตัวเองถูกไหม
0: ก็ไปก็สมัครเข้าไปไม่ใช่เหรอ
1: ก็สมัครเข้าไปกันหรือก็ไปนะเพราะถ้าเป็นคนอาซาไปอาซาไปอาซาไป
0: ทีนี้กกต.เขาเรียกคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ดูแลการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: มีมาตั้งแต่ปีนับนู่น40มาที่4ก็ตั้งใหม่ใช่ไหมเป็นชุดเล็กใช่ไหมมีกระบวนการจัดการเลือกตั้งมันชอบส่วนเคยทำผิดคือสำคัญเขาที่บทบาทที่มีความต้องคือย้ายทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นผู้จัดการคือต้องถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีใครคาดจุนบอลก็ดำเนินคดีปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเข้าไปแต่คำว่ากกต.นี่มาจากไหนครับกกต.คือองค์กรอิสระ
1: มาจากสว.
0: มาจากสว.
1: สว.มาจากไหนล่ะ
0: สว.มาจากไหนสว.มาเมื่อก่อนสวก็มาจากตัวแทนสมัยนู้นสมัยเล็กนั่นก็มาเลือกมาแต่ละองค์กร
1: มั่งกัดสั้นมั่งเลย
0: มาสั้นมาจำตำแหน่งก็มาจากหลายทางสมัยก่อนนะแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยมาจากการที่เลือกกันใช่ไหมเนี่ยสมัยนี
1: ้ก็จะมาจากหัวนี่แหละเพราะว่าเมื่อกับเขี้ยนเผื่อไอ้หัวเพราะว่าถ้าไม่หัวไม่รู้ที่เหลือก็ไม่ได
0: ้ทีนี้พอเสร็จแล้วกกต.จัดมีการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ถ้ามีข้อสงสัยว่าหัวไม่หัวขายสีเหลืองเงินสีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยกกต.ไม่ดำเนินการเมื่อเห็นในเรื่องผิดปกติเอกสารออกมาจากดีเอสไอ้วันนี้ก็ไม่นั้นคือการลุยไม่แล้วตอนนี้ถึงถ้ากกต.ไม่ดำเนินการต่อไปที่ศาลเพื่อจะให้มีการพิจารณา
1: ไม่ยินโตพิจารณา
0: ไม่พิจารณาก็เท้ากกต.กับหลักศาลสวนี่วายเห็นไหมทำไม
1: มันก็มีคนรองนึกอาเจ็ดแล
0: ้
1: ว
0: นี่ก็โดยบอกทีนี้มันบุญวายกันไปใหญ่ทีนี้ถ้ามาพอเป็นแบบนี้เซ็ตสมมติว่าผ่านไปเอ้าสว.นี่ไปทำหน้าที่ไรนะสว.ก็มีหน้าที่ในการเห็นชอบตั้งบุคคลที่ข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระองค์กรอิสระนอกจากกกต.เลยไม่ได้นะปปช.สตง.
1: สารรัฐมนูญ
0: สารรั
1: ฐมนูญปสช.
0: มัวตัวมดนี่ถึง
1: ตอนนี้ตั้งไปมากเลย
0: เออ
1: 40กว่าคนแล้วตั้ง
0: ถึงแบบนี้มันไปกันใหญ่นะครับน่าจากปี2500อ้อมลงไม่ไกลไป2567ที่กระบวนการมันบินเมไปเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการสัมมนาเขาเรียกว่าสัมมนาวิชาการ
1: ทอดรหัสที่ว่าขึ้นเวทีอภิชิตกันเลยกัน
0: นั่นแหละทอดรหัสสัมมนาวิชาการวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาแล้วก็ทางออกวิภาวิจารณ์นี่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันหน้าพรรคประชา
1: ธิป
0: ั
1: ตย์ก
0: ระ
1: บวนการ นี่เมื่อวาน
0: ไม่ใช่
1: จุนนั้นไม่ได้ขึ้นเวท
0: ีวันนี้
1: ชนนั้น
0: นี่ครับ
1: คนละเวที
0: คนละเวทีครับเวทีเมื่อวานนี่เขาพ
1: ู
0: ด
1: จะแปลก
0: ๆเออเขาพูดถึงในคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเออ30ปีเนี่ยประวัติศาสตร์สังเกตระบุว่าความล้มเหลวเชิงรูปธรรมสำคัญคือระเบียบประชาธิปไตยคือลักความรับผิดชอบของนักการเมืองที่ไม่เคยถูกนำมาปฏิบัติจริงเนี่ยนะแค่พูดไปถึงขนาดบอกฝ่ายผู้มีอำนาจที่เขียนกติกาเองลงเล่นเองออกแบบนวัตกรรมเหลือกสว.เนี่ยที่แปลกประหลาดเพื่อไปสู้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มสามารถวางแผนยึดกลุ่มสว.เสียงสว.นั้นแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระคือจริงๆแค่พูดไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียด้วยซ้ำ
1: แกก็ว่าไปเรื่อย
0: นี่คุณอภิเทพนะอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนเนี่ยนะแกเป็นอดีตรองนายกเนี่ยแกก็เป็นผู้ร่างผู้ด้วยขึ้นมากกต.นี่แกบอกมัน
1: เป็นด้วยเท
0: ่
1: าไ
0: รนะใช่มันเป็นช่วงที่ตกต่ำที่เห็นได้ชัดเปรียบเสมือนที่ในอดีตที่ประชุม
1: เป็นคนร่างอาจารย์มีชัยนะ
0: มีชัยเขาเปลี่ยนไงบวรศักดิ์เขาไม่เอาแกเขาไม่เอากันเลย
1: แต่ก็แกถึงว่าแกบอกแกร่างวันนี้นู่นนี่ที่มาที่ไปปั๊บแกร่างได้หมดนั่นคนชกพลาด
0: คุณต้องแค่นะ
1: คุณต้องล่าครับ
0: เออนี่คือแน่ๆคุณอาจารย์วิชาแกก็บอกว่าเป็นนวัตกรรมนะ
1: คนนี้มีชื่อคนนี้มีชื่อเป็นเป้าคนนี้เป็นเป้า
0: คนแกเป็นปวช.ก่อน
1: วิชามหาคุณ
0: แกบอกว่ามันไอ้คุณไอ้ล้อไอ้คุณไอ้ล้อเนี่ยคุณ
1: ย
0: ิ้มชีมเนี่ยเป็นนวัตกรรมเหมือนกันที่กล้าออกมา
1: คือสิ่งใหม่ที่เพิ่งออกมา
0: สิ่งใหม่ที่ออกมาคุณจะเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันก่อน
1: แต่ก็บอกพรีชีฟนะนี่จะเป็นพรีชีฟ
0: ก็ต้องพรีนะครับแต่พ่อมเนี่ยนะครับย้อนกลับไปบอกถึงคนพ่อมไม่รู้ว่าใครหรอกที่อยู่ใน DSI เนี่ย
1: ที่ว่าส่งเอกสาร
0: เอกสารเนี่ยพ่อมในฐานะที่เป็น
1: เรื่องตังค์กันนะ
0: พ่อมเป็นอดีตข้าราชการนะผมบอกได้เลยเขาทำทุกต้องแล้วนะครับ

0: คือถ้าเขาอยู่ในหน่วยงานเขาทำงานรวมกับคณะได้กันนะเนื่องที่ดูที่ไม่ชอบมาพากลหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องระบบราชการของเขาในฐานะเป็นข้าราชการนะ
1: ปกป้ององค์กรด้วย
0: ปกป้องครับมีสิทธิ์ปกป้องเผื่อสมบัติของอะไรเขาเรียกว่าสิ่งที่ดีงามของประเทศชาติ
1: แต่ในความเป็นจริงไม่ปนนั้นในบ้านในความเป็นจริงนะ
0: แต่ผมเชื่อว่าคนนี้เป็นวีรบุรุษนะครับวีรกรรมเกิดขึ้นแต่คนนี้เนี่ยบางคนว่าเป็นห่วงคนคนนี้ผมว่าไม่น่าเป็นห่วงหรอกพอถึงขนาดที่เขาเอาไปให้ฝ่ายค้านเอาไปให้ไอลอเนี่ย
1: ผู้นำฝ่ายค้าน
0: ตอนนี้เขาต้องได้รับการดูแลคนนี้ที่น่าเป็นห่วงคืออย่าพึ่งเปิดเผยเขานะไม่รู้ว่าเขาเป็นใ
1: คร
0: แต่คิดว่าข้างในรู้แล้วแหละว่าใคร
1: ใช่
0: เขาก็ต้องไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับการปกป้องสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเป็นในระบบราชการเราตรงนั้นมีรายเหตุการณ์ที่เด็กตัวเล็กๆ เนี่ยเอาเอกสารไปแช่
1: เ
0: ลยทำให้
1: พลัดพลั้ง
0: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนกับไปรองเรื่องโกงซอบทองทิ้นนะมาจากคนซอบเล็กๆเนี่ย
0: ใช่ไหมครับ
1: ขอเลยคะแนนใช่ใช่
0: เขาขอดูคะแนนนี่เขาขอดู
1: แสดงว่าถ้าวันนี้ถูกต้องไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้
0: อาจารย์พุทธทัศน์นะถ้าวันนี้ถูกต้องนะไม่ต้องดินครับไม่ต้องดินไม่ต้องแท้ไม่ต้องแท้ออกนูไม่ลืมแว่นตามั่งไปนูไปนี่ไม่ต้องแท้ครับถ้าวันนี้ถูกต้องอะว่าไหมครับ
1: ผ่านฝากถอนเอาอย่างผู้ให้การนับต้นอีกสักช่วงนะครับขณะนี้เวลา11นาฬิกา46นาทีครับช่วงปลายของวันเศร้านครเดินดินครับโตโยต้าสุราธานีฝากไว้ในหัวใจไส้ไว้ในอมจิตทุกทีทุกโชว์รูมทุกซ่าค่านะครับไม่ว่าจะเป็นเวียงซะไม่ว่าจะเป็นตาคุ้นไม่ว่าจะเป็นดอนซักไม่ว่าจะเป็นซัมมุยไม่ว่าเป็นทาทองไม่ว่าจะเป็นเมืองสุราธานีที่ไหนก็ตามแต่กับที่มีโชว์รูมโตโยต้าสุราธานีที่นั่นมีความสุขพี่น้องครับ0772779191โตโยต้าสุราธานีเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวขึ้นรถลงเรือกับบริษัทพันทิพย์ทราเวล1970โดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตและกับปิ่นพันทิพย์กับอวิรุธชูมี่นะครับอวิรุธนี่เป็นมือขว้าของพี่ยศพันทิพย์ครับเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนเรื่องของการมอรถตู้รถมินิบัสรถบัสต่างๆนานาเส้นสายหลายทางประสบพบปัญหาเรื่องของการเดินทางสาธารณะนะครับ0611722751นะครับบริษัทพันทิพย์1970นะครับอู่ชอคนละการครับโดยอมริตคุณพันนารายณ์และกับลูกบ่าวกับน้องเมฆทำงานทำการในคุณภาพคู่คุณธรรมนะครับเรื่องข้องงานซ่อมรถยนต์ทุกชนิดครับรถญี่ปุ่นกาซ่อมรถยุโรปกาซ่อมเรื่องข้องรถประกันภัยทุกบริษัทมาได้เลยไม่มีประกันภัยครับรถเดียวทันใจคุณภาพดีรับประกันคุณภาพงานตรงที่อู่ชอคนละการก่อนถึงแยกไฟแดงวัดมาปริงกับอมริตคุณพันนารายณ์เรื่องร้านอาหารเรื่องนังให้บายบายใจเนืองหลังกันทูทีนัดผักพวกเพื่อนฟูงมาสร้างสั้นกินลมชมวิวฟังเพลงเบาๆแนะนำที่ลงคนชิวลงแปลว่ารวบรวมคนแปลว่าโ
0: ม
1: ่เรานี่แหละนายบ้านชิวคือสบายสบายรวบรวมคนบายออกบายใจรวบรวมคนร่อยๆไปที่ร้านลงคนชิวอยู่ที่บางใบไม้ครับก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้ร่มรื่นสบายบรรยากาศเป็นกันเองที่สำคัญราคาไม่แพง0815405333ลงคนชิวนะครับฝากกันไว้และนี่เชฟออดเชฟออด
0: ครับออดเชฟออดอยู่ประจำนะ
1: เชฟออดประจำสแตนบาย
0: ถึงความ
1: ส
0: ุขของ
1: ได้เลย
0: นะครับนะมาถึงสร้างกันเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับปรารถนาดีเหลืองของยากจะให้เราเข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งกับสากลเขาบอกว่าวิธีการของสากลคือการนำสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมประโยชน์ของมวลสมาชิกและก็ชุมชนโดยไม่หลักเลยนะไม่ละเลยในเรื่องของลักธุรกิจที่ดีนะครับโดยการรวมมือรวมแรงรวมใจกันมานะครับนะมารวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรวมทำงานรวมหุ้นรวมกันฝากแชร์ความรู้ความสามารถมารวมกันมาแชร์กันรวมใจคือซื้อสัตว์ต่อกันเสียสละเผื่อส่วนรวมสามัคคีขณะนี้ก็มีการสัมมนาทำแผนกันนะครับปี71ถึงปี75โดยสร้างผลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี077272461ร้านของเรานะครับสีทำการของเราอยู่ข้างทีวิวาการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตลาดไม่ซอย7อยากจะให้แวะเวียนไปสักครั้งไปพูดคุยนะครับนะสมัครเป็นสมาชิกกันได้สามัญหรือว่าสมทบนะครับแน่ก็ยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับนะ
1: รายการนี้มีคนต่างด้าวฟังมั้งไหมนะท่าน
0: คนต่างด้าวฟังไหมคนต่างด้าวต้องฟัง

0: ต้องเร่งทำหน้าพอตอนนี้มันกฎหมายต่างดาวเต็มเม็ดเลย
1: มันมีเรื่องการเนรเทศฉบับไม่กันนั่น
0: ฮะเนรเทศ
1: เนรเทศฉบับ
0: เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวาน
1: ที่28เมื่อวานนั่นเพราะว่าตอนนี้มันปัญหาครับ
0: ครับ
1: ปัญหาเรื่องต่างดาว

0: จุกจิกเรื่องปันนันปนูปันนี้ปรากฏว่าฝ่ายนี้ปักธงฟรีปาเลสไตน์
1: อืม
0: ไอ้ยันลังกา
1: ฟรีปาเลสไตน์เลยนะ
0: เอาว่าใจอิสราเอลเลยแม่ครับว่ามันทุกบ่อเลือดถ้าเป็นไก่ชนคือคำว่าฟรีปาเลสไตน์นี่ห้ามพูดนะครับทีนี้ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมยิวก็ไม่ยอมปรากฏว่ายิวนี่ไประดมพล
1: ครับ
0: ปักพวกคุณกระดิกมาถล่มร้านนี้ทางโซเชียลผมเป็นมังไห้แบบหลดดาวมังแล้วมังปันนันปันนุ่มถึงขั้นที่ร่างมีการคู่ฆ่า
1: โอ้โหนะ
0: คู่ฆ่าทางโซเชียลนะ
1: ทางโซเชียล
0: คนใช้กันสุดท้ายฝรั่งเศสไปแจ้งความ
1: ถูกจับใช่ไหม
0: ถูกจับดำเนินคดีสั้นพิพากษา
1: ห้าพัน
0: รับ 5,000 ถูกลงอาญาปีหรือจะปีแต่ว่าไม่ทำไรหลังจากออกมามารบกันต่อแล้วทางในอำเภอก็ห้ามตำรวจก็ห้ามมาอย่ารบพ่อแล้วพ่อแล้วยับที่บ้านปลายเรื่องนี้ออกไปต่างประเทศปรากฏว่าคนยิวในฝรั่งเศสให้ขาหัวข้องไอ้บ่าวนี่ห้าเส้นขาหัวฝรั่งเศสในไทยนี่ให้ขาหัวห้าเส้นมาเข้ามาตรงนี้ฉักจะบ้านปลายกลายเป็นเรื่องระหว่างประเทศทีนี้สุดท้ายเนี่ยมีการคุยเรื่องนี้ว่าจะทำยังไงดีทั้งหมดน่าจะเนี่ยทั้งโซกไฟ
1: เอาละ
0: นี่ครับนี่กฎหมายระเบียบ
1: มันเกิดมาจากสมุยไงนะ
0: มาจากเรื่องนี้เลย
1: แต่จริงๆเลยเรื่องของอิสราเอลมันไปปักป้ายค่ายที่ดินมาก่อนแล้วใช่ไหมที่กอพังงันใช่ไหม
0: ถูกทีครับ
1: ถูกทีที่ภูเก็ตเนี่ยมีการบอกคนภูเก็ตไม่ทนเมื่อวานนี้ก็พูดกันเยอะเหมือนกัน
0: เมื่อวานนี้เรารวมตัวกัน
1: รวมตัวครับไปคุยกันเลยนะครับบอกว่าไอ้สำหรับอิสราเอลที่มันมาห้ามยุ่งไม่เกิน15 วันพอมีไว้ครับ
0: ไม่ต้องให้ก้าวมาเลยก็ดี
1: ใช่ไหมทีนี้กฎหมายนี้ออกมาเมื่อวานนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกระเบียบประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมานะครับในการเนรเทศคือก็มีความผิดเนรเทศที่จะต้องส่งกลับเนี่ยตามตรงนี้คือเข้าเมืองผิดกฎหมายนี่เข้าเมืองแย่งอาชีพคนไทยลักลอบทำงานโดยไม่มีอนุญาตชายนอมินีทำธุรกิจแอปประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
0: นิติกรรมอำพราง
1: หน้าปลอมแปลงเอกสารก่ออาชญากรรมรายแรง
0: นี่มีจังเพลเลย
1: อยู่ในนี้หมดเลย
0: นี่เข้าค่ายเนรเทศหมดเลย
1: เนี่ยต้องเนรเทศหมดเลยนะครับนะนี่นะครับออกมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตรงปฏิบัติน
0: ี่คำว่าเนรเทศไม่ใช่เฉพาะสั้นชัดอิสราเอลนะครับถูกสั้นชัดครับ
1: ถูกสั้นชัดถ้าสร้างปัญหานะ
0: ต่างดาวก็เหมือนกันนะเนี่ยใครที่มีลูกจ้างต่างดาวมีพม่ามีไอ้เรามีกัมพูชาในความปกครองนะดูเลยนะเหมือนกันนะชายพื้นท่านเดียวกันนะ
1: ยังเป็นรบกันนะ
0: อย่านะอย่าเล่าเล่านะ
1: ต้องเนรเทศ
0: มีความผิดเหลืองกล้องโทษ5 ปีขึ้นไปนี้สามารถเนรเทศได้แต่ต้องผ่านทางปลัดกระทรวงส่งไปถึงนายกรัฐมนตรี
1: แต่ก็ต้องฝากถึงเจ้าหน้าที่ว่าต้องจริงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าต้องแม่งเข่งนะครับไม่ใช่ว่าเขาออกก้อนไม้เป็นมู่มาถึงก็เตะเข้าไปในนั่นลาว
0: ตัวเอง
1: ก็ฝากลาวถึงว่ากูได้ปลามันกินลาวคือพอคนไปมีข้าวไปสู้ข้อห้าพันนีพันนีข้าวไปถึง
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวเหลืองผ่านได้พันนีไม่ได้แล้วนะ
0: มันทำได้ทีเลย
1: ทำได้เพลงนี้มันก็ทวงติ้งกันไว้ก่อนนะครับเนี่ย
0: คือเรื่องนี้มันตั้งแต่นายบ้านจำข้าวนู่นได้ไหมถือว่าแมมชาวฝรั่งเศสยิงตัวตายที่มอบมรดกกับ
1: นาย
0: บ
1: ้
0: าน
1: คนไทยแน่
0: ทั้งทีลังมันเปลี่ยนห้าจากแมมนี่กันในเรื่องของทรัพย์สินที่ว่ามีใช่ไหมทำไมถึงมีสิทธิ์ครอบครองได
1: ้
0: ที่ดินเหลืองอะไรไปเนี่ยสร้างห้าดินมาทรัพย์
1: นั่น
0: เ
1: ลยนั่นเลย
0: มันบานจากเรื่องนี้มาทีลังนักข้าวคนนึงในสุราษฎร์บ้านเราไปทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ท
1: ึ่ง
0: ไปทำก็ไปเจาะทีลังไปออกเรื่องวิลล่าไปออกเรื่องการครอบครองที่ดินนู่นนี่นั่น
1: เลยมัดมากันไม่รู้กี่รอบใช่ไหม
0: โอ้ยแม่ทับกับบินมาทีนั่นหลืมลังมัดใหญ่โตเริ่มจากประเด็นนี้คร
1: ับ ประเด็นนี้นะดังนั้นต้องจริงจังนะครับเพราะตอนนี้ก็ออกประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเลยมาแล้วนะครับ
0: เรียบร้อยมาขับชายเมื่อวัน
1: แต่ผมว่าข่าวนี่ก็เป็นข่าวที่ออกมาเมื่อวานแต่ว่าภาพที่แชร์กันมากนอกจากไอ้เหลืองหัวสวเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการยกย้ายข้าราชการเนี่ยที่มีการไหว้ย่อ
0: ก็เมื่อวานนั่นแหละ
1: ไหว้ย่อคือแม้มันก็ช่างพื้นน่ะคือจริงๆไหว้ย่อไหว้ไม่ให้หนักข้าวเห็นไม่ให้กองเห็นก็ได้นะจังเพิ่งมาไหว้หน้าต
0: ู้ไหว้แต่ว่ามันสูงไรคิดว่าน่าจะกลองไปถึงแต่ว่า
1: เดี๋ยวนี้มาไหว้หน้าตู้พอดีนะ
0: ถึงแต่ว่าปลัดมาไทยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้กลองมันสูงถึงหร
1: ือมันคือปกติการไหว้ด้วยความเคารพน้อมๆมันก็มีลำดับนะครับนะการไหว้ของรับไหว้อยู่ลำดับได
0: ้นะน้อมๆเบญจะ
1: ไหว้เนี่ยคือก้มเนี่ยเมื่อกับพระเนี่ยนะพระผู้ใหญ่วายของมือเขาจะโน้มที่สร้างไว้นะ
0: ครับจะมีวิธีนะ
1: แต่ที่บอกว่าไหว้ยอคือแกยอเข้า คือภาพเนี่ยแกมียอเข้าคือคุณอันซิดสัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแกวะแกวาย

0: ไอ้แกว่าให้เลยแกยอเข้าคือไม่ได้โน้มซี่ซากลงไปแน่ครับนะ
1: มันเลยงับ
0: มันเลยลงไปคือยอเข้าชนิดนู้นเป็นทำนองว่าแกจะขุกเข้าเลยนะท่านนายกรับไม่ทันนี่แกขุกเข้าเลยเขาก็บอกเรื่องนี้มา
1: แกถือว่าทำมันนั่น
0: คือแกร้อนมาจากการรีเซ็ตเขาบอกว่า
1: เข้าว่าเป็นนั่น
0: คือเดิมทีเนี่ยแกร้อนๆเน่าๆแกรู้สึกว่าเดินห่างๆนายกปกติแกก็ติดเลย
1: แกนี่
0: ก
1: ่อนนี่แล
0: ้วไปที่นานเนี่ยแกก็เดินมาห่างๆคุณจะมีคนอีกคนเดินไปอธิบดีกรมปกครองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แกก็เดินไปถึงห่างๆเพราะว่ามีข้าวว่าแกเนี่ยต้องโยกย้ายไปยู่เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1: พูดถึงยู่มหาไทยมันท็อปเร็วนะยัยสุดเร็ว
0: คือจริงๆในระบบราชการผมบอกได้เลยนะครับตำแหน่งปลัดที่มีที่ว่าคนปรารถนาที่สุดนะครับคือมีสูงสุดในติ๊กก็อย่างนึงคือตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคือยุคกับนายกแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของกำลังใช่ไหมมันก็คือมหาไทยมหาไทยนะครับนะแต่ทำไมทำไมนะครับเมื่อประกาศออกมาตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มคุณอันซิดเกย์ก็รอดหลังกระทรวงมหาไทยต่อไป
1: ม
0: ั
1: ดกับสั่งมัดเลยยังแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าได
0: ้ก็จะเป็นเรื่องของทีนี้ก็ต้องผู้ว่าโยกย้ายไปอยู่จังหวัดในรองผู้ว่าขึ้นเป็นผู้ว่าแล้วแหละ
1: ได้เข้าผู้ว่าสุรัตน์ยังอยู่ที่เดิมไหม
0: อยู่ครับแกก็อยู่ต่อไป
1: ย
0: ัง
1: ไม่ไปที่ใช่ไหม
0: ไม่ไปครับไม่ไปก็ว่าประมาณอยู่อีกปีนึงไงว่าอะไรประมาณนั้นแกก็อยู
1: ่ดีแล้ว
0: ทำไมครับนะทีนี้ว่าย้อนนี่ก็กลายมาเป็นคำท่าม
1: คือเขาเซลล์นะ
0: ปัจจุบันนี้มันเป็นคำท่ามดอะไรกันนะ
1: เออเขาเซลล์กันมากจัง
0: อย่าไปไหว้ฐานนั่นนะมันฐาน
1: เอ41นั่น
0: ฮะ
1: 41นั่นนะ
0: 41มาก้อยก็เลย41ย่อยกว่าเผื่อนปลัดกระทรวงนี้ย่อยกว่าเผื่อนนะครับนะย่อยกว่าเผื่อนจริงๆนะครับก็เป็นซีซั่นนะครับเรียกว่าซีซั่นเดี๋ยวนี้เห็นไปหมดนะครับถูกสิ่งหรือยัง
1: ก่อนหน้านี้ก็ทุกเซลล์เริ่มเป็นวอลเปเปอร์อนุทินถ้าเล่งข้าปั๊บเอาปลัดป๊อปอยู่ข้างล่างแล้วไปรัสเซียก็ไปกัน
0: เขาก็ท่ามาแกไม่ได้ทั้งทำกันเลยใช่ไหม
1: ผมอยู่กับท่านนายกเพราะว่าเกิดมีข้อราชการที่ต้องปรึกษาหรือระดับนี้ก็ผมก็ประสานงานทันทีเพราะว่าผมสามารถติดต่อผู้ว่าตลอดเวลาแกมีเหตุผลของแก
0: คร
1: ับมีคนเร่งแล้วแต่จะไม่ผ่าปลัดกาเซ่ปลัดนู่นปลัดนี่ตามนั่งให้ปิดพวงเลยท่านประธานใช่ไหมเวลาจะหรือจะ
0: คือกระทรวงมหาดไทยจริงๆคำว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะดูแลภายในประเทศนะครับเข้าใจไหมกระทรวงมหาดไทยจะดูแลการปกครองเนี่ยครับภายในประเทศคือดูแลผู้ตรวจผู้ว่าอำเภอคืออยู่ในกระทรวงมหาดไทยคำว่ากระทรวงมหาดไทยคือดูแลภายในประเทศกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศแต่แกไปครับต่างประเทศยังก็ไป
1: ไปเพลรัสเซียแล้วไปหมด
0: จะไปดูงานจะต้องดูแลภายใน
1: แต่พูดถึงแกสุดยอดนะ
0: สุดยอดไง
1: เพราะตั้งแต่สมัยพี่อ้วนนู่นกี
0: ่เลยแกอยู่นะมาแต่แกร้อนตอนพี่อ้วนแกก็หนาวหน้าอยู่นะครับแกก็หนาว
1: แกมีคุกอ่อนนี่อยู่นะ
0: ใช่แกหนาวหน้า
1: แกยกย้าย
0: แต่ใช่แกก็หนาวหน้าอันนี้ก็ประเทศไทยขนาดนี้นะครับมีการโยงใยไปมากมาโยงใยสาวไปสาวมาคุดไปคุดมามันจะออกไปในรูเดียวกันนั่นคุดออนไปเจอกันเม็ดแล้วดีนะเนี่ย
1: มันมีรูพังเฮ้ยพี่ในบ้านรูพังเฮ้ยคือมันมีรูขึ้นมันหนังเปย์ออนมั้งเลย
0: มันเปล่าก็มันไปสี่เดียวมันไปในรูสี่นั่นหนังมดเลย
1: ก็มันจะเป็นที่อื่นไม่รอดยุ่ยรอดกันต้องปรับตัวเลย
0: นักวิชาการก็จะคอยดูของกกต.จะคอยดูของเหลืองของตรงนี้จะไปสุดตรงไหนกันนะครับนะวันนี้ก็จะมีการสัมมนาอีกนะครับ
1: เอาละครับหมดเวลาแล้วพี่น้องครับขอบพระคุณทอนำเลี้ยงผู้ให้การนับนุ่นโตโยต้าสุราษฎร์ธานีกับบริษัทพันทิพย์1970อูชอกุลการกับลงคนชิวครับ
0: ครับผมนะก็ขอบคุณสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับนะที่ให้การสนับสนุนทอนำเลี้ยงกับผมมาให้ได้เดินทางมานั่งเล่นกับนายผู้นะครับขอบคุณน้องแซม
1: เอาพบกันไม่เท่านะครับนักเข้าเดินดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่ากทม.ขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้กกต.ยัน14กันยายนชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่หลังพิจารณาครบ

0: สำนวนแล้วพลพีวรสิทธิ์เปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางหลังพบเคยถูกจับถูกสั่งปิดแต่ยังคงเปิดให้บริการเนเน่ขอบคุณคนไทยส่งแรงเชียร์และต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นค้นหาเขตภัยพิบัติเนปาลทิเบตล่วงเข้าสู่วันที่4ยอดตายหายพุ่งเกือบ 2,000 รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งไปขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ครับเกรงจะได้รับผลกระทบจากควันพิษซึ่งนายกรัฐมนตรีล่าสุดก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเองด้วยนะครับเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้ครับล่าสุดเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมจะนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยบอกว่าหลังติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดเช้านี้พบว่ายังคงมีกลุ่มควันลอยคละคลุ้งอยู่ภายในซากของอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดน้ำควบคุมบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากตัวอาคารถล่มลงมาทำให้ภายใต้ซากอาคารยังคงมีเชื้อเพลิงอยู่ในลักษณะเป็นเท่าทานจึงทำให้การฉีดน้ำไม่สามารถเข้าไปถึงจุดนั้นได้ครับทางกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมรถแบ็คโฮไว้ตั้งแต่เมื่อคืนโดยเช้าวันนี้ครับมีการหารือกับทีมวิศวกรเพื่อเอารถแบ็คโฮเปิดทางเข้าไปด้านในเพื่อหาจุดต้นเพลิงแต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะโครงสร้างอาคารโดยรอบเสี่ยงที่จะถล่มลงมาดังนั้นทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังแต่เคราะห์ดีเหตุการณ์ครั้งนี้ครับไม่พบผู้เสียชีวิตเนื่องจากตัวอาคารไม่ได้เป็นที่พักอาศัยมีเพียงผู้บาดเจ็บประมาณ10รายอาการสาหัส1รายต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครมีเพียงประชาชน1รายครับที่มีอาการสำลักควันขณะนี้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์แล้วพบว่ามีผู้ประกอบการ100รายมีร้านค้าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับประมาณ300แผงล่าสุดมีผู้มาแจ้งความจำนงกับสำนักงานเขตประมาณ70รายพบว่าบางรายมีมากกว่า1แผงส่วนการเยียวยากทม.มีระเบียบและข้อบังคับในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วแต่รายละเอียดตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้โดยสำนักงานเขตมีตั้งเต็นท์อำนวยการให้ความสะดวกกับผู้ประกอบการเข้าแสดงความจำนงได้ที่บริเวณภายในวัดพระพิเรนครับส่วนกรณีที่มีคนร้ายเข้ามาฉวยโอกาสขโมยของในช่วงชลมุนเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยแล้วและอยากจะฝากถึงผู้ที่ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นโทษหนักด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับยังมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องควันและกลิ่นก็ขอให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เพราะควันมีระยะรัศมีขึ้นอยู่กับทิศทางลมตอนนี้ครับทิศทางลมไปทางใต้ไปทางวัดสาเกตระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรโดยรอบนะครับทางกทม.ก็ได้มีการประสานอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดแล้วนอกจากนี้ครับอาคารพาณิชย์อีก 2-3 คูหาที่ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบก็พบว่าบริเวณชั้น3และชั้น4ถูกเพลิงเผาไหม้แล้วก็ได้มีการอพยพคนออกมาทั้งหมดแล้วความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้ครับจำนวนรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในอาคารขณะเกิดเหตุก็ยังไม่ทราบจำนวนเนื่องจากช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ใกล้ปิดให้บริการจึงไม่ทราบว่ามีรถจอดอยู่กี่คันและก็ช่วงสายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งก็พบเห็นว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็สกัดกลุ่มควันที่ยังปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบไปโดยส่วนใหญ่ตอนตีห้าครึ่งครับแล้วก็ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็ก ก็ทำให้น้ำเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ยากเบื้องต้นนำรถแบ็คโฮเข้าไปรื้อเศษซากในจุดที่ยังมีกลุ่มควันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำอัดเข้าไปได้อย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาและโครงเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนแล้วก็ยังทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักครับ
1: ค่ะมาเรื่องการเมืองกันบ้างนะคะนายณัฐพงศ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบอบน้ำเงินค่ะนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกละหุกเล็กน้อยที่จะทำให้จะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะก็คือเรื่องวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลการตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสว.นั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่นายณัฐพงศ์กล่าวในเบื้องต้นนะคะจากนั้นค่ะนายณัฐพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจัดเวทีนี้ให้ตรงกับวันครบรอบ100วันกับการที่ตนออกมาชี้ให้สังคมเห็นระบอบสีน้ำเงินวันนี้ครบรอบ100วันพอดีที่ตนเองออกมาโพสต์สื่อสารอยากจะบอกถึงประชาชนคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ตัวเองออกมาสื่อสารคำนิยามที่สั้นที่สุดคือระบอบสีน้ำเงินก็เหมือนตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการถ่วงดุลตรวจสอบยึดโยงประชาชนจะไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสว.ที่อาจจะถูกจัดตั้งมาหรือว่าโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ต้นนะคะว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบทั่วประเทศอยู่การแสดงความเห็นก็เป็นการแสดงความเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมาก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพนะคะว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินทั่วประเทศค่ะดังนั้นนายณัฐพงศ์บอกว่าสิ่งที่คิดนะคะหมุดหมายสำคัญในเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือรัฐบาลในปัจจุบันตนเองเนี่ยคิดว่าเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยกันส่งเสียงนะคะว่าอยากได้ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่กินอยู่ทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะมาผลักดันร่วมกันนอกจากนี้ยังเชิญชวนทุกคนค่ะให้คิดเพิ่มเติมนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จะเอาผิดคนโกงสว.ยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่4ใน7คนถูกเลือกมาจากสว.ชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในจำนวนในสำนวนที่ถูกสั่งฟ้องด้วยดังนั้นจะคาดหวังได้อย่างไรกับการใช้อำนาจใช้อำนาจจะบอกว่ามีมูลบอกได้ว่ามีการโกงสว.จากคนที่ถูกเลือกเข้ามาจะมีประโยชน์ทับซ้อนตรงๆกับหลายคนตรงนี้บอกว่าแทบเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นตนก็อยากให้ทุกคนมองเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่านักการเมืองหลายๆคนรวมถึงตัวตัวเองด้วยนั่นคือคุณณัฐพงศ์นะคะเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้มาดูในเวทีเดียวกันนี้นะคะจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะก็มาในเวทีเดียวกันค่ะซึ่งในเริ่มต้นเนี่ยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าขอเริ่มต้นด้วยการต่อว่าผู้นำฝ่ายค้านนะคะบอกว่าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยให้ประธานที่ฝ่ายค้านมาเชิญตนนะคะแล้วตนก็ตอบรับไปจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการพูดเย้ากันนะคะแบบติดตลกนะคะซึ่งตัวนายอภิสิทธิ์บอกว่าตนนั้นได้พิสูจน์นะคะที่นายกพูดว่าจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูแมนนั้นอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขามีกำหนดจะไปจัดการสัมมนาโครงการนี้ที่โรงแรมภูแมนแต่ว่าก็ไม่ได้จัดนะคะจากนั้นค่ะนายอภิสิทธิ์ก็พูดต่อไปนะคะว่าเบื้องต้นก็อยากจะขอให้กำลังใจทุกคนนะคะที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ว่าในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะว่าการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้นตรงนี้ไม่ได้ดูนะคะที่รัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าต้องมาดูที่ฝ่ายค้านด้วยนะคะเพราะถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าทุกวันนี้นะคะสังคมไทยแม้ว่าจะเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ยอมรับการกระทำหน้าที่การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือว่าทำไมค้านอย่างเดียวแต่ในความจริงเป็นจริงแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเวลาที่ใครดูการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภานะคะกฎหมายส่วนใหญ่ต่างๆเนี่ยฝ่ายค้านก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่องนะก็มีการลงคะแนนให้ไม่ได้คัดค้านดังนั้นคน จะต้องรับรู้บทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าในเวลาที่เห็นต่างเนี่ยก็แสดงความเห็นต่างไปดังนั้นนี่แหละการเห็นต่างมันคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้านค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฝั่งทั่วไทย
1: กกต.ครับยืนยัน14กันยายนนี้ชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่ครับหลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วนายณรงค์รักร้อยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงคดีหัวสว.ครับที่กกต.นัดลงมติว่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้โดยยืนยันว่าจะมีมติในวันที่14กันยายนจริงโดยพิจารณาไปหมดแล้วเมื่อวานนี้พิจารณาทุกสำนวนที่เป็นปัญหาของสว.และทางกกต.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์เพราะตลอดระยะเวลา3เดือนที่เราทำเราพิจารณามาโดยตลอดครับอาจจะมีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ประชุมเนื่องจากมีภารกิจอื่นก็เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ครับเมื่อถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายณรงค์บอกว่าอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบางประเด็นที่ต้องสอบถามเมื่อถามว่ามีกลุ่มภาคประชาสังคมหรือว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกมาเคลื่อนไหวจำเป็นต้องมอนิเตอร์ด้วยหรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่หรอกครับเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วเราก็ทำตามสำนวนของเราพร้อมย้ำว่าต้องว่าไปตามข้อกฎหมายตามระเบียบแบบแผนที่มีข้อกฎหมายอยู่เมื่อถามว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ภายใต้การกดดันอะไรใช่หรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรมากดดันขอให้มั่นใจพวกเรากกต.ทั้ง7คนขอบคุณครับ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกนะคะพูดถึงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่สงขลาระหว่าง31สิงหาคมนี้ถึง1กันยายนค่ะบอกว่าวัตถุประสงค์หนึ่งสำคัญในการลงพื้นที่ก็คือรับฟังปัญหาข้อเสนอเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของพื้นที่ซึ่งรัฐบาลยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนข้อห่วงใยข้อกังวลเพราะว่าครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่จะเป็นโอกาสที่นายกและรัฐมนตรีจะได้ไปฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความเคลื่อนไหวแนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอชนะสงขลารัฐบาลก็รับทราบพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายแต่ก็ขอชี้แจงนะคะว่าสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานีโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาใช้เวลาศึกษาอยู่3ปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาก็ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่การเลือกการพัฒนาการจัดทำแนวทางติดตามการประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาการศึกษาได้จัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า40เวทีครอบคลุมประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาทั้งนี้ค่ะ C นะคะ SEA เป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาปัตตานีในภาพรวมพิจารณาทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งโดยครม.ได้รับทราบแล้วก็เห็น

0: ชอบการจัดทำไปแล้วตั้งแต่16มิถุนายนที่ผ่านมาและความเห็นต่างเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังนะคะสำหรับจนะวันนี้ก็มีทั้งเสียงของประชาชนและผลการศึกษาก็มีการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมกันอย่างกว้างขวางในการพิจารณาการพัฒนาต่อจากนี้ก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันอย่างรอบคอบค่ะยึดประโยชน์ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญค่ะ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาครับนายพลพีพร้อมด้วยนายวรศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬโดยในพลพีย้ำไม่มีเคลียร์และก็มีเป้าหมายอีกหลายแห่งที่จะเข้าไปจับกลุ่มด้วยครับเมื่อคืนนี้ครับในพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้น577คลับซึ่งตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกทมหลังสืบพบว่าเปิดให้โดยการเกินเวลาที่กำหนดแล้วก็ตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานประกอบการนายพลพีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ครับเคยถูกจับกุมไปเมื่อ16สิงหาคมปี68แล้วก็ยังเปิดอยู่จึงได้มอบไปให้กรมการปกครองส่งสายลับโดป้าสวัสดมาทำการสืบระยะหนึ่งแล้วก็สืบเพิ่มเติมเรื่องของการประกอบธุรกิจของต่างด้าวและชื่อว่าเจ้าของที่นี่ครับน่าจะเป็นคนจีนเพราะนักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนก็พบว่าใช้ WeChat นะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันจากคนจีนครับมีพนักงานหรือว่าที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนมีหน้าที่เอนเตอร์เทนคนมาเที่ยวนะครับแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าทั้งปัญหาเรื่องของภาษาหรือว่ามีปัญหาในร้านนอกจากนี้ยังตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งก็ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองไปดูในข้อกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะถ้าเข้าไปเข้าข่ายตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะทำเรื่องส่งต่างด้าวเหล่านั้นกลับประเทศต้นทางทันทีนอกจากนี้ก็ยังตรวจพบยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในห้องน้ำตรวจพบปัสสาวะพบสารเสพติดด้วยนะครับโดยนายพลพีมั่นใจว่าร้านนี้ประกอบธุรกิจโดยใช้โนมินีซึ่งเป็นคนไทยบางอันมีคนไทยบางหน้านะครับเพราะคนที่ดูแลร้านโดยเฉพาะคนดูแลลูกค้าเป็นคนจีนแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการจ่ายเงินเป็นของจีนทั้งหมดดังนั้นจึงบ่งชี้ว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้ว่าที่มีชื่อคนไทยที่มีชื่อวัชชาติซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านก็ตามแต่เราเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นเจ้าของร้านจริงๆแต่ที่พิจารณาโดยรอบแล้วก็เชื่อว่าร้านนี้เป็นของคนจีนครับสำหรับร้าน577คลับแห่งนี้เคยถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อ16สิงหาคมปี68โดยเจ้าหน้าที่มาจับกุมแล้วครั้งที่แล้วและได้ทำเรื่องไปที่กรุงเทพมหานครให้ดำเนินการสั่งปิดแต่ก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่จนถึงณปัจจุบันโดยในพลพีตั้งข้อสังเกตว่ากทม.ยังไม่ได้สั่งปิดหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งตรงนี้เองตนก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างก็ตามได้ย้ำนะครับว่าจุดยืนของรัฐบาลชุดนี้ชัดเจนใครมาเบียดเบียนหรือว่ามาทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจสีเทามาเอาเปรียบคนไทยรายได้ไม่เข้าประเทศไทยมันต้องหยุดได้แล้วถ้าท่านไม่ทำผมก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและขอเตือนเจ้าหน้าที่ว่าอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันต้องขยับออกไปให้หมดเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้จริงๆทุกคนมีหน้าที่ต้องทำเพื่อชาติขอให้ทำไปอันนี้เป็นคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามสถานการณ์น้ำค่ะที่อีสานจังหวัดนครพนมลำน้ำสาขาสายหลักล้นความจุนะคะมีลำน้ำอูนลำน้ำสงครามค่ะที่ตอนนี้เอ่อท่วมพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรเสียหายเกือบแสนไร่เลยทีเดียวระดับน้ำโขงแม้จะลดลงต่อเนื่องวันละ10เซนติเมตรเพราะว่าฝน

0: หยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาล่าสุดนะคะน้ำโขงอยู่ที่9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง2เมตร40เซนติเมตรก็คือ12เมตรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังมีการได้รับผลกระทบค่ะจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เลยจะต้องเตรียมพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอในพื้นที่อำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาน้ำรอระบายค่ะลำน้ำสาขาสายหลักนะคะทั้งลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอูเทนตอนนี้ก็ยังวิกฤตนะคะมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมเผยค่ะมีข้อมูลที่ได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมนะคะ 98,000 ไร่ค่ะตรงนี้ก็คือพื้นที่การเกษตรที่เสียหายแต่ว่าหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำนะคะจากแม่น้ำอูนแล้วก็ลำน้ำสงครามที่ไหลมาสมทบกันที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำล้นไหลระบายลงแม่น้ำโขงได้ช้านะคะมีพื้นที่นาข้าวกว่า 52,000 ไร่เสียหายนะคะในอำเภอศรีสงครามรองลงมาอำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่ค่ะทั้งนี้ชลประทานนครพนมก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดเลยเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำโขงหากระดับน้ำลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห์ก็อาจจะลดความเสียหายลงได้นะคะส่วนฝนตกหนักนะคะที่อยุธยาค่ะมีลมกระโชกแรงในพื้นที่วัดโบสถ์สมพรชัยนะคะอยู่ที่หมู่1ตำบลราชครามอำเภอบางไทรทำให้ต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่สูง12เมตรกิ่งขนาดใหญ่หักลงมาตกใส่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยพังเสียหายแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนบาดเจ็บพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันตัดกิ่งไม้เคลื่อนย้ายกิ่งต้นตะเคียนหักโค่นออกจากพื้นที่เปิดทางและป้องกันอันตรายเพิ่มสำรวจความเสียหายก็พบภายในวัดค่ะยังมีต้นไม้หักโค่นจากแรงลมอีกหลายจุดเลยรวมถึงหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากกิ่งตะเคียนหักทับนะคะเจ้าอาวาสวัดโบสถ์สมพรชัยพระสมุสุชินวรปัญโยอายุ60ปีบอกว่าก่อนหน้านี้ขณะออกบิณฑบาตตามบ้านเรือนประชาชนก็พบว่ามีต้นไม้กิ่งไม้หักหลายแห่งระหว่างเดินบิณฑบาตมีกิ่งไม้หักอยู่ร่วงลงมาใส่ศีรษะจนบาดเจ็บเย็บถึง7เข็มเบื้องต้นวัดและชาวบ้านก็ช่วยกันจัดการต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นพร้อมสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อเตรียมซ่อมแซมศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยและหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนค่ะ
1: ตำรวจเกาะคาระดมกำลังกวาดล้างเด็กแว้นยึดรถ23คันหลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการแว้นกันแข่งรถกันส่งเสียงดังนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะคาของลำปางครับส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและกำลังตำรวจในพื้นที่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวขี่รถจักรยานยนต์หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าคืนวันศุกร์และวันเสาร์ครับมักมีกลุ่มวัยรุ่นนำรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพบางคันก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกมาขับขี่บนถนนพหลโยธินรวมถึงถนนสายต่างๆในพื้นที่จำนวนมากชาวบ้านบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวมีพฤติกรรมขับขี่ด้วยความเร็วรวมกลุ่มประดองความเร็วสร้างความเดือดร้อนรำคาญและก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังตามจุดเสี่ยงแล้วก็เส้นทางที่ได้รับแจ้งก่อนเข้าตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ในช่วงกลางดึกก็สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้23คันจัดทำประวัติเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไป21คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับนำรถจักรยานยนต์ทั้งหมดไปตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ที่พอเกาะคาเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพรถเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปตำรวจยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้ากวาดคาอากวาดล้างกวดขันจับกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวขี่รถจักรยานยนต์สร้างความเดือดร้อนโดยเฉพาะการแข่งรถในทางและใช้รถที่มีการดัดแปลงผิดกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
0: เดเน่สาวน้อยคนเก่งเดินทางถึงไทยแล้วค่ะกลับถึงบ้านที่ภูเก็ตแล้วนะคะซึ่งตัวน้องก็ขอบคุณคนไทยที่ส่งแรงเชียร์แล้วก็ต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นสำหรับเนเน่รอยัลค่ะที่ไปสร้างความประทับใจบนเวทีอเมริกาสก็อตแทเลนต์ซีซั่น21ด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์ก่อนจะสร้างความฮือฮารอบควอเตอร์ไฟแนลนะคะด้วยการได้รับโกลเด้นบัสเตอร์จากเบลบีส่งผลให้ผ่านทะลุเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเยาวชนคนไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกสำหรับน้องเนเน่หรือแพรรัติการอำลอยพร้อมครอบครัวเดินทางถึงภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมามีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายมนชัยตนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนประชาชนสื่อมวลชนค่ะมาร่วมต้อนรับหลังไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยนะคะ บรรยากาศต้อนรับอบอุ่นมากค่ะทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงก็ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดา

0: แฟนชาวภูเก็ตที่มารอต้อนรับและยังบอกด้วยว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องและเผยว่าการคว้าโกลเด้นบัซเซอร์ในครั้งนี้เป็นความฝันที่กลายเป็นจริงซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะทุ่มเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับแจ้งงดการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาภูเก็ตไว้ชั่วคราวรวมถึงตั้งใจจะกลับไปทุ่มเทกับการเรียนหนังสือควบคู่กันไปด้วยสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเตรียมตัวเลยนะคะเชียร์น้องเนเน่ค่ะสำหรับการแข่งขันอเมริกาสกอตทาเลนต์ซีซั่น21ก็จะแข่งกันในช่วงเช้าวันที่23กันยายนอันนี้คือตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเนปาลและภูมิภาคปกครองตนเองทิเบตของจีนยังคงเร่งค้นหาและกู้ภัยจากเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มเฉียบพลันแถบเทือกเขาหิมาลัยเป็นวันที่4ครับยอดผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 คนแล้วครับปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำหลากและดินถล่มฉับพลันจากฐานน้ำแข็งพังทลายในแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลภูมิภาคปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่วันที่4แล้ววันนี้นะครับโดยยังมีผู้สูญหายเกือบ 2,000 คนรวมชั้นชาวต่างชาติอย่างน้อย517คนการค้นหามีขึ้นท่ามกลางการเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำรอยขณะประชาชนในอำเภอณวกตต้องอพยพขึ้นไปบนพื้นที่สูงครับหลังทะเลสาบบาริเออร์ธรรมชาติที่ก่อตัวขึ้นหลังภัยพิบัติระลอกแรกยังคงเปราะบางและก็เสี่ยงน้ำจะทะลักล้นออกมาได้ทุกเมื่อครับกรณีนี้ทำให้ทีมกู้ภัยในเนปาลและจีนต้องระงับภารกิจชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ก่อนจะเริ่มภารกิจได้ใหม่หลังจากมีการประเมินแล้วว่าความเสี่ยงอยู่ในจุดที่บริหารจัดการได้แต่อย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยของจีนคาดว่าจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องในสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางภารกิจนอกเหนือไปจากโครงสร้างพื้นฐานสะพานและถนนที่พังเสียหายและถูกตัดหลังจากภัยพิบัติครับข่าวบอกด้วยว่าสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวสูญหายไปเป็นจำนวนมากในเนปาลและทิเบตเนื่องจากทางเดินไปยังภูมิภาคนี้เพื่อแสวงบุญในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวฮินดูและก็ชาวพุทธโดยมีผู้มาเยือนนับหมื่นคนในแต่ละปีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และในจำนวนนี้ชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาแสวงบุญเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวนมากเดินทางผ่านเนปาลไปยังภูเขาไกลลาดในทิเบตซึ่งเป็นยอดสูง 6,400 เมตรที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณอย่างยิ่งสำหรับชาวฮินดูชาวพุทธและผู้นับถือศาสนาเชนยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย626คนสูญหายอยู่ 1,924 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนครับ
0: ผู้นำอิหร่านเปิดเผยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการถูกคว่ำบาตรนะคะโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเชชเคียนของอิหร่านแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะว่าการส่งออกและนำเข้าของอิหร่านลดลงร้อยละ25ถึง35ตรงนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศอิหร่านเคยส่งออกน้ำมันได้เกือบ90ล้านบาร์เรลในช่วงสั้นๆที่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดแต่ปัจจุบันไม่สามารถรักษายอดส่งออกดังกล่าวได้อีกต่อไปวันเดียวกันทางการอิหร่านประณามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของของสหรัฐนะคะบอกว่าเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐขณะที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศห้ามการกระทำใดๆที่อาจทำลายความสามัคคีในสังคมและสร้างความกังวลใจความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอาจจุดชนวนให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศอีกระลอกแถลงข้อมูลของเศรษฐกิจผู้นำอิหร่านมีขึ้นท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมาครบ6เดือนในวันเดียวกันและก็การเจรจา ยังคงชะงักงันรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกระดับความพยายามในการลงโทษอิหร่านทางการเงินสิ่งที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่วันจันทร์ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมยินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: บอกข่าวเยาวรุ่น
1: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
2: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่

0: ตั้งครึ่งจนถึงบ่ายโมงครับสัปดาห์นี้อสมทสงขลา FM 96.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังอสมททั่วภาคใต้อยู่กับพี่แจ็คผู้น่ารักดูแลกันไปพร้อมกับน้องๆคนเก่งของเราวันนี้มาถึง3คนนะครับในกิจกรรมที่เราได้พูดคุยกันน้องๆรอกันอยู่แล้ว
1: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดีแฮปปี้ทั้งครอบครัว
0: นักเรียนพลเมืองดีนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค5เลยไม่แต่เฉพาะในจังหวัดสงขลานะครับน้องได้รางวัลในระดับภาคเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10โดยมีการประเมินจากเอกสารผลการสัมภาษณ์นะครับผลงานการสัมภาษณ์แล้วก็การจัดลำดับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในระดับของประถมศึกษาแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาครับเดี๋ยวจะเริ่มไปพูดคุยกับน้องๆกันทีละคนเลยนะครับเดี๋ยวคนแรกกันก่อนในด้านของรางวัลชนะเลิศนักเรียนพลเมืองดีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: แนะนำตัวครับผม
2: สวัสดีค่ะเด็กหญิงณัฐศพุฒนวลค่ะเรียนเชมิเจอร์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โครงการห้องเรียนพิเศษ SMT โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลค่ะ
0: ห้องเรียนพิเศษห้องอะไรนะ
2: SMT ค่ะ
0: SMT เหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นห้องเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
2: เป็นห้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะ
0: ถ้าเกิด SME นี่ก็เกี่ยวกับอังกฤษอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่มั้ย
2: มันจะมี4โครงการค่ะถ้าเป็นม.ต้นค่ะ
0: อันนี้ของยว.เหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ SMT
2: ใช่ค่ะ
0: หมายถึงว่านักเรียนที่มีความสนใจด้านของเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ย
2: ถูกต้องค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
2: ชื่อเล่นชื่อเมเจอร์ค่ะ
0: เมเจอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงหนังนะ
2: ไม่ใช่
0: นะสบายสบายวันนี้ไม่ต้องเครียดคุยกับเมเจอร์ก็จะบอกว่ามีแต่เรื่องราวสนุกสนานกันในวันนี้ตอนนี้ได้อยู่ม.ไหนแล้วนะ
2: มัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ
0: ม.3แล้วที่ยว.นะครับตอนนี้เราเป็นไงมาไงถึงเข้ามาร่วมประกวดนักเรียนพลเมืองดีได้เนี่ย
2: ก็คือหนูมีครูที่ปรึกษาค่ะคือครูมนพรก็แกก็ส่งไฟล์เอกสารสำหรับสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนพลเมืองดีตอนแรกแกก็บอกว่าเฮ้ยมันแบบมีอันนี้น่าสนใจนะอยากให้หนูลงสมัครก็เลยว่าหนูก็เลยเข้าไปอ่านรายละเอียดค่ะก็เลยว่ารายละเอียดมันน่าสนใจมันเกี่ยวกับการทำพวกจิตอาสาเกี่ยวกับพวกการเป็นพลเมืองดีแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็เลยว่าลองสมัครดูแล้วก็ลองทำเอกสารส่งไปค่ะ
0: น้องบอกว่าทำในชีวิตประจำวันของน้องนี่คือเรื่องอะไรบ้าง
2: หนูเวลาแบบว่างๆก็จะชอบไปสอนการบ้านเพื่อนทำแบบเหมือนช่วยเพื่อนติวอะไรเงี้ยค่ะเวลาใกล้สอบหรือว่าแบบช่วงหรือถือว่าไม่ใช่แค่สอบก็มีช่วยทำกันช่วยสอนการบ้าน
0: ช่วยทำการบ้านให้เพื่อนด้วยดีมากพี่จะหาเพื่อนแบบนี้มานานแล้ว
2: ช่วยสอนการบ้านให้เพื่อนค่ะถ้าแบบส่วนใหญ่จะเป็นวิชาพวกวิทย์คณิตอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งถือว่า3วิชาหลักนี้เราได้เกรดอะไรอ่ะ
2: คณิตก็ 3.75 แล้วก็วิทย์4ค่ะคณิตแล้วก็อังกฤษ4ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นเพื่อนก็ถือว่าโอเคมาช่วยกันหน่อยก็แล้วกันเรายังไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่านอกจากเรื่องของการติวให้เพื่อนแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่ถือว่าเราเป็นงานด้านจิตอาสาเนี่ยครับ
2: จิตอาสาหนูว่าถ้าสมมติอยู่ที่โรงเรียนก็จะเป็นพวกช่วยงานครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าครูไหว้วานอะไรก็จะแบบไปช่วยอย่างเช่นแบบพวกถือหนังสือพวกยกของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแบบครูเรียกไปว่าแบบไปช่วยงานหน่อยก็ไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรับหน้าที่ไปรับไปส่งหรือว่าไปแบบช่วยงานครูจะ
0: เป็นหัวหน้าห้องด้วยหรือเปล่า
2: เคยเป็นหัวหน้าห้องค่ะตอนม.2
0: แล้วทำไมถึงม.3ถึงไม่ได้เป็น
2: แบ่งหน้าที่ให้คนอื่นบ้างค่ะ
0: จริงๆนะเพราะว่าก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันบ้างอะไรบ้างนะครับนักเรียนพลเมืองดีคุณครูให้โจทย์อะไรมา
2: ก็คือถ้าเป็นในรูปเล่มก็จะเป็นให้สมมติไปเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาค่ะว่าถ้าสมมติว่าเจอปัญหานี้มาก็จะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันจะให้มา5แนวทางแล้วก็ถามพวกว่าถ้าสมมติเกี่ยวกับพวกภาคีเครือข่าย5เครือข่ายจะทำเกี่ยวกับเครือข่ายอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติแบบเหมือนส่วนใหญ่ถ้า5เครือข่ายนี้จะเป็นแบบว่าการร่วมมือกันของแต่ละเครือข่ายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเป็นแนวทางไปอย่างเงี้ย
0: สมมติบทบาทเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
2: ผู้อำนวยการสถานศึกษาเลยค่ะ
0: เหรอเขาต้องหนูเขียนยังไงบ้างครับไปโรงเรียนอะไรอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: หนูก็เขียนว่าถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับพวกภาคีเครือข่ายก็จะเป็นพวกชุมชนเกี่ยวกับพวกศาสนาเกี่ยวกับวัดอะไร
0: แนวทางใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็จะเป็นวัดภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนแล้วก็เกี่ยวกับพวกรอบๆอะไรเงี้ยชุมชนรอบข้าง
0: มีข้อไหนที่หนูจำได้ในการเขียนเป็นเอกสารไปสามารถจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟัง
2: ก็จะเป็นไอ้ตัวที่เป็นภาคีเครือข่ายค่ะที่หนูจำได้ก็คือถ้าเป็นภาคเอกชนก็จะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนที่เหมือนเรา ทางโรงเรียนแบบไม่สามารถทำได้นะตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาครัฐก็จะเป็นภาคที่เราอยู่แล้วเพราะว่าของมันโรงเรียนหนูค่ะเป็นอยู่ด้วยสพท.เพราะฉะนั้นภาครัฐก็จะเข้ามาในส่วนตรงนี้เต็มๆค่ะแล้วก็ถ้าสมมติรอบข้างก็จะเป็นพวกชุมชนรอบโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยดูแลส

0: ต่อนักเรียนถ้าสมมติมีเหตุการณ์อะไรที่แบบมันสุดวิสัยอะไรอย่างนี้จริงๆค่ะ
1: แล้วอย่างเงี้ยตอนที่เราต้องเริ่มจากการส่งเอกสารเข้าไปก่อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วจึงได้รับการคัดเลือกในรอบแรก
0: ถูกต้องค่ะ
1: จากนั้น
0: มีสัมภาษณ์ค่ะ
1: ก็จะเรียกตัวไปสัมภาษณ์
0: ใช่ก็คือจะส่งเอกสารเป็นรูปเล่มไปก่อนแล้วก็จะคัดเหลือแค่3คนสุดท้ายค่ะแล้วก็เอา3คนสุดท้ายเนี่ยไปเข้ารอบสัมภาษณ์ค่ะ
1: 3คนสุดท้ายเนี่ยมีแบบเพื่อนๆมาจากที่ไหนกันบ้าง
0: ถ้าที่หนูจำได้ก็จะมีจากชุมพรมีสุราษฎร์ค่ะแล้วก็มียะโส3คนที
1: ่อ๋อเราทราบไหมว่ามีคนส่งเข้าไปในประเภทเดียวกับเราเนี่ยกี่คนได
0: ้อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าก
1: ็คัดมาเหลือ3
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคัดมาเหลือ3เนี่ยได้เพื่อนๆอีก2คนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายครับ
0: เป็นผู้หญิง1ถ้า3คนก็เป็นผู้หญิง2คนค่ะผู้ชาย1คน
1: อ๋อครับผมเราแบบดูไปว่าเอ๊ะเราตอนที่เหลืออยู่3คนเนี่ยเราหวังว่าเราต้องประมาณเท่าไหร่ที่เท่าไหร
0: ่คือหนูว่าในเมื่อเราติดมาใน1ใน3แล้วอ่ะหนูไม่ซีเรียสว่าหนูจะได้ที่เท่าไหร่แต่หนูรู้ว่าทําเต็มที่ที่สุดแล้วได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นเลยค่ะ
1: สิ่งที่คณะกรรมการเค้าถามหนูมีอะไรบ้าง
0: ก็ถามว่าแบบอย่างเช่นคือด้วยความว่าอาชีพคุณพ่อหนูเป็นตำรวจค่ะก็หนูก็เล่าไปว่าแบบคุณพ่อเป็นตำรวจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าถ้าสมมติว่ามีคนเอาเงินมาให้คุณพ่อเสนอตำแหน่งว่าถ้าสมมติคุณพ่อรับเงินนี้ไปก็จะเลื่อนตำแหน่งให้อะไรเงี้ยหนูจะมีวิธีบอกคุณพ่อยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: หนูบอกยังไง
0: หนูก็บอกว่าการที่เราจะขึ้นตำแหน่งเนี่ยมันมาด้วยความสามารถเราไม่ควรจะใช้เงินตราในการที่จะซื้อตำแหน่งมาอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วมีข้อไหนอีกบ้างที่กรรมการถามที่แบบรู้สึกว่าเราจำได้แม่นเลยข้อนี้แบบน่าจะได้คะแนนที่ดีอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นจำได้ดีก็คือข้อเมื่อกี้เลย
1: ข้อเมื่อกี้เลย
0: ใช
1: ่น่าจะเป็นข้อที่แบบเราน่าจะทำคะแนนได้ดีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: กรรมการถามกี่คนนะครับ
0: กรรมการตอนนั้นถาม3คนค่ะเป็นผู้หญิงล้วน
1: มีเรื่องของแบบเขาถามแบบเกี่ยวกับตัวหนูเองไหมที่ไม่เกี่ยวกับผู้ปกครองอะไรเงี้ย
0: มีค่ะ
1: เขาเช่นเขาถามเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวของน้อง
0: ที่ถามเกี่ยวกับหนูก็เหมือนแบบว่าในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพวกสถานการณ์ในโรงเรียนเช่นแบบถ้าสมมติว่า
1: เราได้เลย
0: ก็ถ้าสมมติเป็นในโรงเรียนก็ถ้าสมมติมีเหตุการณ์ทุจริตอะไรเงี้ยค่ะจะทำยังไงอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการถามเกี่ยวกับการทุจริตค่ะท็อปิกหลัก
1: ก็ตรงกับประเด็นแล้วก็ตรงกับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคม
0: ใช่ค่ะ
1: ดูซิเขาจะดูซิว่าในความที่เราเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้นะครับเราจะตอบยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะให้แบบว่าเข้าโจทย์กับที่ทางคณะกรรมการเนี่ยต้องการที่จะรู
0: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะได้เข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนักเรียนพลเมืองดีเราหลังจากที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเขาประกาศผลหลังจากนั้นนานไหมคร
0: ับ ก็ไม่นานค่ะประมาณสักสัปดาห์นึงค่ะ
1: ประกาศแบบมาเป็นเอกสารเลย
0: มาเป็นเอกสารค่ะเอกสารราชการเลยว่า มีชื่ออะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: รู้สึกไงบ้าง
0: ตอนแรกก็ดีใจตกใจเพราะว่าตอนนั้นนั่งเรียนอยู่ก็เลยแบบคือหนูนั่งแบบเล่นโทรศัพท์เพราะว่าตอนนั้นทำงานเสร็จแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเสร็จปุ๊บมีข้อความเมสเซจจากครูที่ปรึกษาเขาเด้งมาแบบได้รางวัลนะอะไรเงี้ยก็ดีใจแบบดีใจจนแบบตกเก้าอี้เพราะว่าแบบไม่คิดว่าจะได
1: ้เพื่อนๆว่าไงบ้าง
0: เพื่อนเอาจริงๆไม่มีใครแทบจะไม่มีใครรู้เลยตอนไปแข่งเพราะว่าหนูแบบเก็บไว้คนเลยว่าแบบ
1: เดี๋ย
0: ว
1: ไม่ได้บอกใครก็เซอร์ไพรส์ถ้าเกิดได้รางวัลอะไร
0: ใช่ค่ะก็บอกแค่คนสนิทในห้องแค่ 2-3 คนอะไรเงี้ยค่ะ
1: นะครับแล้วเขาไปรับรางวัลมาหรือยังตอนนี
0: ้ตอนนี้รับรางวัลวันที่3ค่ะ3กันยานี
1: ้เดินนานที่ไหนครับ
0: ที่โรงแรมชดานครศรีธรรมราชค่ะ
1: อ๋อเขาให้เป็นโล่
0: เป็นโล่รางวัล
1: เป็นโล่รางวัลมีเงินด้วย
0: เงิน 7,000
1: โอ้ 7,000 บาทนะฮะก็โอเคตั้งตัวได้เลยนะคุณครูนะ 7,000 บาทใช้อีก1เทอมเลยนะฮะใช้ชีวิตในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนของเราการหมายถึงว่าวิชาอะไรที่เราชอบที่สุดในโรงเรียน
0: ก็ถ้าเป็นวิชาที่ชอบสุดก็คือเป็น3วิชาหลักค่ะก็เป็นวิทย์คณิตอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าให้ชอบที่สุดก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
1: จริงกับวิชาอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่วิชาที่ไม่ค่อยเท่าไหร่พละค่ะ
1: เพราะว่า
0: เป็นคนแบบไม่ค่อยแบบถนัดพวกกีฬาอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราจะมาในสายของวิชาการมากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้การใช้ชีวิตในโรงเรียนก็แฮปปี้ดีก
0: ับ
1: เพื่อน
0: กับเพื่อนก็แฮปปี้ดีค่ะ
1: แฮปปี้ดีอยู่ที่บ้านเรามีพี่น้องกี่คน
0: มีพี่น้องมีพี่ชาย1คนค่ะ
1: พี่ชาย1คนเราช่วยงานอะไรที่บ้านบ้างมั้ย
0: ก็พวกกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพวกทิ้งขยะ
1: เป็นหน้าที่ของเราหรือว่าต้องให้แบบคุณพ่อคุณแม่สั่ง
0: ไม่ค่ะเป็นหน้าที่
1: เป็นหน้าที่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าต้องทำเลย
0: เพราะว่าเราถือกติกาช่วยๆกันอะไรเงี้ยจะได้ไม่เหนื่อย
1: ทำกับข้าวใช่มั้ย
0: ไม่ค่อยได้เพราะว่าส่วนใหญ่คุณพ่อเป็นคนทำ
1: คือพ่อเป็นตำรวจ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็แบบมีอาชีพเป็นแบบพ่อครัวด้วยของบ้านเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทำหน้าที่ในการดูแลด้านของอาหารให้กับที่บ้านนะครับก็อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่ตอนนี้บ้างครับว่าในเรื่องของการที่เราจะเป็นนักเรียนพลเมืองดีเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
0: คือหนูว่าการเป็นนักเรียนพลเมืองดีมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆได้เลยค่ะแบบอย่างเช่นการแบบทิ้งขยะช่วยแบบช่วยงานเพื่อนหรือว่าช่วยงานครูหรือว่าการช่วยเหลือผู้อื่นหนูว่าการช่วยเหลือผู้อื่นมันคือเป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้น

0: ได้ในชีวิตประจำวันแบบแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
1: ประมาณนี้
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคขอบคุณนะครับสำหรับคนแรกของเรานั่นก็คือน้องนัททศพล่ะ
0: ใช่
1: ไหมนัททศพพุทธนวลนัททศพแปลว่าอะไรอ่ะ
0: นัททศพจริงๆมันแปลว่านักปราชญ์ผู้มีทรัพย์ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นความหมายผู้หญิงก็นางฟ้าผู้มีทรัพย
1: ์แสดงว่ารวย เดี๋ยววันที่3เนี่ยก็จะรวยขึ้นอีก 7,000 ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คนต่อไปสลับที่กันเลยจ้านะครับวันนี้เดี๋ยวคนต่อไปขอเป็นน้องนี้ก่อนฮาวาก่อนใช่ไหมฮาวาใช่ฮาวาก่อนฮาวามาเลยฮาวาจากรุ่นพี่ฮาวานี่อยู่ปอหรืออยู่มัธยมอ่ะ
2: ม
1: ั
2: ธยมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมัธยมเหรอโอเคเอามัธยมก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเริ่มต้นจากมัธยมแล้วนะครับอีกคนนึงนะครับเพราะว่าวันก่อนนี้มีการประกวดในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์นะปีที่แล้วนี่คือมาออกอากาศทางอสมทนี่คือแซ่บมากแต่ละคนนี่คือนำเสนอกันแบบได้แรงจริงๆนะในการเรียกว่าพูดถึงเรื่องของโจทย์ที่ได้รับกันในแต่ละปีนี่ก็ไม่ซ้ำกันด้วยเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันกับน้องฮาวาเดี๋ยวแนะนำตัวเลยจ้า
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฮาวาสันติโยธินสกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มาจากโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาค่ะ
1: นะครับเหรียญทองแล้วก็เนี่ยปกติแล้วเนี่ยพี่ก็เซอร์ไพรส์มากนะตอนแรกนี่ปกติแล้วว่าเฮ้ยมาประกวดในด้านของภาษาถิ่นใต้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราคือโรงเรียนศาสนาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เซอร์ไพรส์แบบว่ามาภาษาถิ่นใต้นี่คือต้องจัดเต็มนะตอนแรกนึกว่าจะมาภาษาแบบมาลายูถิ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการประกวดในปีนี้เรามีหัวข้ออะไรครับน้องฮาวา
2: หัวข้อผ้าไทยผ้าถิ่นวิถีไทยวิถีถิ่นใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: โจทย์นี้เราได้รับมาใครเป็นคนเลือกเรามาให้ประกวดอ่ะ
2: วันนั้นเหมือนนั่งคุยอยู่กับเพื่อนแล้วก็ครูบีบีคือครูที่ปรึกษาก็เดินเข้ามาถามว่าใครห้องนี้ใครพูดมากบ้างหนูก็แบบยกมือเลยหนูค่ะหนูพูดมากแล้วครูก็บอกว่าจะมาไปแข่งสุนทรพจน์ได้ค่ะหนูไปค่ะเป็นคนเสนอตัวเข้า
1: ส่วนใหญ่จะต้องเริ่มจากคนที่พูดมากก่อนนะ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณจะเห็นแววเรานะครับแล้วเราโรงเรียนเราเคยมีการส่งประกวดในแบบนี้มาก่อนไหมครับคุณครูเคยมีมาก่อนแล้วก็คือว่าก็เคยมีรุ่นพี่ประกวดอยู่แล้วเราก็ถือว่ามีประสบการณ์มาส่วนหนึ่งนะครับก็ได้มารับการสนับสนุนจากคุณครูในปีนี้ด้วยนะครับผ้าไทยผ้าถิ่นพอคุณครูเลือกเราเลยเหรอพอเราสมัครมีกี่คนวันนั้นมีกี่คนที่สมัคร
2: วันนั้นมีเพื่อนอีก2คนค่ะ
1: อีก2คนสมัครมาด้วยกันแล้วก็เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากอะไรหมายถึงว่าพอครูให้โจทย์มาละ
2: พอครูให้โจทย์มาหนูก็แบบหัวข้อที่ว่าผ้าไทยผ้าถิ่นวิถีไทยวิถีถิ่นเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันคืออะไ
1: ร
2: ก็แค่ไปดูประวัติศาสตร์อดีตที่มันลึกซึ้งที่เราควรจะพูดถึงก็เอาไปใส่ในบทค่ะ
1: มีแบบว่าบทไหนที่หนูคิดเองมั้งไหมหนูคิดเองทุกบทเลยไหม
2: ใช่ค่ะคิดเองทั้งหมดค่ะ
1: เราใช้เวลาในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยกี่นาทีครับ
2: 4-5 นาทีค่ะแต่วันนั้นทำเวลาไป 4.43 วินาทีค่ะ
1: นะฮะถ้าเกิดว่าพี่จะให้พูดโชว์เนี่ยได้ใช่ไหม
2: ได้
1: จำบทได้แน่นอน
2: แน่นอนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปที่โชว์เนี่ยเราหมายถึงว่าโรงเรียนเรามีทั้งหมด3คน
2: ค่ะ
1: เราไปแข่งที่ไหนครับ3คน
2: เซนทันหาดใหญ่ค่ะ
1: มันคือมาหมดเลย
2: ค่ะ
1: เจอกับเพื่อนๆในระดับเดียวกัน
2: ใช่ค่ะ
1: วันนั้นเยอะไหมในระดับรุ่นเดียวกับเราเนี่ย
2: เยอะค่ะประมาณ18คนค่ะ
1: จากทั่วทั้งสงขลาเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ที่มาแข่งกันเราดูเพื่อนๆแล้วเราแบบว่าเป็นไงมั่ง
2: ก็วันนั้น
1: นั่งดูไหมได้นั่งดูเพื่อนใช่ไหม
2: ได้นั่งดูเพื่อนค่ะแต่ว่าวันนั้นจับฉลากได้ขึ้นไปพูดคนแรกเลยค่ะ
1: โอเคคนแรก
2: ใช่
1: ขึ้นคนแรกก็รู้สึกไงบ้างคนแรก
2: ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแบบขึ้นไปก็แต่ตั้งสติค่ะแล้วก็พูดแบบเราซ้อมมา
1: พอคนแรกเราก็ต้องดูอีกเพื่อนที่เหลือพอหลังจาก
2: ที่
1: เขาแข่งจบไปเนี่ยเรามีความมั่นใจไหม
2: ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กับตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นการพูดสุนทรพจน์ซึ่งทุกคนที่ไปวันนั้นก็คือพูดดีหมดเลยค่ะ
1: รอบเดียวตัดสินเลย
2: ตัดสินเลยประกาศวันนั้นเลยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วความรู้สึกหลังจากที่แบบเป็นชื่อเราเนี่ยแล้วตอนที่เขาจะประกาศ3-2-1มาขึ้นไปไหม
2: ใช่ค่ะที่1ค่อยประกาศคนสุดท้ายค่ะ
1: ตอนมันคิดว่าต้องติดบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะตอนนั้นครูหันมาพูดว่า1ใน3คนนี้ยังต้องมีใครสักคนที่ได้ค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองค
1: ่
2: ะ
1: 1ใน3คนหมายถึงว่าต้องได้ที่1หรือว่ารางวัลรอง
2: รางวัลรองอะไรอย่างงี้ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วพอประกาศที่2เสร็จ
2: แล้วก็ที่หนึ่ง
1: เลย
2: ตอนนั้นความรู้สึกก็รู้สึกดีใจค่ะว่าเราตั้งใจซ้อมมาจริง
1: ๆ
2: แต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้แต่สุดท้ายก็ทำได้ก็ดีใจค
1: ่
2: ะ
1: นะครับเดี๋ยวจะให้โชว์หน่อยครับนะเอาแบบว่าเริ่มต้นเลยที่บนเวทีแบบว่าสตาร์ททีเดียวจบเลย
2: ตรงนี้เลยเหรอคะ
1: หน้าไมค์เลยใช่นะครับแล้วก็แบบว่าเหมือนกับ ที่เป็นแบบคุณผู้ชมอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยแล้วก็ขึ้นมาแนะนำตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเข้าสู่ในเรื่องของตัวสุนทรพจน์

0: ลองพูดนะครับพร้อมครับเชิญครับ
1: หน้านับการพานยุกถูกสมัยพื้นพาไทยพาทินไม่สินสารทักวิธีไทยทินช่างช่ำนานคุ้นขาคานสืบสารไม่ลืมเลือนเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการเทครอบทุกท่านพาไทยพาทินวิธีไทยวิธีทินตายรมพระพันบารมีพระพันปีหลวงฟังจากหัวคอแล้วมันอาจจะเป็นแค่เรื่องราวของพื้นพาแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องราวของแผ่นดินเรื่องราวของผู้คนเรื่องราวที่กำลังลาวถึงความเป็นไทยค่ะพาไทยในสายตาของท่านคืออะไรคะแล่จากภายนอกแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงเครื่องนุ่งห่มเทมีลวดลายสีสันสวยงามแต่สำหรับดิฉันมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะทุกท่านโหมายว่าครั้งนึงพาไทยของเราได้เกือบเลื่อนหายไปจากแผ่นดินแล้วใส่ถึงลบมามีชีวิตได้อีกครั้งถ้าหากว่าเราล่องยนต์ลบไปในปีพุทธศักราช2513ในยามนั้นยามที่ชาวเกษตรกรไทยของเรากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาความยากจนแต่ปัญหานั้นก็ถูกพลิกฟื้นขึ้นด้วยพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงพระองค์นั้นทรงเห็นทางรอดที่ซ่อนอยู่ในพื้นพาพระองค์ทรงฟื้นฟูพาไทยให้กลายเป็นรายได้ของชาวบ้านที่หล่อเลี้ยงครอบครัวคนไทยมานับไม่ถ้วนอยากให้ทุกท่านลองมองไปถึงคุณค่าของมันค่ะแล้วคิดตามว่าวางอีเป็นพาสักพื้นนี่มันไม่ใช่ง่ายเลยทุกเส้นได้ที่มันทักทอเข้าด้วยกันมันมีได้รอยเลี้ยงแค่พื้นพาแต่มันยังรอยเลี้ยงความอดทนความอดทนนั้นเทผ่านสองมือของชาวบ้านและผ่านการเวลาที่ยาวนานถ้าให้ดิฉันเปรียบเทียบประเทศไทยบ้านเราก็เปรียบกับเสมือนแผ่นดินแห่งพื้นพาแต่ละผู้มีภาคมีเอกลักษณ์และเรื่องราวแตกต่างกันไปภาคเหนือเราจะพบกับวิถีชีวิตเทเรียบง่ายแต่ประณีตสะท้อนผ่านลวดลายของผ้าสินตีนจกที่บ่งบอกถึงความอดทนและฝีมืออันเป็นเลือดของหญิงสาวภาคอีสานดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันจัดจานที่นั่นแหล่งกำเนิดผ้าไม้แพรว่าค่ะราชินีแห่งผ้าไม้ไทยเททวกทักทอด้วยสีสันและเต็มไปด้วยพลังชีวิตภาคกลางผ้าเทเรียบรู้อย่างผ้าพิมพ์ลายโบราณได้สะท้อนถึงความประณีตและราชสำนักที่ซืบทอดกันมาอย่างยาวนานและทุกท่านคะลองมาเทภาคใต้บ้านเราค่ะลงมาสู้ดินแดนแห่งท้องทะเลอันสมบูรณ์เทซึ่งผู้คนอยู่รวมกันอย่างงดงามและแน่นอนค่ะว่าความงดงามนั้นถูกทักทอลงบนพื้นผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าหยกเมืองคอนผ้าทอนาเมืองซีและสิ่งที่คาดไปไม่ได้เลยคือผ้าทอกอยอของจังหวัดสงขลาบ้านเรานั่นเองค่ะเมื่อผ้าทั้งเซภูมิภาครอยเรียงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นผ้าไทยพื้นผ้าโบนีเลยค่ะที่เหยียบปักทักรอยวิถีชีวิตคนรุ่นก่อนเอาไว้จนกลายเป็นมรดกที่ไม่มีวันตายไปจากแผ่นดินทุกท่านคะในยุคที่โลกมุ่นเร็วเพียงนี้ในยุคที่ทุกอย่างก้าวกระโดดในยุคที่หลายสิ่งใดล้นหายไปและถูกทดแทนด้วยสิ่งใหม่แต่ผ้าไทยของบ้านเรายังคงเป็นวิถีที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้เลยจริงๆจากหัตถกรรมที่เกือบสูญหายสู่มรดกแห่งชาติของเมืองไทยดิฉันในฐานะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่คนนึงข้อแรงอย่างภาคภูมิใจเลยค่ะว่าของร้อยถ้าเรามีรักษาวันนากะหายของดีถ้าเราไม่ซืบซานวันนาก็เลือกแค่เรื่องราวผ้าไทยก็เช่นกันค่ะผ้าไทยคือมรดกอันล้ำค่าที่บรรพชนฝากไว้มันไม่ควรเป็นสิ่งจัดแสดงเทมี่แค่ในพิพิธภัณฑ์แต่มันควรเป็นวิธีที่เคียงข้างคนไทยไปตลอดเพราะผ้าไทยไม่ได้ห่มเพียงกายแต่มันกำลังห่มหัวใจของคนไปทั้งแผ่นดินสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากข้อคิดไว้ว่าผ้าไทยไม่ใช่เพียงมรดกจากอดีตแต่คือความรับผิดชอบของคนรุ่นปัจจุบันเพื่อส่งต่อสู่อนาคตตราบใดที่เรายังภาคภูมิใจในผ้าไทยตราบนั้นวิถีไทยก็ไม่มีวันเลือนหายตราบใดที่เรายังซ้ำหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณตราบนั้นผ้าไทยยังคงโบกสะบัดอย่างสง่างามบนแผ่นดินตราบนานเท่านานขอบพระคุณค่ะ
2: ครับปรบมือพวกเราโอ้โหเอาไปเลยรางวัลชนะเลิศนะครับได้อะไรบ้างรางวัลชนะเลิศ
1: ได้เงินรางวัล 3,000 บาทค่ะ
2: ได้โล
1: ่ไปรับรางวัลวันที่26นี้ค่ะ
2: อ๋อยังไม่ได้มอบเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปมอบกันทีหลังเลยตอนที่ประกาศว่าเราได้ที่1นี่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: ความรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าเราซ้อมจริงจังมากค่ะตอนนั้น
2: ที่โรงเรียนว่าไงบ้างอ่ะ
1: ที่โรงเรียนก็ดีใจค่ะวันนั้นกลับไปก็พอตอนเช้าเดินไปอาคารสำนักงานจะไปหาครูบีก็เจอผอ.ผอ.ก็ชมเลยค่ะตอนนั้น
2: แล้วเพื่อน
1: เพื่อนๆก็ดีใจค่ะเพื่อนๆรู้ข่าวตั้งแต่วันที่ประกาศรางวัลเลยค่ะเพราะว่าครูที่โรงเรียนบอกค่ะแล้วเพื่อนก็ดีใจกันใหญ่
2: ก็พากองเชียร์ไปไหมวันนั้น
1: ไม่ค่ะ
2: ไปแต่คนที่ประกวดอย่างเดียวแล้วก็ค่อยไปดีใจกันที่โรงเรียนนะครับก็ต้องบอกว่าเบื้องหลังของความสำเร็จนี้ก็คือมีคุณครูผู้ฝึกสอนครูอะไรนะ
1: คุณครูบีบีไซบ้าค่ะ
2: คุณครูบีบี

0: ไซบะเปาะดอเลาะนะครับคุณครูก็มาในห้องส่งด้วยนะครับก็มาคุณครูสอนวิชาอะไร
1: วิชาภาษาไทยค่ะ
0: ภาษาไทยนี่ชัดเป๊ะแน่นอนอันนี้คือเราได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนระดับเหรียญทองการประกวดกล่าวสุนทรพจน์

0: เป็นไงบ้างเรื่องของการเรียนของเราเป็นยังไงบ้าง
1: การเรียนก็
0: ประมาณวิชาที่เราชอบที่สุดคือ
1: วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: วิทยาศาสตร์แล้ววิชาที่แบบว่าเฉยๆหน่อย
1: วิชาแบบว่าเฉยๆก็วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
0: โอ้โหบางทีแบบเป็นตัวเลขนะบางทีเราก็จะบอกว่าไม่ค่อยถนัดบ้างอะไรบ้างนะครับอยู่ที่โรงเรียนช่วยงานในโรงเรียนบ้างครับเป็นกิจกรรมไหม
1: ค่ะชอบทำกิจกรรมค่ะก็ช่วยงานแบบว่าช่วยคุณครูถือของอะไรอย่างนี้ค่ะเวลามีกิจกรรมมาก็ชอบไปเข้าร่วมค่ะ
0: ดีเนาะนี่ก็ช่วยถือของนี่ก็ช่วยถือของเหมือนกันเลยนะฮะแล้วอยู่บ้านล่ะ
1: อยู่บ้านก็หน้าที่หลักเลยก็คือล้างจานค่ะล้างจานอย่างเดียวเลย
0: ทำไมอ่ะคุณแม่มอบหมายให้แล้ว
1: ใช่ค่ะกิน10คนล้างคนเดียวค่ะแบบบางทีมันก็รู้สึกหน่อยๆ
0: เราอยู่ที่สะเดาของดีสะเดามีอะไรบ้างครับของดีสะเดาแบบถ้าเกิดเป็นที่เที่ยวอ่ะ
1: ก็เขาเล่ค่ะเขาเล่ค่ะ
0: โรงเรียนเราอยู่ในอำเภอดูตัวในเมืองไหมในเมืองสะเดาเลยไหม
1: ค่ะ
0: ว่าออกไปนอกๆหน่อยตำบลอะไรอ่ะ
1: ตำบลสำนักแต้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อที่เที่ยวก็เยอะอยู่เหมือนกันเนา
1: ะ
0: นะครับใครที่แบบว่างๆนะก็สามารถจะแวะไปเจอน้องฮาวากันได้นะครับที่โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอันนี้เป็นโรงเรียนระดับของมัธยมเหรอครับโรงเรียนน
1: ี้มีทั้งประถมแล้วก็มัธยม
0: จนถึงม.6เลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่ะต่อไปคนต่อไปนะครับคนต่อไปจะมากันที่เด็กบ้างเมื่อกี้พี่ไปแล้วน้องนั่งบอกตายแล้วหนูเด็กกว่าเพื่อนเลยวันนี้มาเจอกับพี่ๆทั้งสองคนเก่งขนาดนี้เดี๋ยวหนูต้องบอกว่าโชว์พลังสักหน่อยหนึ่งนะครับที่ในประเภทของการประกวดเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์เช่นเดียวกันนะครับในหัวข้อเดียวกันเลยก็คือผ้าไทยผ้าถิ่นวิถีไทยวิถีถิ่นใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัสเฟียมุตเตล็บชื่อเล่นชื่อว่าฟียาและเรียนอยู่ที่โรงเรียนวรพัฒน์ป.5 ทับ2ค่ะ
0: ชื่อฟียาใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฟียาอยู่ป.5 แล้วโรงเรียนวรพัฒน์นี่เองในเมืองหาดใหญ่หนูไปประกวดก็คือหัวข้อเดียวกับพี่ฮาวาเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าของหนูเป็นประเภทอะไรอะครับ
2: เป็นภาษาอังกฤษค่ะ
0: โอ้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเลยของพี่ก็เป็นภาษาใต้ใช่ไหมเป็นไงบ้างการเตรียมตัว
2: การเตรียมตัวหนูก็หลังจากทานข้าวจะมีตอนบอดี้สแกนหนูก็ไปหาคุณครูแล้วก็ไปฝึกซ้อมกับคุณครู
0: ฝึกซ้อมกับคุณครูแล้วปกติที่หนูพูดภาษาอังกฤษที่บ้านได้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะหนูก็พูดภาษาอังกฤษที่บ้านหนูพูดเยอะมากมัมมี่บอกว่าเฮ้ยพูดไทยมั่งเป็นคนไทย
0: จริงเหรอคือแสดงว่าอยู่บ้านคือก็บอกว่าฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่แบบหนูเด็กๆเลยใช่ไหมส
2: ื่
0: อสารกันมีพี่น้องกี่คนน่ะ
2: หนูไม่มีพี่น้องค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือคุยกับคุณปกติคุยกับใครมากกว่ากันคุณแม่หรือคุณพ่อภาษาอังกฤษเนี่ย
2: คุณพ่อค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อคุยกันกับคุณพ่อนะครับแล้วแสดงว่าเราก็ต้องเก่งวิชาภาษาอังกฤษสิได้เกรดที่ดีนะครับใครเป็นคนเลือกเราหนูสมัครเองหรือว่าใครยังไงแบบไหนที่มาประกวดเนี่ย
2: หนูสมัครเองค่ะ
0: สมัครเองเลยพอคุณครูมาหานักเรียนที่จะเข้าประกวดนะครับก็ในหัวข้อคุณครูได้บอกหัวข้อแล้วหนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างในการคิดบทคิดอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ไม่
0: ก็คือคุณครูแต่ว่าคิดให้เลยหนูมีหน้าที่ในการที่จะแบบว่าลงเสียงมาซ้อมเลยใช่ไหมซ้อมยืนซ้อมพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแต่หนูก็ช่วยปรับปรุงสคริปต์หน่อยให้มันสั้นลงเพราะว่า
0: คุณครูให้ยาวเกิน
2: ใช่
0: ประมาณกี่นาทีได
2: ้น่าจะเกิน4 นาที
0: เกิน4 นาทีนะอยากจะให้น้องได้โชว์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยได้ไหมครับในวันที่เราประกวดในแบบสุนทรพจน์เลยจำได้ไหมทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่การแนะนำตัวเลยพร้อมไหมพร้อมแล้วเชิญครับ
2: Good afternoon, honorable judges, respected teachers, and everyone here today.Let me begin with a picture in your mind. A young queen, just over 17 years old, carried a responsibility greater than her age. In a simple piece of cloth, she saw more than beauty. She saw local wisdom, the lives of villagers, and the heart of Thai culture. Through her vision, threads became stories, patterns became pride, and Thai textiles became known to the world.Today, it is my great honor to deliver a speech on Thai textiles, a way of life and local lifestyle inspired by Queen Sirikit. Thai textiles are more than fabric. They are the stories of our people, the wisdom of our ancestors, and a living symbol of Thai identity. For generations, weaving has been part of local life. It is a tradition passed down from grandparents to parents and from parents to children.Each thread is woven with patience, and each pattern carries the spirit of the people who make it. One of the most important figures who helped preserve and promote Thai textiles is Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. She

0: transforms high textiles from local handicrafts that could have faded away into a proud national heritage. Through her vision, Thai textiles became a symbol of Thailand that Thai people could share with the world. In 1960, during the royal visit to Western countries, Her Majesty's elegant wardrobe introduced Thai silk and Thai grace to the eyes of the world. In collaboration with Pierre Balmain, a world-famous French designer, Thai beauty was combined with European elegance. This helped the world recognize the charm of Thai textile and Thai national dress. Her Majesty's work did more than preserve Thai textiles. It gave life to local wisdom, created opportunities for villagers, and transformed weaving from a local craft into a national treasure. In today's fast-changing world, fashion may come and go, but Thai textiles remain timeless. They carry our history, our identity, and the heart of our nation. Although Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, has unfortunately passed away, Thai people remain deeply grateful for her royal kindness and grace. As young students, our hands may be small, but they can help carry this great heritage. One thread teaches patience, one pattern teaches wisdom, and one piece of cloth reminds us who we are. In conclusion, inspired by Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, we should value and preserve Thai textiles with pride. If every Thai person holds one thread of care, together we can weave a future where Thai culture continues to shine. Thank you very much.
1: Oh,
2: นะครับเดี๋ยวจะให้พี่ฮาวาที่แปลเป็นภาษาใต้นะครับเป็นไงบ้างพี่ฮาวาเห็นน้องแล้วรู้สึกไงบ้าง
3: ก็น้องเก่งค่ะเก่ง
2: เจอไหมวันก่อนเจอกันไหม
3: ไม่เจอ
2: ไม่เคยเจอกับคนละวันคนละวันเลยนะครับอ่ะแล้วเสียงเหมือนกับว่าเราตั้งดูการ์ตูนเลยนะใช่ไหมพวกเราน้องฟิยาชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรครับการ์ตูนที่เราชอบที่สุดคือเรื่องอะไร
0: Peppa Pig Peppa Pig
2: Peppa Pig เคยดูไหมพี่ว่าพี่ว่าไง
3: เคยด
2: ูอย่าบอกแต่ว่าเล่นเกมไหมปกติเล่นเกมไหม
0: หนูก็เล่นค่ะ
2: เล่นเกมอะไรคะที่ชอบที่สุดตอนนี้โรบอกเล่นไหม
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: เล่นทุกคนเล่นโรบอกหมดเลยโอเคนะครับอ่ะวันที่เราไปประกวดนี่คือเราได้เจอเพื่อนเยอะไหมที่แบบมาแข่งกันเนี่ย
0: ได้เจอเยอะมากเลยค่ะ
2: เรามั่นใจไหมว่าเราต้องแบบได้รางวัลแน่นอน
0: ก็แบบ50-50แบบหนูก็โอเคถ้าไม่ได้ติดลำดับแต่ว่าแบบหนูก็พยายาม
2: เตรียมเต็มที่แล้วนะครับวิชาที่เราชอบที่สุดในการเรียนที่โรงเรียนนะครับวิชาอะไรอ่ะ
0: วิชาอังกฤษค่ะ
2: วิชาที่แบบเฉย
0: พลวัตสังคมค่ะ
2: เพราะอะไรอ่ะทำไมถึงแบบว่า
0: หนูไม่ค่อยเข้าใจแล้วเวลาหนูติวสำหรับสอบมันไม่เคยแบบเนื้อหาที่หนูติวไม่เคยอยู่ในสอบในเนื้อหาข้อสอบเลยอ
2: าจจะแบบว่าเก่งไม่ถูกอะไรประมาณนี้การจะแบบว่าเดี๋ยวค่อยต้องไปติวกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรางวัลเราก็ยังไม่ได้รับเหมือนกันใช่ไหมรับพร้อมพี่เขาไหม
0: ใช่ค่ะ
2: รับพร้อมพี่เขาเลยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างที่แบบว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มยังไงบ้าง
0: improve your grammar, spelling, writing, and reading.
4: บอกข่าวเยาวรุ่น

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

มาณ 2,569 มีคำถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการโกงสว.และคิดว่าจะเป็นอย่างไรหากกกต.ไม่ส่งฟ้องศาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเรื่องหัวสว.ล่าสุดก็มีความหวั่นไหวพอสมควรกับข่าวที่ออกมาว่ามีการไปเลี้ยงฉลองล่วงหน้าแล้วว่าวันที่14กันยายนนี้จะรอดพ้นกันทุกคนจึงอยากย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วกกต.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเพราะกกต.ทำหน้าที่เหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องและหากมีหลักฐาน

0: อันควรเชื่อได้ก็ส่งให้ศาลพิจารณาคำถามคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะวัดอย่างไรระดับไหนโดยจากคำพูดของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ซึ่งเคยพูดในการอบรมก่อนที่จะมีการเลือกสว.ไว้ว่าการที่จะโกงหรือหัวนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากขอเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตนก็ออกคำพูดของนายแสวงไปใช้บริการ AI พบว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อนานมาแล้วว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแรกเปลี่ยนกันก็เป็นความผิดแล้วนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าถ้าใครคิดว่าในวันที่14กันยายนนี้จะจบนั้นตนเชื่อว่ามันไม่จบเพราะยังมีข้อมูลอีกเยอะและมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏมาในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่กกต.จะต้องใช้ดุลยพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต่อให้บอกว่าเรื่องนี้จบแล้วสำหรับสว.และเรื่องของกกต.ไม่จบแน่เราต้องดำเนินการกับท่านโดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตำรวจสน.วังทองหลางรวบภัยสังคมฉกกระเป๋าส่งอาหารไรเดอร์แกะรอยวงจรปิดตามจับได้ภายใน2ชั่วโมงพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางประชาสัมพันธ์เตือนภัยสังคมในรูปแบบใหม่ที่คนร้ายลักเอากระเป๋าส่งอาหารของไรเดอร์ที่ติดอยู่กับรถจักรยานยนต์ไปซึ่งกระเป๋าส่งอาหารถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการประกอบอาชีพของไรเดอร์การลักทรัพย์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และการดำรงชีวิตพร้อมเตือนผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ไม่ควรประมาทแม้จอดรถเพียงระยะเวลาสั้นไม่นานก็ควรถอดกระเป๋าส่งอาหารเลยใช้อุปกรณ์ล็อกให้แน่นหนาหลีกเลี่ยงการจอดรถในจุดลับตาและไม่วางทรัพย์สินมีค่าใดๆไว้กับรถเด็ดขาดสืบเนื่องจากวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเวรว่ามีไรเดอร์ส่งอาหาร2รายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ถูกคนร้ายลักกระเป๋าส่งอาหารที่จอดภายในหอพักแห่ง1ย่านซอยลาดพร้าว124แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัยเข้ามาถอดกระเป๋าส่งอาหารจากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทั้งสองคันก่อนนำใส่กระเป๋าเล็กซ่อนไว้ภายในกระเป๋าใบใหญ่แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้โดยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงบิ๊กจ๋อคว้ารางวัลป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ดีเด่นประจำปี69นาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลผู้ช่วยนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศรางวัลนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ณโรงแรมคิงพาร์คอเวนิวย่านศรีนครินทร์โดยปีนี้นายจามอนกิจสวภาคผู้สื่อข่าวกองข่าวสังคมและผู้ประกาศข่าวรายการคับข่าว9สำนักข่าวไทย MCOT HD หมายเลข30ได้รับเลือกให้เป็นนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ได้รับโล่กิตติยศนอกจากนี้ยังมีนักข่าวสายอาชญากรรมท็อปเข้ารับรางวัล13คนนอกจากนี้สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยมอบรางวัลข้าราชการน้ำดีประจำปี2569โดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีหรือบิ๊กจ๋อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับรางวัลด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พลตำรวจตรีทรงโปรดสุริยะสุขะผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ได้รับรางวัลบริการฉับไวใส่ใจประชาชนและพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่ารุจิลาไลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้รับรางวัลปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัด ฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม

0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดย

0: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้โดยวันนี้อสมทสงขลา FM 96.5 เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศอยู่ด้วยกันกับดิฉันนรักตันตารัตนพงษ์และทีมงานอสมทสงขลามาติดตามแดนดินถิ่นใต้ในวันนี้กับช่วง M ขัดเซาร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่เราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเทปสัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังครูขนสงขลานครินทร์ที่จะมาร่วมพูดคุยและเชิญชวนคุณผู้ฟังไปชมการแสดงขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันต์ตอนสุครีบถอนต้นรังทำการแสดงในช่วงระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมนี้ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองเสด็จราชสมบัติครบ60ปีนะคะมาติดตามรายละเอียดกันและจะร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกับพี่กบอัญชลีด้วยนะคะซึ่งพี่กบก็ประจำอยู่ที่สถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ซึ่งคลุกคลีอยู่กับขนสงขลานครินทร์ไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
1: M Cut Sound ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู
2: ่สวัสดีค่ะพี่กบ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนงรักนะคะแล้วก็ต้องสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตาม FM 96.50 MHz นะคะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหตั้งใจเลยล่ะค่ะที่จะต้องนำข่าวนี้มาชวนคุยกันนะคะเพราะไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดเลยล่ะเรารอกันมา1ปีเต็มนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวตอนนี้สำหรับแขกรับเชิญก็อยู่ในรายการกับดีเจรักแล้วเน
0: า
3: ะ
0: ค่ะนะคะขอต้อนรับนะคะอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังค่ะหรือว่าคุณครูจอมนะคะซึ่งเป็นครูขนสงขลานครินทร์ผู้รับผิดชอบนะคะโครงการขนสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็โครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยนะคะก็จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะไปชมการแสดงขนกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะก็สวัสดีอาจารย์จอมด้วยนะคะ
0: ค่ะ
3: ต้องบอกว่าเป็นบุคคลของสถาบันสุวรรณภูมิที่ทำให้ชาวจังหวัดสงขลาชาวจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้มีโอกาสชมโขนกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะได้ยินโขนสงขลานครินทร์กันมาหลายปีเนี่ยโขนสงขลานครินทร์เนี่ยมีมากี่ปีแล้วแล้วจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะคุณหนุ่มรับเราก็สงสัยว่าเอ๊ะจากที่ไหนมีสถาบันโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสอนเกี่ยวกับการแสดงโขนไหมตรงนี
0: ้เดี๋ยวจุดเริ่มต้นให้อาจารย์จอมครูจอมได้เล่าให้ฟังกันนะคะนะคะประวัติความเป็นมาเริ่มต้นนะคะแสดงนี่เริ่มที่นี่หรือยังไงแบบไหนคะอาจารย์คะ
4: ครับเดี๋ยวผมจะเล่าโครงการเกี่ยวกับขนสงขลานครินทร์นะโดยสังเขปเพื่อให้

0: ได้รู้ประวัติความเป็นมานะครับก็คือขนสงขลานครินทร์ของเรานี้เกิดครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์สมชายพุนพิพัฒน์นะครับซึ่งครูชายนะครับในโขนก็จะรู้จักกันดีท่านเป็นผู้ก่อตั้งโขนสงขลานครินทร์ขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2523นะครับซึ่งสมัยนั้นท่านได้มาบรรจุเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาภาษาไทยนะครับที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและก็ท่านก็ได้จบทางด้านการแสดงโขนมาแต่ท่านมาสอนวิชาภาษาไทยและท่านมองว่าภาษาไทยกับโขนนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็บังเอิญที่คณะที่ท่านเคยเล่าให้ผมฟังนะครับมันจะมีหุ่นละครเล็กอยู่แล้วก็ท่านเห็นนักศึกษาจะชอบถามว่าหุ่นนี้ถ้าทำให้มันมีชีวิตได้ยังไงท่านก็เลยบอกว่ามันก็แสดงได้แต่ว่าคนที่จะแสดงหุ่นละครเล็กก็ต้องมีพื้นฐานการเป็นโขนก่อนเด็กบอกว่าหนูอยากเรียนโขนคนนี้อยากเรียนโขนท่านก็เลยตั้งชมรมหรือโครงการโขนขึ้นมาในม.ปัตตานีแล้วก็ใช้เด็กภาควิชาภาษาไทยนะครับร่วมแสดงแล้วก็ขยายมาเป็นเด็กของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่ร่วมแสดงท่านก็จัดแสดงได้มาเริ่มจากเล็กๆก่อนก็คืออาจจะเล่นแค่2ตัวคือหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาแล้วก็ต่อมาก็มีงานสำคัญของมหาวิทยาลัยก็เชิญท่านไปเล่นจนทุกคนรู้จักโขนกันอย่างแพร่หลายท่านก็เลยเล็งเห็นความสำคัญด้วยเด็กในมหาวิทยาลัยชื่นชอบและอยากเรียนรู้ท่านก็เลยจัดโขนขึ้นมาปีละ1ครั้งเป็นการแสดงเป็นชุดเป็นตอนหรือโขนชุดใหญ่ที่เราทำกันทุกปีนะครับก็แสดงเรื่อยมาจนท่านเกษียณอายุราชการไปเมื่อปีพ.ศ. 2549แล้วก็ผมก็เป็นช่วงหรือรุ่นที่2ที่สืบสานท่านต่อมาแต่ด้วยวิทยาเขตปัตตานีด้วยความเป็นพหุวัฒนธรรมที่มีสังคมทางด้านมุสลิมเยอะและอาจจะไม่เหมาะกับศิลปการแสดงชนิดนี้ก็เลยผมก็เลยมาสานต่อกันที่มอหัดใหญ่หรือมาอะไรสงการนักเรียนวิทยาเขตหัดใหญ่อยู่ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสมัยนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิเราก็ทำโขนสงขลานครินทร์ต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: เรียกว่าขยับมาที่มอหัดใหญ่นี่ปีไหนนะคะอาจารย์คะ
0: ปี2549ครับสมัยนั้นท่านประจวบกับผมเรียนจบแล้วผมก็เป็นศิษย์เก่าของโขนสงขลานครินทร์อยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สมชายนะครับแล้วก็ผมก็มาทำงานเป็นนักวิชาการอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเมื่อปี2548แล้วก็ตอนปี48นี่ผมก็ยังเชิญท่านยังไม่ได้เกษียณอายุราชการมาร่วมแสดงกับเด็กหัดใหญ่ซึ่งเด็กหัดใหญ่สมัยนั้นยังไม่รู้จักโขนแล้วก็ร่วมเล่นกันแบบประมาณ 4-5 คนอะไรอย่างเงี้ยครับจนท่านเกษียณอายุไปแล้วท่านก็บอกว่าจอมน่าจะสืบสานทางด้านการแสดงโขนนี้ต่อไปต่อให้ไม่ได้อยู่วิทยาเขตปัตตานีก็ยังอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมก็รวบรวมนักศึกษาที่มีใจรักทางด้านนี้แล้วก็มาร่วมฝึกซ้อมแล้วก็แสดงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2549ครับ
2: เมื่อกี้อาจารย์เขาพูดถึงบอกเด็กหัดใหญ
1: ่
2: นักศึกษานะครูจอมคราวนี้เด็กกลุ่มนี้เขามาเรียนโขนได้ไงฮะหมายถึงว่าทางศูนย์ศิลปะหรือวัฒนธรรมในยุคนั้นเนี่ยเปิดวิชาสอนหรือยังไงฮะครูจอมถึงได้เด็กกลุ่มนี้ที่สนใจมาฝึกโขนนะคะ
0: ครับยุคแรกๆเราก็จะเปิดเป็นโครงการสอนโขนให้กับนักศึกษาและก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยนะครับโดยการประชาสัมพันธ์สมัยก่อนก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในงานเปิดโลกกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในเพจไม่ใช่เพจแล้วนะครับสมัยก่อนจะเป็นแผ่นปลิวแล้วก็เป็นแผ่นป้ายผ้าสมัยก่อนนะครับแล้วก็เด็กที่มีความสนใจบางคนเด็กที่ก็จบจากมัธยมก็จะมีพื้นฐานทางด้านนัดสินมาแล้วก็บางคนเขาก็พอรู้จักโขนบ้างเขาก็มาลองร่วมฝึกซ้อมเราก็พยายามปูพื้นและอธิบายว่าโขนเป็นยังไงเด็กพอเขาได้มาสัมผัสได้เรียนรู้วรรณคดีเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ได้เห็นกระบวนการสอนเขาก็มีความชื่นชอบนะครับก็อยู่กันเรื่อยๆมารุ่นต่อรุ่นส่งกันต่อนะครับปัจจุบัน
2: ค่ะคุณลักค่ะ
1: ค่ะ
2: พี่กบนั่งฟังเนี่ยพี่กบเห็นความต่างเนาะกับลูกศิษย์โขนของครูจอมเนี่ยก็จะเป็นมาด้วยความรักอยากจะฝึกการแสดงโขนแต่อีกกลุ่มนึงที่เราบอกว่าเราเคยชมโขนหรือเห็นทางสื่อต่างๆอย่างเช่นโขนของสมเด็จพระพันปีหลวงอันนั้นเนี่ยเขาเรียน

0: เฉพาะทางใช่ไหมคะเฉพาะทางจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ใช่ไหมคะครูจอม
1: ใช่ครับ
0: จากกรมศิลป์ซึ่งแบบว่ากันด้วยเรื่องโขนตั้งแต่เบสิกเลยอันนี้จึงเป็นจุดที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังคะว่าเด็กกลุ่มที่เข้ามาด้วยหัวใจเนี่ยแต่ไม่มีพื้นฐานแล้วก็มีครูที่ตั้งอกตั้งใจฝึกเนี่ยอยากให้ครูจอมบอกว่าฝึกยากไหมแล้วเขาใช้ช่วงเวลาฝึกตอนไหนเพราะว่าครูจอมบอกว่าไม่ได้เป็นวิชาที่เขาเรียนเหมือนกับสายสามัญเนาะที่เรียน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นไอ้ตรงเนี้ยอยากให้ครูจอมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงค่ะว่าน้องๆมาปุ๊บมาสมัครปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีบรรยากาศสอนยังไง
1: ครับครับคนสงขลานครินทร์นี้เราจะมีความพิเศษแตกต่างจากคนของที่อื่นๆนะครับก็คือเราสอนเด็กตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับตรงนี้เราคัดคนมาจากมีใจรักทางด้านนี้ก่อนนะครับเขาอยากจะมาร่วมแสดงหรือมาลองฝึกซ้อมโขนนะครับเราก็เปิดโอเพ่นตั้งแต่นักศึกษาของมหาลัยที่เป็นหลักอยู่แล้วก็เยาวชนที่เป็นเยาวชนของโรงเรียนต่างๆเพราะว่าในสถาบันเขาจะมีโครงการสอนโขนสำหรับเยาวชนด้วยนะครับตรงนี้เรามาร่วมแล้วก็เราจะมีวิทยากรที่ช่วยสอนพระนางยักษ์ลิงอยู่ครบทุกตัวละครเราก็เริ่มฝึกซ้อมกันนะครับก็คือตั้งแต่การปูพื้นฐานการแสดงเป็นชุดเป็นตอนแล้วก็จนถึงเพลงหน้าพาดนะครับถ้าคนขนจะรู้จักกันดีเราก็จะฝึกซ้อมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนะครับในเวลาทุ่มถึง3ทุ่มเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเราก็จะฝึกซ้อมกันทุกวันแล้วก็จะหยุดเฉพาะช่วงที่เด็กมีสอบมิดเทอมแล้วก็สอบไฟนอลนะครับตรงนี้เราก็จะหยุดช่วงนั้นแล้วก็ถ้าช่วงใกล้ๆจะแสดงก็อาจจะซ้อมเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่มีแสดงเราก็จะซ้อมกันทุกวันเพื่อให้เด็กฝึกพื้นฐานให้มีความเข้มข้นนะครับต่อให้เราเป็นเด็กที่เป็นมือสมัครเต้นแต่การสอนโขนของเราก็ยังเป็นขนบและเป็นจารีตของการแสดงโขนเราอาจจะแสดงไม่เท่ากับศิลปินที่เขาเป็นมืออาชีพหรือเป็นคนที่เรียนโขนโดยเฉพาะแต่ว่าเราก็ฝึกกระบวนการแสดงให้เหมือนกับเขาแต่อาจจะไม่สวยอย่างเขาแต่ทุกอย่างเราก็จะทำตามระเบียบและขนบและวิธีการแสดงของโขนทุกอย่างครับ
2: ก็คือแสดงว่าผู้แสดงนะคะของโขนมอเนี่ยนะคะโขนสงขลานครินทร์นี่จะมีผู้แสดงจากสองส่วนด้วยกัน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่แบบว่ามีความรู้มาตั้งแต่แรกเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเปิดรับสมัคร
1: ครับ
2: เป็นนักศึกษาเท่านั้นใช่ไหมคะ
1: นักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ครับ
2: อ๋อมาจากไหนก็ได้สามารถจะมาสมัครได้
1: คือจริงๆแล้วที่แรกจำกัดเฉพาะนักศึกษาอย่างเดียวแต่ว่าด้วยความโขนมันมีที่เรียนน้อยมาก
2: ค่ะ
1: แทบจะไม่มีพูดง่ายๆเราก็ต้องก็ด้วยความ
2: คุณอยากจะเรียน
1: อยากจะเรียนเราก็มองดูดายไม่ได้ครับก
2: ็คือ
1: ถ้าคุณอยากเรียนโขนเข้ามาเราได้แต่ว่าเราต้องอยู่ภายใต้โขนสงขลานครินทร์ก็คือเขามาเป็นสมาชิกนี้ต่อให้เขามาจากโรงเรียนสุวรรณวงศ์แสงทองอะไรแบบนี้เขาก็มาจะอยู่ภายใต้โขนสงขลานครินทร์ของเราครับ
0: ค่ะคุณละคะพี่กบอ่ะอาจจะได้มีโอกาสนะคะที่ใกล้ชิดบรรยากาศของการซ้อมนะคะ
2: ค่ะ
0: พี่กบเคยถามเด็กๆที่มาซ้อมเนี่ยโดยเฉพาะนักศึกษาถามว่าเรียนคณะอะไรนะคะที่มาเล่นโขนอ่ะมีคณะแพทย์นะคะคณะเภสัชศาสตร์สัตวแพทย์แพทย์แผนไทยซึ่งเขาเรียนหนักอยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมคะคณะวิทยาศาสตร์คณะทรัพย์มีทุกคณะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องแบบชื่นชมเลยล่ะว่าถ้าเขาไม่มีหัวใจรักและทุ่มเทนะคะเขาจะไม่มีผลงานขึ้นเวทีให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาชาวในจังหวัดใกล้เคียงได้ชมแน่นอนนะคะแล้วก็บรรยากาศที่ครูจอมเล่าให้ฟังมาสักครู่เนี่ยนะคะถึงช่วงเวลาที่ไปเรียนด้วยนะคะการฝึกซ้อมด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่ะ อยากถามครูจอมนิดนึงว่าสนใจตรงที่เยาวชนตัวเล็กๆตรงนี้ผู้ปกครองอะค่ะเขามีท่าทีตอบรับยังไงฮะเพราะว่าตอนนี้เราสังเกตนะคุณลักษ
2: ณ์
0: ถ้าเมื่อไหร่นี้เอาลูกไปเรียนเนี่ยเราต้องไปเรียนพิเศษเคมีชีวะแล้วก็ไปส่งที่ติวเตอร์เนาะเสาร์อาทิตย์แต่อันนี้ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะมาส่งลูกฝึกโขนตรงนี้ครูจอมเคยคุยว่าผู้ปกครองเนี่ยเขามีความคิดยังไงถึงเอาลูกเนี่ยมาเรียนโขนแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมาส่งนะ
1: ครับคือส่วนใหญ่เด็กที่มานี่จะเด็กมีความชื่นชอบเพราะเด็ก บางคน

0: ก็ไปอ่านวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาแล้วก็จะรู้จักทศกัณฐ์หนุมานแล้วก็มีความชื่นชอบในตัวละครพอเขาชื่นชอบในตัวละครพอมันเข้าไปดูเยอะๆมันก็จะโยงไปถึงโขนทีนี้พอเด็กมันชอบผู้ปกครองเขาก็หาว่าที่ไหนมีสอนโขนบ้างนะครับก็ปัจจุบันสงขลานี่ก็จะมีที่ผมที่เปิดให้เยาวชนมาเรียนนะครับตอนนี้จากเยาวชนที่ผมเริ่มสอนแรกๆนะครับปกติเยาวชนเราจะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับแล้วก็พอเปิดแรกๆนี้เด็กยังมีความสนใจน้อยเพราะว่าความแพร่หลายของขนในยุคเก่ามันจะน้อยมากแต่ปัจจุบันนี้ล้นครับเด็กมาเป็น100คนครับต้องจำกัดคนต้องจำกัดรอบต่อรอบเพราะเราจะเปิดสอนทั้งวันเลยครับวันอาทิตย์ต่อรอบแต่สอนด้วยความโขนมันเป็นความสามารถเฉพาะตนเราต้องสอนจำกัดคนเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวมันจะแสดงไม่เหมือนกันและครูต้องสอนเฉพาะครูโขนยักษ์โขนลิงโขนพระตัวนางอะไรเนี้ยมันต้องสอนเฉพาะปัจจุบันเราก็ต้องจำกัดรอบว่ารอบละไม่เกิน30คนปัจจุบันนี้เราต้องเปิดถึงกับ5รอบนะครับเพราะว่าเต็มทุกรอบ
1: ตอนนี้
0: ครับเยาวชนมีความสนใจมากและผู้ปกครองเองก็ดูแล้วว่าพอลูกเขามาฝึกโขนแล้วมันรู้สึกว่าได้ทั้งสมาธิได้ทั้งการแสดงออกแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้วรรณคดีเกี่ยวกับทางด้านการแสดงหรือวรรณคดีไทยที่มีความสำคัญด้วยครับ
2: เป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้น้องๆเนี่ยหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนด้วยไหมคะอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับตอนนี้โขนเราก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปะการแสดงของมวลมนุษยชาตินะครับขึ้นเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ.2500รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิด
2: 61
0: นะครับได้ๆๆใช่ครับซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชนิดแรกของไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับ
1: ที่intangible culture วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่มันจะเต็มไปด้วยคุณผู้ฟังคะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เกิดคำถามเหมือนกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกปีอ่ะทางขนสงขานครินทร์นะคะก็จะบอกว่าอยากให้พี่กบไปช่วยเป็นพิธีกรมันก็เลยทำให้เราเนี่ยจะต้องศึกษาด้วยคำถามแรกที่ฉันถามเลยจำได้เลยว่าทำไมอ่ะเวลาแสดงขนต้องเอาเรื่องรามเกียรติ์เรื่องอื่นไม่ได้เหรอ
0: คือเรื่องรามเกียรตินี่มันเหมาะกับการแสดงโขนมากมันมีหลากหลายตัวละครและตัวละครนี่จะมีบุคลิกของเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีเรื่องให้เล่นเยอะต่อให้เล่นเป็น10วัน10คืนก็ไม่หมดครับเรื่องรามเกียรติ
1: แล้วจุดหนึ่งค่ะครูจอมที่เขาบอกว่าโขนเนี่ยเป็นแหล่งรวมศิลปะหลายแขนงเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
0: โขนนี่ก็นับเป็นวิจิตรศิลป์นะครับรวมทุกอย่างเลยนะครับก็ตั้งแต่ทัศนศิลป์ในการออกแบบฉากดนตรีก็คือบรรเลงประกอบการแสดงนะครับแล้วก็นาฏศิลป์ก็คือลีลาท่ารำขับร้องภาคเจรจาที่มีความเป็นเฉพาะแล้วก็เอกลักษณ์แล้วก็หัตถศิลป์ก็คือการเย็บชุดปักชุดการทำชุดแล้วก็เครื่องทรงต่างๆตั้งแต่ศิราภรณ์ภัทราภรณ์ธนิมพิมพาภรณ์รวมหมดทุกอย่างนะครับคือรวมอยู่ในองค์ความรู้ของโขนทั้งหมดเลยรวมตั้งแต่การทำชุดดนตรีนาฏศิลป์เพลงทุกอย่างถ้าเรามาเสพศิลปะนี่คือเสพโขนจบหมดทุกกระบวน
1: ดูโขนชมโขนหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ชมเรื่องของศิลปะแทบจะทุกแขนงอย่างที่คุณครูจอมบอกนะศิลปะการออกแบบฉากวงปีพาดนะคะศิลปะการภาคเจรจาใช่ไหมคะศิลปะเรื่องของน่าจะศิลป์ชุดการแต่งกายที่มีการปักสะดึงตรึงใหม่อันนี้จะรวมอยู่หนึ่งครั้งที่คุณผู้ฟังนั่งชมโขนเลยล่ะค่ะแล้วอันนี้โขนสงขลานครินทร์คะครูจอมเราจะได้ชมกันแบบสดๆทุกอย่างเลยไหมคะเนี่ย
0: โขนสงขลานครินทร์เราเล่นประจำปีเล่นทุกอย่างเหมือนโขนที่เราไปดูของโรงละครแห่งชาติหรือศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับเราเล่นสดภาคสดดนตรีสดนะครับฉากที่มีความตะการตานะครับปัจจุบันเราก็พัฒนาฉากให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยใช้จอ LED เข้ามาช่วยนะครับและโขนสงขลานครินทร์พิเศษก็คือเรามีศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากรมาร่วมแสดงกับเยาวชนและก็นักศึกษาเราด้วยนะครับตรงนี้เด็กที่หลักๆ ก็คือเป็นนักศึกษาหรือเยาวชนของเราที่แสดงแต่ศิลปินนี้เราเอามาเป็นพิเศษก็คือมาเป็นตัวเอกบางตอนนะครับในตัวเอกสมมติว่ามีทศกัณฐ์

0: หนึ่งคนก็อาจจะมีศิลปินหนึ่งคนด้วยแล้วก็เป็นเด็กเราสองคนอะไรแบบนี้เพื่อให้ผู้ชมได้เสพกับศิลปินที่เขาเป็นมืออาชีพทางด้านการแสดงโขนของประเทศนะครับแล้วร่วมกับเด็กเราก็ได้เรียนรู้และได้เก็บความรู้และได้วิธีการแสดงจากศิลปินที่เขาถ่ายทอดให้เด็กเยาวชนเราด้วยครับ
1: ค่ะน้องรัก
2: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังค่ะพี่กบเคยถามเด็กเนาะที่เขาแสดงร่วมกับศิลปินน่าจะศิลปินจากสถานการณ์สังคีตเนี่ย บอกว่าลูกรู้สึกยังไงเขาพูดคำเดียวออกมาว่าผมอยากแสดงแล้วก็รำให้สวยเหมือนกับอาจารย์เขาเพราะฉะนั้นนั้นมองว่าตรงนี้นะคะไม่ได้เพียงแค่ทางสถาบันสุนทรภูมิได้รับเกียรติอย่างที่ครูจอมบอกแต่มันเป็นการจุดประกายในการสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เด็กๆเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งอะเราจะต้องแบบฝึกจนกระทั่งให้มีความสวยงามงดงามเหมือนอย่างอาจารย์ที่เขาร่วมแสดงกับเรานะคะตอนนี้ครูจอมาถามนิดนึงค่ะว่าโขนสงครามนักเรียนปีนี้อะค่ะมีจำนวนผู้แสดงนี่เท่าไหร่คะทั้งหมดเลย
0: ปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ150คนรวมทีมงานทั้งหมดแล้วครับประมาณนั้น
2: จากปีก่อนๆเป็นยังไงนะคะอาจารย์คะ
0: ปีก่อนๆอาจจะ100คนแต่ปีนี้มันด้วยความว่าตอนนี้เดี๋ยวยังไม่ได้พูดถึงตอนนะ
2: คร
0: ับเดี๋ยวจะพูดนะครับก็คือตอนนี้มันต้องใช้แบบพวกกลุ่มทหารอะไรมันเยอะก็เลยต้องเพิ่มตัวละครนิดนึงครับ
1: ตอนที่แสดงตอนนี้เนี่ยรามเกียรติ์ตอนอะไรคะครูจอมปีนี้ที่กำลัง
0: ปีนี้เราหยิบยกชุดศึกกุมประกันตอนสุครีบถอนต้นรังมานะครับเพื่อให้ผู้ชมได้ชมขวนสงการนครินทร์ปีนี้นะครับ
1: แล้วกำหนดแสดงเมื่อไหร่คะเนี่ย
2: ค่ะรายละเอียดเป็นไงคะ
0: ขวนสงการนครินทร์ปีนี้เราจะจัดในระหว่างวันที่29แล้วก็30สิงหาคมนี้นะครับตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะเปิดทำการแสดงจำนวน3รอบการแสดงด้วยกันนะครับก็คือวันเสาร์ที่29เราก็จะแสดงในเวลาบ่าย14นาฬิกานะครับเป็นต้นไปจนถึงประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็รอบที่2ก็จะประมาณ18นาฬิกานะครับเดี๋ยวติดตามทางเพจสงขลานครินทร์หรือเพจสถาบันสุวรรณภูมิได้แล้วก็วันอาทิตย์นี้เราจัด1รอบนะครับคือ14นาฬิกานะครับถ้าท่านใดสนใจนี่รีบจองบัตรนะครับเดี๋ยวนี้การพัฒนาการจองบัตรของเราก็เป็นเรียลไทม์นะครับก็คือเราจองทางออนไลน์เหมือนเราซื้อตัวหนังเข้าชมเลยครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับ
2: 2วันด้วยกัน29และ30นะคะ28มีมั้ยคะอาจารย์คะ
0: 28นี้จะเป็นรอบเขาเรียกว่ารอบการกุศลนะครับตรงนี้เราจะจำกัดผู้ชมเข้าดูโดยการวิธีเชิญสื่อมวลชนเข้าชมแล้วก็เด็กที่เขาอยู่ด้อยโอกาสเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทางด้านนี้เขาได้มาสัมผัสการแสดงโขนตรงนี้ประหนึ่งว่าเป็นการเปิดโอกาสคืนประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยครับ
1: ค่ะก็จะเป็นรอบที่มีน้องๆจากสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็พิเศษค่ะจากปีที่ท่านเองได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรให้ในรอบการกุศลพิเศษเนี่ยนั้นเห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้ำตามันเลยอ่ะคุณรักเพราะว่ามีน้องจากโรงเรียนโสดศึกษาค่ะคุณผู้ฟังโสดศึกษาที่อาจารย์พาน้องมาชมโขนทั้งเป็นผู้ที่นะคะ
2: บกพร่อง
1: ทางสายตา
2: บกพร่อง
1: ทางการได้ยิน
2: ค่ะ
1: คือเป็นเรื่องที่บอกโอ้ยแล้วน้องจะมาชมได้ยังไงบอกว่าทางสายตาเดินจูงมือมาเป็นแถวนะคะคุณนุ่งรัก
2: ค่ะ
1: แล้วก็นั่งชมถามว่าชมของเขานี่คือเขาใช้หูเนี่ยฟังทุกอย่างเพราะว่ามันจะมีบทภาคเจรจาที่เขาจะรับรู้เรื่องราวแต่สายตาเขาไม่เห็นค่ะแล้วก็อาจจะถูกเชิญชวนด้วยเสียงการพากย์เสียงดนตรีที่อาจจะมีจินตนาการอะนะคะแล้วก็มีการสรุปเรื่องย่อก่อนแสดงอะน้องรักก็เลยทำให้น้องๆเข้าใจส่วนน้องๆที่มีความบกพร่องในการได้ยินนะคะโอ้โหมือไม้นี่ขวักไขว่เลยค่ะคืออาจจะแบบชมแล้วเหมือนเราอะเราอยากจะชื่นชมปรบมือก็จะสื่อสารแบบโมเบอะไรของเขาไปนะ
2: คะ
1: แล้วพอตอนจบค่ะภาพที่เราเห็นนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพที่ทางขนสงขันนครินทร์ได้กรุณาหลังจากแสดงจบคุณผู้ฟังคะก
2: ็
1: คือจะให้ผู้แสดงเนี่ยลงมาถ่ายภาพรวมน้องจากโรงเรียนโสดศึกษาค่ะ
2: ค่ะ
1: กรูเข้ามาแล้วคนที่สายตาไม่เห็นนะเอามือจับค่ะขอจับเสื้อผ้าขอจับ
2: แบบได้สัมผัส
1: ได้สัมผัสนะแล้วน่าจะศิลปินก็แบบ อกว่าดีใจมากแล้วบอกว่ารู้สึกเป็นความปลื้มใจอ่ะที่เห็นภาพแบบนี้นะคะ

0: ค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะยังมีคุณผู้ฟังอาจจะต้องการที่จะให้เราย้ำว่าจะซื้อจำหน่ายตั๋วอะไรยังไงเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
0: เอาละค่ะมาคุยกันต่อนะคะพี่กบกับอาจารย์จตุรงค์นะคะหรือว่าครูจอมนะคะจะขอเรียนถามอาจารย์ชนิดหนึ่งนะคะมีความสนใจขออนุญาตถามแทนน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนิดนึงว่ากรณีที่สนใจเรียนเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะมีสอนแต่ที่มอนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นน้องๆจงจังหวัดอื่นส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถจะไปเพิ่มเติมเสริมองค์ความรู้เรื่องของโขนได้ตรงไหนยังไงบ้างคะอาจารย์หรือว่าต้องไปกรุงเทพหรือว่ายังไงคะมีจุดอื่นๆสถานที่อื่นให้ความรู้หรือว่าสอนไหมคะอาจารย์คะ
2: ครับคือขนถ้าเราจะเรียนเป็นวิชาชีพนี้ก็ต้องไปเรียนอยู่ในวิทยาลัยนาศินที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคและก็อยู่ในส่วนกลางนะครับจะมีอยู่12แห่งทั่วประเทศที่เขาสอนขนเป็นมืออาชีพนะครับแต่ถ้าเป็นขนสมัครเล่นแบบนี้นะครับเราก็จะต้องดูว่าที่ไหนเปิดสอนนะครับถ้าในจังหวัดสงขลานี่ก็จะที่หลักๆก็จะมีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็ตามโรงเรียนที่เขามีครูที่เขาจบทางด้านขนมาหรือเขาเป็นนักแสดงโขนที่สามารถไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้แล้วอย่างเห็นที่เป็นรูปธรรมในปัจจุบันก็จะมีโรงเรียนในอาจใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารของที่เป็นโรงเรียนอยู่แถววัดโคกสมานคุณนะครับแล้วก็โรงเรียนมหาวชิราวุธที่ก็ทำอยู่ตอนนี้ตามมาอะไรก็ราชภัฏสงขลาก็เริ่มจัดทำการแสดงโขนขึ้นมาแล้วด้วยนะครับตรงนี
0: ้
2: คร
0: ับก็มีหลายแห่งนะคะ
1: ดีค่ะเพราะว่าเวลาที่เราได้รับการประกาศจากยูเนสโกนะ
0: คะ
1: จดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันก็คือสิ่งนั้นต้องดำรงอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็ต้องมีการสืบสานต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ะค่ะตอบโจทย์เลยการที่สถาบันการศึกษาในหลายๆพื้นที่นะคะได้มีการเปิดให้ความสำคัญในระดับต้นๆในการสอนโขนนะคราวนี้คุณลักษณ์สนใจว่าเอ๊ะตอนนี้ที่ครูจอมบอกว่าปีนี้ก็แสดงเรื่องรามเกียรตินะคะทำไมถึงเลือกตอนอะไรนะคะเมื่อสักครู่ที่ครูจอมบอกตอนที่เลือกมาแสดงที่จะแสดงวันที่29-30สิงหาคมเนี่ยค่ะ
2: ปีนี้เราหยิบยกนะครับตอนชุดศึกกุมภกันนะครับตอนสุครีบสอนต้นรังนะครับชุดศึกกุมภกันนี้มันจะมีอยู่หลายตอนอยู่ในชุดศึกกุมภกันนะครับมีทั้งกุมภกันพุ่งหอกโมกขศากนะครับทศกัณฐ์กุมภกันทดน้ำแล้วก็สุครีบถอนต้นรังเนี้ยนะครับปีนี้ที่เราได้หยิบยกตอนสุครีบถอนต้นรังมาเรามองว่าเราก็ปรึกษาในทีมงานของครูผู้สอนเองแล้วก็ทีมงานทำโขนนะครับร่วมกับแล้วก็นักแสดงจากกรมศิลปากรด้วยว่าเราจะเอาอะไรมาให้คนผู้ชมแล้วก็น่าจะเป็นตอนที่ทุกคนเข้าใจง่ายแล้วก็มีความสนุกน่าตื่นเต้นและน่าติดตามแล้วก็กระชับนะครับไม่เย่อเย้อแล้วก็คนที่เคยดูโขนเป็นครั้งแรกก็ได้จูเข้าใจง่ายเราก็เลยหยิบสุครีบถอนต้นรังมาที่เป็นตอนที่ถ้าแฟนโขนที่เขาดูโขนบ่อยๆก็น่าจะรู้จักตอนนี้ดีนะครับเพราะตอนที่มีความสนุกนะครับแล้วก็มีการรำที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีขนบการรำที่แบบโบราณแล้วก็มีวิธีการแสดงที่ค่อนข้างจะแปลกตาจากตอนอื่นๆนะครับแล้วก็ได้เห็นคนอุบายการตอบกระทู้ของทศกัณฐ์กับกุมภกันนะครับตรงนี้แล้วก็การหยิบยกตัวละครที่ถ้าเราดูเรื่องรามเกียรติ์เราก็จะเห็นแต่หนุมานสุหนุมานพระรามพระลักษณ์ทศกัณฐ์บ่อยๆเราก็เลยอยากทำอะไรที่มันแตกต่างอาจจะเป็นตัวละครตัวอื่นที่เด่นบ้างนะครับปีนี้เราก็ทำตัวละครที่เป็นกุมภกันที่เป็นมหาอุปราชกรุงลงกาทุกคนอาจจะไม่รู้จักบางคนก็รู้จักแล้วว่าเป็นน้องชายของทศกัณฐ์เนี่ยหยิบยกมาให้เขามีความสำคัญในตอนนี้แล้วก็สุครีบที่เป็นลิงบางคนก็รู้จักแต่หนุมานอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าสุครีบคือใครที่จริงสุครีบนี้จะมียศใหญ่กว่าหนุมานเป็นพูดง่ายๆเป็นหัวหน้าลิงเลยแต่ว่าเราหยิบยกมายังไงให้เขามีความสำคัญในตอนนี้แล้วเดี๋ยวผู้ชมก็จะได้ชมแล้วก็จะได้รู้จักตัวละครที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับ
1: แล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะทุกปีเนี่ยนะคะที่ได้มีโอกาสไปร่วมชมเนาะก็จะมีตลกโขนเนี่ยปีนี้มีช่วงตลกโขนไหม
2: มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วขนบของการแสดงโขนสมัยโบราณก็จะมีตลกโขนเข้ามาสอดแทรกเพื่อเล่าเนื้อเรื่องเพื่อให้คนชมโขนไม่เครียดเกินไปมีความผ่อนคลาย

0: ครับแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาเชื่อมเรื่องให้มันเข้ากันได้ดีนะครับตรงนี้เรายังมีเหมือนเดิมนะครับคือตลกโขนที่เราเชิญมาจากกรมศิลปากรและก็เรามีของเรานี่จะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเราเชิญศิลปินพื้นบ้านภาคใต้มาร่วมเป็นตลกโขนด้วยคือนักแสดงโนราที่มีชื่อเสียงคือโนราพินโยสองหิ้งนะครับซึ่งเขาจะบอกเลยว่าเขาจะเป็นแบรนด์โขนสงขลานครินทร์ให้เราเพราะโนราพินโยนี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเกี่ยวกับโนราทำพิธีโรงครัวนะครับหาคิวได้ยากแต่ถ้าโขนสงขลานครินทร์ท่านต้องมาแสดงครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังต้องไปชมนะเพราะว่าฉันบอกเลยว่าช่วงตลกโขนโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันคลายเครียดได้เลยอ่ะน้องรักแล้วมันจะได้สาระเพราะว่าอย่างโนราพินโยเนี่ยเขามีไหวพริบมากที่จะหยิบเอาสถานการณ์ของสังคมปัจจุบันเนี่ยมาเชื่อมกับโขนอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าหัวเราะแบบเนี้ยฉันยังไม่มันห่างเหินชีวิตฉันไปนานแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนเลยค่ะว่าต้องไม่พลาดนะคะอันนี้คืออรรถรสที่อาจารย์จตุรงค์นะคะบอกว่าปีนี้จะทุกท่านจะได้เจอนะคะแล้วก็ความอลังการของฉากจำนวนผู้แสดงถึง150คนนะคะผมคิดว่าตรงนี้เป็นความสามารถของเด็กและเยาวชนของเราที่มาด้วยหัวใจรักเรื่องของการทำหน้าที่อนุรักษ์ศิลปะชั้นสูงคือโขนใช่ไหมคะค่ะ
2: สำหรับคนที่แบบไม่เคยดูมาก่อนแล้วมาชมอะไรนี่เข้าใจไม่ยากใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ผมแนะนำก่อนนะครับถ้าคนไม่เคยชมหรือเคยชมมาแล้วเวลาเราจะไปชมโขนตอนไหนเราอาจจะอ่านวรรณคดีตอนนั้นไปสักนิดนึงอ่านแบบเรื่องย่ออ่านจากไหนได้บ้างก็คือในหนังสือแกรามเกียรติ์หรือเซิร์ชเอาในเน็ตก็ได้เขียนว่ารามเกียรติ์ตอนสุภีพสอนตอนนั้นก็จะมีฉบับย่อมาพอฉบับย่อแหละเราอ่านรู้เนื้อเรื่องว่ามันเดินเนื้อเรื่องแบบนี้โขนก็จะเล่นแบบนั้นเราก็จะได้ดูและเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าเพิ่มอีกสักนิดเพื่อให้เราได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นเราไปศึกษาบุคลิกหรือความเป็นมาของตัวละครนั้นนิดนึงเราก็เซิร์ชเราก็ผมเล่นตอนสุภีพสอนตอนกลางเราอาจจะเซิร์ชสุครีพเขาก็จะเล่าความเป็นมาของสุครีพพอเราดูแล้วเราจะได้ถึงอินว่าอ๋อสุครีพเขาคือใครกุมภกันเราอยากรู้ว่าเป็นใครเขาก็จะเล่าว่ากุมภกันเป็นใครพอเราไปดูเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเอากุมภกันผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยบางคนก็ถ้าไม่รู้จักหรือไม่ได้รู้ว่าบุคลิกหรือไม่ได้รู้ประวัติตัวละครก็ว่าแล้วทศกัณฐ์กุมภกันเนื้อน่าจะเป็นน้องทศกัณฐ์น่าจะเป็นยักษ์ที่ร้ายๆอาจจะเหมือนตัวอื่นแต่จริงๆไม่กุมภกันนี้เขาจะเป็นยักษ์ที่มีความเที่ยงธรรมยุติธรรมแล้วก็เถียงตรงนะครับเอาพูดง่ายๆคือเป็นยักษ์ที่ดีแต่ด้วยความขัดขืนพี่ชายไม่ได้ก็ต้องช่วยออกรบแทนแต่ตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นกลวิธีการโต้ตอบกระทู้การพูดก่อนที่จะออกรบกับสุครีพเนี่ยเป็นยังไงตรงเนี้ยน่าชมครับถ้าเรานั่งฟังดีๆ ดูดีๆเรารู้ความหมายของภาษาแล้วก็รู้ว่าบุคลากรตัวละครก็เป็นยังไงเราก็จะได้เข้าถึงอรรถรสมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะครูจอมค่ะพี่กบเคยเจออ่านเจอเขาบอกว่าการชมโขนหรือรับรู้เรื่องราวโขนเนี่ยมันทำให้เราสามารถหยิบเอาคุณค่าจากเรื่องนั้นๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าโขนเนี่ยก็จะเป็นการสู้รบเพื่อแย่งชิงนางสีดากันระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามใช่ไหมคะแต่การวางแผนอะโอ้โหมันแยบยลใช้ความฉลาดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเฉลียวด้วยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราหยิบมาใช้ในชีวิตเราได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอันนี้อาจจะบอกครูจอมในฐานะที่ไปนั่งดูน้องๆซ้อมสิ่งที่ฉันประทับใจค่ะเรามักจะบอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเรื่องของสัมมาคารวะดูแล้วเนี่ยมันจะด้อยไปนิดนึงไหมเรื่องความอ่อนโยนแต่โทษเทียคุณผู้ฟังค่ะเด็กๆที่มาฝึกในกระบวนการโขนค่ะยันเห็นเด็กยุคใหม่ที่นั่งเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์แต่เวลาเขาอยู่ในกระบวนการฝึกเนี่ยนั่งพับเพียบหมอบกราบคุณครูแล้วเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยก้มแล้วที่สำคัญค่ะยันเห็นความมีน้ำใจการอบอ้อมอารีในการช่วยกันของรุ่นพี่รุ่นน้องนั้นมักจะแอบมองสิ่งนี้ว่าเด็กยุคนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนบอกว่าเราต้องเติมเรื่องของจริยธรรมเรื่องของขนบของความเป็นไทยโขนตอบโจทย์มากเลยค่ะสำหรับโขนสงขลานครินทร์ที่ทีมของอาจารย์จตุรงค์นะคะและทีมงานเนี่ยได้ทำยังคิดว่ามันได้อะไรมากกว่าความชื่นชมความสวยงามนะคะมันได้ไปถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนยุคนี้ให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นคน

0: ไทยฮะงั้นมองอย่างนั้นนะอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆที่อาจจะบอกว่ายังไม่เคยบอกครูจอมแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังต้องไปชมค่ะแล้วคุณผู้ฟังจะเห็นในสิ่งที่ฉันสัมผัสได้เพียงแค่คุณนั่งชมนะแล้วก็คุณจะเห็นลูกหลานคุณเนี่ยสวมใส่ชุดโขนนิดนึงค่ะครูจอมค่ะชุดโขนเนี่ยค่ะเป็นชุดที่สำเร็จรูปหรือว่าไงฮะการแต่งชุดโขนต้องใช้เวลานานไหมไหนเมื่อกี้พูดชุดโขนละ
1: โขนชุดโขนของเรานี่เป็นชุดที่แต่งแบบยืนเครื่องเลยครับตามแบบฉบับกรมศิลปากรเลยครับก็คือนุ่งสดครับก็คือแต่ละชิ้นแยกส่วนการแต่งชุดโขนต่อครั้งนี้จะตกอยู่ที่คนประมาณ45นาทีมีอยู่ทั้งหมด32ชิ้นที่โปะเข้าไปในร่างกายตัวละครถ้ารวมๆแล้วน้ำหนักต่อชุดก็ประมาณ5กิโล
0: 5กิโล
1: แล้วใส่หัวโขนด้วยครับเวลาเล่นเด็กแสดงโขนได้ต้องมีความอดทนสูงแล้วการฝึกต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องให้ได้ตามแบบฉบับครับตรงนี
0: ้เพราะฉะนั้นตอนฝึกต้องมีวินัยสูงมากต้องเชื่อฟังอาจารย์มากนะคะโอ้ตรงนี้คราวนี้ครูจอมฮะทราบมาว่ามีผู้ปกครองอะค่ะถึงขั้นว่าคุณผู้ฟังคะโขนสงขลานครินทร์เนี่ยเราจะเห็นผู้ปกครองไปส่งลูกใช่ไหมคะฝึกแต่โขนสุนทรในปีนี้เนี่ยทราบมาว่ามีผู้ปกครองไปนั่งฝึกส่งลูกทุกวี่ทุกวันเห็นการฝึกซ้อมโขนจริงหรือเปล่าให้บอกว่าท่านผู้ปกครองท่านเนี้ยไปแสดงด้วยตรงน
1: ี้
0: อยากให้เล่าให้ฟังหน่อย
1: บางทีเราก็เปิดโอกาสแล้วนะครับถ้าพวกกรองพอมาส่งลูกก็ไม่อยากกลับบ้านก็นั่งดูการซ้อมอะไรบางทีก็เริ่มชอบเริ่มไปฝึกนะครับก็พอฝึกแล้วก็ถ้าฝึกได้ก็ผมก็ให้แสดง
2: เป็นแวว
1: เป็นอาจารย์ทางด้านสายอื่นด้วยนะครับพวกกรองเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ในมหาลัยเป็นคุณหมอเป็นอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับพอเขาคืออาจารย์ตอนเด็กๆมันยังไม่ได้มีโขนสมัยนั้นเขาก็เลยไม่ได้มีโอกาสพอเขาก็ถือว่าไม่ได้เป็นพวกกรองที่มีอายุเยอะนะครับเขาก็สามารถฝึกที่จริงอายุเยอะก็แสดงได้นะครับโขนเพราะว่าน่าจะศิลปินอย่างที่อาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์ปัจจุบันท่านอายุ70นะล่าสุดท่านเพิ่งเล่นเป็นผู้ชนะ10ทิศไปนะครับแล้วอธิบดีเพิ่งเซลไปว่าจะเด็ด70นะครับท่านเล่นเป็นจะเด็ดแต่ยังรำได้สวยยังรำได้คล่องแคล่วเหมือน
2: ตัวหนุ่มๆเลย
1: ยังมีแฟน
2: เป็น
1: ละครครับอย่างอีกเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เราเปิดโอเพ่นหมดนะครับโขนสงขลานครินทร์นี้ต่อให้เป็นนักศึกษาเยาวชนหรือพวกครองเราก็สามารถซ้อมได้ถ้าเขาตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมกับเราได้เสมือนคนอื่นก็โอเคครับ
0: อาจารย์จะลงพูดจบนี่คุณลงรักแววตาเป็นประกายนะรัก
2: พี่กบเราไม่พาผู้ปกครองไปเดี๋ยวผู้ปกครองได้เกิด
0: ใช่เกิด
2: ลูกดับไม่ได้
0: เดี๋ยวสิไม่แน่เผลอๆนะคะคุณผู้ฟังคะดีเจนงรักนี่ไปยืนส่งไปยืนฝึกแล้วนะคะ
2: จะมีแมวมองมากอะไรมากเกินโอ้ถ้าอย่างนั้นสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการกันอยู่แล้วสนใจนะคะจะเข้าชมโขนนะคะของ
0: ขนสมอง
2: ครั้งนี้จะต้องทำยังไงแบบไหนบ้างคะอาจารย์คะช่องทางในการที่จะไปจำหน่ายบัตรซื้อบัตรจองอะไรอย่างเงี้ยมีทำยังไงบ้างคะ
1: โขนสงขลานครินทร์เรานะครับปีนี้เราจะแสดงในวันที่29ถึง30สิงหาคมนะครับช่องทางก็คือติดตามทางเพจสถาบันสุวรรณภูมินะครับซึ่งเราได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ไว้และก็ช่องทางการจองก็เป็น QR code สามารถสแกนและจองผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับการจองผ่านออนไลน์ก็จะเป็นการบุ๊กที่นั่งได้เลยแล้วก็เลือกรอบที่จะแสดงจะดูแล้วก็การชำระเงินค่าตั๋วเราก็ผ่านออนไลน์ได้หมดเลยนะครับสมบูรณ์แล้วก็จะได้รับ QR code แล้วก็ไปยื่นวันเข้าชมได้เลยอาจจะแคปหน้าจอไว้หรือไปยื่นเป็นออนไลน์ได้หมดนะครับเราสะดวกสบายไม่ต้อง walk in เข้ามาซื้อที่สถาบันไม่ต้องอะไรแล้วครับนั่งจิ้มเอามือถือจบครบในที่เดียวตั้งแต่สแกนจ่ายได้เลย
2: นั่นคือหมายความว่าต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ถามว่าจองล่วงหน้าเท่านั้นไหมถ้าจองล่วงหน้าได้ยิ่งดีครับเพราะว่ากลัวถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวไม่มีโอกาสแต่ถ้าไม่เต็มนี้ก็คือมาจองหน้างานได้นะครับก็ต้องผ่านออนไลน์เหมือนกันครับจองหน้างานหรือถ้าท่านไหนค่อนข้างไม่ถนัดโซเชียลหรือถนัดเกี่ยวกับอันนี้เราก็วอล์กอินเข้ามาที่อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันสุวรรณภูมิที่ตรงข้ามยิมเนเซียมได้เลยนะครับหรือศูนย์ศิลป์ที่เรารู้จักเข้ามาหรือโทรสอบถาม074นะครับ286890-4ได้เลยนะครับในเวลา

0: ะครับหรือประสานไปทางเพจหรือเฟซบุ๊กของสถาบันได้นะครับสอบถามข้อมูลได้แล้วก็ทางไลน์นะครับที่ได้แนบไว้นะครับสอบถามได้ครับ
1: ค่ะอันนั้นก็จะเป็นช่องทางของการสำรองที่นั่งนะคะตอนนี้ก็มีทราบมาว่ามีแฟนคลับนี้สำรองที่นั่งไปโอ้โห400 500ที่นั่งแล้วนะคะแต่มันมี3 รอบค่ะยังได้อยู่นะคะเพราะว่าเราเข้าไปในลิง

0: ระนี่ก็ผ่านธุรกรรมทางแอปได้เลยนะคะอันนี้นิดนึงค่ะอาจารย์จตุรงค์ทราบมาว่าขนส่งผ่านนครินทร์เนี่ยที่จะแสดงวันที่29-30สิงหาคมเนี่ยเป็นการแสดงครั้งที่2ใช่ไหมคะครั้งแรกนี่แสดงที่ไหนฮะในปี2569เนี่ย
1: ครับคนสุขานครินทร์ที่เราเล่นตอนนี้นะครับเราได้ไปแสดงที่เวียเขตสุราษฎร์มาก่อนหน้านี้แล้วบังเอิญเวียเขตสุราษฎร์เขาฉลองครบรอบ35ปีของมหาลัยสงขลานครินทร์เวียเขตสุราษฎร์และเขาได้เชิญทางด้านพนักท่านรัฐมนตรีของกระทรวงวัฒนธรรมเข้าชมมานะครับแล้วก็เลยได้วันเราก็เลยได้ไปแสดงที่นั่นก่อนปกติคนสงขลานครินทร์พอเล่นประจำปีที่มหาลัยเสร็จนะครับที่เวียเขตอาจัยเราก็จะสัญจรไปตามเวียเขตอื่นๆอย่างละที่2ที่แล้วแต่ปีนะครับแต่ปีนี้เราไปสัญจรก่อนที่เล่นที่นี่นะครับเท่ากับเราได้ไปฝึกฝีมือมาจากเวียเขตสุราษฎร์ก่อนแต่มาจัดเต็มที่นี่อีกรอบนึงนะครับยังไงอยากให้มาติดตามชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจำนวนคนเยอะกว่าเดิมแล้วก็อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเราได้เล่นพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วครับ
0: ค่ะบรรยากาศที่แสดงที่สุราษฎร์นี่การตอบรับของผู้ชมเป็นไงฮะ
1: สุราษฎร์นี้ก็คือเขาจัด2รอบการแสดงนี้เต็มถือว่าล้นทุกรอบนะครับเพราะว่าผู้ชมให้ความสนใจแล้วก็ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเขาไม่ได้จัดกิจกรรมพวกนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับคนก็มีความสนใจแม้แต่การแต่งกายการเข้าชมยังใส่ชุดไทยเข้ามาจัดเต็มกันมาทุกคนนะครับ
0: เดี๋ยวนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยแหละพ
1: ู
0: ดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยเนาะคนก็จะรู้โดยขนบเลยไม่ใช่ขนบเฉพาะคนแสดงผู้ชมก็จะมีขนบแบบมาชุดไทยห่มสบายมาอย่างเงี้ยมันยิ่งได้อารมณ์ของเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะทราบมาว่าที่สุราษฎร์เนี่ย เพื่อนเขาบอกเขาไปชมเขาบอกว่าแน่นฮอลเลยผู้ชมประมาณต่อรอบเนี่ยเพื่อนบอกว่าประมาณ 1,000 คนนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ต่อรอบเพราะฉะนั้นชาวสงขลาหัดใหญ่หรือพัทลุงใกล้เคียงนครศรีธรรมราชที่เดินทางมาได้ต้องรีบจองบัตรนะคะเข้าไปที่เพจ Facebook ของสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะจะมีลิงก์นะคะที่ให้จองบัตรแล้วก็รีบจองด่วนด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราจะได้ไปเป็นกำลังใจค่ะให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่หลายคนบอกว่าเขาเสี่ยงต่อภัยทั้งยาเสพติดเสี่ยงต่อการยั่วยุที่จะให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะแต่เด็กกลุ่มนี้เขามีภูมิคุ้มกันสิ่งเหล่านี้แล้วค่ะจาก150ชีวิตนะคะ
2: ค่ะบัตรนี้มีราคายังไงบ้างคะจันค่ะ
1: บัตรนี้นะครับก็คือเราจะมีราคาหลากหลายตามที่นั่งนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็คือตั้งแต่ราคา200 300แล้วก็500จนถึง 1,000 บาทนะครับราคามันก็จะแตกต่างกันไปตามที่นั่งนะครับก็คือ 1,000 ก็อาจจะดูใกล้เวทีนิดนึงลดหลั่นกันมาตามราคานะครับตรงนี้แล้วแต่อยากจะชมใกล้เวทีอยากเป็นเห็นตั้งแต่ขาหรือศิลปินยกมือขนาดไหนนะครับเชิญบัตร 1,000 ได้นะครับแล้วแต่นะครับตรงนี้ต้องรีบครับบัตร 1,000 นี้จะน้อยกว่าบัตรราคาอื่นๆนะครับ
0: ค่ะคือเราอยากเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ฟังค่ะได้ไปชมกันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอ่ะถ้ายังไงนะคะคุณผู้ฟังที่จะเอาคุณแม่คุณตาคุณยายโอ้โหท่านชอบมากท
2: ุ
0: กปีเราจะเห็นภาพครอบครัวค่ะไปแบบครอบครัวนะคะบางท่านก็นั่งวีลแชร์ไปอันนี้ยังคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าขนสงขลานครินทร์ที่ทางทีมงานของอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังเนี่ยแล้วอาจารย์อีกหลายท่านเนี่ย เป็นคนที่ตั้งใจที่จะมอบให้กับชาวใต้แล้วก็เป็นความสำคัญระดับต้นๆค่ะที่จะทำหน้าที่ในการอนุรักษ์นะคะเรื่องของศิลปะมรดกโลกนะคะของมนุษยชาติด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เป็นหน้าที่คนไทยทุกคนนะคะคุณรัก
2: ค่ะอาจารย์ย้ำทิ้งท้ายสักนิดนึงนะคะมีอะไรจะฝากนะคะปิดท้ายช่วงท้ายรายการค่ะ
1: เชิญชวนนะครับชาวหาดใหญ่แล้วก็อำเภอใกล้เคียงและจังหวัดสงขลานะครับก็อยากให้มาติดตามหรือชมโขนสงขลานครินทร์นะครับซึ่งเราจะจัดแสดงเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วนี่เราเว้นไปด้วยเกิดอุทกภัยใหญ่ของหาดใหญ่ที่เราทราบกันดีนะครับแล้วปีนี้เราก็มาเพราะเราซุ่มซ้อมกันมาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วแล้วก็ปีนี้เรามาจัดนะครับเราก็ทำตามให้เต็มที่ที่สมคำรอคอยของคนในพื้นที่นะครับตรงนี้เราก็ตั้งใจ จัดการแสดงนะครับและอยากให้ผู้ชมได้

0: เข้าชมและได้มาเสพศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับที่เราอนุรักษ์เอาไว้และก็อยากให้มาชมสักครั้งหนึ่งและท่านจะได้รู้ว่าโขนไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่ท่านคิดนะครับ
1: นิดนึงค่ะอาจารย์มีคนฝากถามมาแล้วปีนี้จะมีอะไรนะคะจำหน่ายเสื้อที่ระลึกอะไรไหมคะเพราะเขาบอกเขาสะสมทุกปีเลยเวลามาชมโขนปีนี้มีไหมคะ
2: ค่ะ
0: ครับมีครับเราก็มีจำหน่ายเสื้อที่ระลึกของตอนโขนสงการนครินทร์ตอนสุครีตถอนต้นดังนี้เรามีจัดจำหน่ายที่หน้างานหรือปัจจุบันหน้าเพจเราก็จำหน่ายอยู่นะครับสั่งพรีออเดอร์หรือ Walk-in เข้ามาซื้อได้เลยนะครับที่สถาบันสุวรรณภูมิครับปัจจุบัน
2: ค่ะนะคะครบถ้วนนะคะนะคะพี่กบแล้วก็รักนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่บอกว่าโอ้ดีมากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังค่ะหรือว่าคุณครูจอมนะคะครูคนสงขลานครินทร์ค่ะนะคะที่นำนะคะเรียกว่าการแสดงโขนที่กำลังจะมีขึ้นในปลายเดือนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็ไปชมร่วมกันพร้อมกันนะคะเราทั้ง3คนก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะกับรายการในช่วงนี้ M-Cot Talk นะคะเดี๋ยวยังไงมีกิจกรรมข้างหน้านะคะก็จะได้มาพูดคุยกันใหม่นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: M-Cot Sound ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู
2: ่รายการเดินดินถิ่นใต้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าติดตามรายการเดินดินถิ่นใต้กับเครือข่ายอสมทภาคใต้กันต่อในจังหวัดอื่นๆวันนี้อสมทสงขลาและทีมงานขอบคุณทุกการติดตามดิฉันอุรักษ์ตันตรัตนพงศ์สวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผลิตดักทางกกต.ไม่สั่งฟ้องนักการเมืองคดีหัวสว.แชร์เพิ่ม40สว.พบสัญญาณโทรศัพท์รวมตัวที่ภูแมน21กรกฎาคม2567นายภริศวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.ว่าเมื่อไม่นานมานี้กกต.ได้ออกแถลงการณ์มาว่าเตรียมจะมีมติชี้ขาดจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้ซึ่งหลายคนมีการวิเคราะห์การถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเลื่อนออกไปเลยที่ต้องกำหนดวันดังกล่าวทำให้เวทีนี้เป็นเวทีท้ายๆก่อนจะมีคำตัดสินของกกต.แต่อย่างไรก็ตามเราจะเดินหน้าสื่อสารไปจนถึงวันสุดท้ายซึ่งวันนี้ตนจะใช้โอกาสเสนอข้อมูลใหม่บางประการโดยนายผลิตกล่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาใน229คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด21คนในเวลานี้ดังนั้นที่เรามีข้อกังวลจากคำสัมภาษณ์ของนายแสวงบุญดีเลขาธิการกกต.ที่ดูเหมือนจะหาทางลงเพื่อไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านี้จึงขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ต้องมีต้องชัดขนาดไหนกกต.ถึงจะสั่งฟ้องได้ดังนั้นหลักฐานที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้จะต้องเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตดังนั้นตามกฎหมายกกต.มีหน้าที่สั่งฟ้องตามหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตดังนั้นจะเอามาตรฐานจากศาลมาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.

0: นายพาริสกล่าวว่าข้อมูลจริงๆอยากจะไปเปิดที่โรงแรมพูแมนแต่เมื่อต้องย้ายสถานที่ก็ไม่เป็นไรสามารถเปิดได้อยู่ดีซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับการพิกัดโทรศัพท์คือมีข้อมูลว่ามีสวจำนวน40คนไปปรากฏพิกัดโทรศัพท์อยู่ในบริเวณโรงแรมพูแมนในวันที่21กรกฎาคม2567ซึ่ง40ชื่ออยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุดที่26สั่งฟ้องนี่คือหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเชื่อว่าถ้าหน่วยงานมีหลักฐานนี้อยู่ในมือก็เชื่อว่าหลักฐานเพียงพอให้กกต.ตัดสินใจสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาลผู้ว่าชัดชาติอัปเดตไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ควันพิษยังไม่น่ากังวลพบปัญหาหลักเป็นฝุ่น PM 2.50 นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังมีไฟคุกรุ่นและจุดความร้อนบางส่วนอยู่ภายในอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮลเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและดับไฟบริเวณด้านในได้โดยต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับข้อกังวลเรื่องควันและสารพิษจากการตรวจวัดเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงโดยตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ปริมาณ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติอย่างไรก็ตามยังมีควันและฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้คือฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นและหากอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทางนี้ทิศทางลมมีแนวโน้มพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกทม.จึงอยู่ระหว่างไปตามทิศทางลมและตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ตามแนวลมเพื่อประเมินผลกระทบและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กทม.ได้นำโดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้ามาช่วยตรวจสอบความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนแสดงจุดเสี่ยง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถม

0: 0800หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Greenประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะพบกันเจอกันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่29เดือนสิงหาคม2569ครับเริ่มต้นกันกับเจ้าดอกจำปาในเวอร์ชั่น3ชาตินะครับเป็นเวอร์ชั่นเคเวอร์ครับจากโนราลูกมอสนะครับแล้วก็น้องโดนัทสุดที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับชั่วโมงยามบ่ายแบบนี้เราพบกันเจอกันเป็นประจำนะครับชั่วโมงยามบ่ายของวันเสาร์วันอาทิตย์14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันนะครับที่ดีเจช้างปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับจะติดตามรับฟังรายการกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดใดคลื่นความถี่ใดถ้าเป็นช่วงของบ่าย2ถึง4โมงวันเสาร์วันอาทิตย์คุณผู้ฟังร่วมกันแนะนำนะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงเพราะๆนะครับกันเข้ามาได้ครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่0-88-752-3516ครับ0-88-752-3516นะครับสามารถที่จะร่วมกันแนะนำบทเพลงกันมาได้ตั้งแต่ช่วงต้นๆนะครับของรายการกันเลยจะได้มีเวลาในการจัดให้ได้ฟังกันนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง0-88-752-3516ครับได้นำบทเพลงอะไรฟังรายการกันอยู่ที่จังหวัดใดนะครับบอกกล่าวเราได้ครับหรือจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สถานีวิทยุอสมทนะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับสะดวกเบอร์ไหนจะเอาเบอร์มือถือหรือว่าเบอร์พื้นฐานนะครับก็โทรกันมาได้ทั้ง2หมายเลขกันเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะแนะนำกันสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะครับในช่วงเวลาของรายการนะฮะตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณกันนะสำหรับการติดตามแล้วก็รับฟังรายการกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น

สถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 MHz ครับอสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีครับ FM 102.0 MHz ครับอสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 MHz ครับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานีครับ FM 91.5 MHz อสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75เมกะเฮิร์ตซ์นะครับนั่นคือสถานีวิทยุที่เราออกอากาศกันเนี่ยนะครับในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับก็จะติดภารกิจอยู่นะครับสำหรับในช่วงนี้นะฮะก็จะไม่สามารถที่จะมาพบกันนะครับในรายการได้นะครับก็ให้ดีเจช้างครับรับหน้าที่ดูแลนะครับคุณผู้ฟังกันก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับและแน่นอนครับเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะครับและยาเชื้อรา Black Cat 1นะ2ผลิตภัณฑ์ตัวช่วยตัวจริงสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช้แล้วไม่เห็นผลนะใช้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราการันตีนะครับด้วยการคืนเงินนะครับนั่นคือปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ครับคุณผู้ฟังนอกจากฟังทางวิทยุแล้วนะครับก็สามารถที่จะดูไลฟ์สดนะฮะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ครับ DJ ช้างตกมันนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกับ DJ ช้างกันเข้ามาได้นะครับป้าพึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะลูกดีเจคนหล่อที่น่ารักค่ะสวัสดีครับพี่ติ๊กน้ำส้มนะครับดีเจช้างเพลงรักจังตั้งอะไรเนี่ยรักจังตั้งตามวันเสาร์คืออะไรครับแล้วก็น้องเบสนะครับณัฐพลนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ช้างครับขอเพลงรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยนะครับของพี่ก้อยกินนารีครับแล้วก็ป้าพึ่งนะครับบอกว่าใส่เสื้อสวยนะครับปากสีชมพูค่ะคุณมายาราบสาบเสือสวัสดีด้วยนะครับเพลงรักจังเพลงรักจังตอนบ่ายวันเสาร์เพลงพี่โอเคนะอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจครับพี่นะไม่ต้องรีบนะครับรวบรวมสติให้ดีแล้วพิมพ์มาให้ดีเจเข้าใจด้วยครับอย่าเข้าใจอยู่คนเดียวเนี่ยพยายามอ่านหลายรอบแล้วนะยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับสวัสดีคุณสมยศนะแก้วเป้งด้วยนะครับคุณมยราบสาบเสือครับขอบคุณมากที่ทักทายกันเข้ามานะครับสนใจปุ๋ย Black Cat สนใจยารา Black Cat 1ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939การเพลงจากหนังอ้นกวีศรีวิชัยครับลูกหลานชาวระโนดสงขลาเพลงนี้ชื่อว่าไม่หนัดรำวงนะครับ

ชื่อเพลงว่าไม่หนัดรำวงนะครับงานเพลงจากหนังอ้นกวีศรีวิชัยครับสำหรับบทเพลงนี้นะฮะบทเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับป้าพึ่งนะขอเพลงรำอย่างเดียวนะม้อยกับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับพิเศษให้กับดีเจด้วยครับเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งได้เจอกันไปสำหรับนะพี่น้องชาวอำเภอช้างกลางครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะสำหรับในส่วนของน้องอามนวลปานนะครับเจ้าของเพลงรำอย่างเดียวครับเมื่อคืนนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับในงานเทศกาลดนตรีและบอลลูนแคมป์ช้างกลางแคมปิ้งครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งวันนะครับก็สามารถที่จะไปเที่ยวงานกันได้ไปชมนะครับการแสดงบอลลูนยักษ์นะฮะกันได้นะครับพาน้องๆเด็กๆนะหนูๆไปดูบอลลูนกันนะครับในวันนี้นะครับ 17:30 นรอบแรกครับเขาจะโชว์กันนะครับทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีในส่วนของรำวงเวียนครกสนุกสนานกันกับรำวงคาราเมลกันได้นะฮะที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอบคุณนะสำหรับการแนะนำถามถึงการเพลงกันมาครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าไลฟ์สดนะ Facebook DJ ช้างตกมันนะครับหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะครับที่0754192225ครับ0754192225ครับหรือว่าจะเป็นนะฮะอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0887523516ครับ0887523516ครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือช่องทางนะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครสนใจปุ๋ยแบล็คแคทสนใจยาราแบล็คแคทวันนะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกันมาได้เลยนะครับเช่นเดียวกันครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939 0634596939ครับปุ๋ยแบล็คแคทนะเป็นทหารรองทหารเสริมเป็นปุ๋ยชนิดน้ำนะครับฉีดพ่นนะผสมน้ำและฉีดพ่นได้เลยใช้งานง่ายมากๆเรารวมนะครับในส่วนของทหารรองทหารเสริมทั้งหมดกลบครบจบนะครับในสูตรเดียวนะครับไว้ให้คุณเรียบร้อยเลยนะครับ1ชุดเนี่ยในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะฮะจะมีสินค้า2ตัวด้วยกันนะครับชนิดน้ํา1ลิตรชนิดผง1ขวดครับเอาไปผสมน้ำได้นะครับ 2,000 ลิตรครับในกรณีที่ต้นโทมนะฮะก็ผสมน้ํา 1,000 ลิตรนะครับในการที่จะฉีดพ่นนะเราก็ผสมกันแบบเข้มข้นนะครับสำหรับต้นที่โทมนะหรือว่าต้องการจะฟื้นฟูนะครับหลังจากที่ตัดหรือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะกันไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลายคนสอบถามกันมานะครับว่าในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทนั้นมันเป็นเคมีหรือเปล่าเป็นยาที่จะส่งผลอันตรายนะฮะต่อคนฉีดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปุ๋ยแบล็คแคทนะฮะใช้แล้วปลอดภัยครับคุณผู้ฟังครับไม่อันตรายนะครับไม่ได้เป็นยาเคมีนะครับใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนนะครับอันนี้หายห่วงนะฮะได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่มีความตั้งใจต้องการที่จะทำไร่ทำสวนนะครับปลูกพืชแล้วต้องการที่จะห่างไกลจากเรื่องราวของยาเคมีนะครับวันนี้เนี่ยแนะนำเลยครับว่าปุ๋ยแบล็คแคทนี่แหละจะเป็นทางเลือกนะครับให้สำหรับทุกท่านกันได้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับเราก็จำหน่ายราคานะครับก็คือถ้าคุณผู้ฟังซื้อ1ชุดเนี่ยนะครับราคาก็อยู่ที่ชุดละ 1,980 บาทนะครับซื้อ6ชุดเราแถมให้ฟรีอีก1ชุดครับซื้อ10ชุดเราแถมฟรีให้อีก2ชุดนะครับหรือว่าจะซื้อยกลังไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปใช้ละถูกอกถูกใจนะฮะได้เห็นถึงประสิทธิภาพเห็นถึงผลนะครับว่าใช้แล้วมันดียังไงแล้วแล้วก็มีพื้นที่ในการใช้เยอะก็ซื้อยกลังอันนี้คุณจะคุ้มกว่านะครับซื้อ1ลังนะครับ1ลังจะมีทั้งหมด24ชุดนะครับในราคา 37,920 บาทครับคุณประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังเลย

งานเพลงจากศิลปินพีเสด็จนะครับชื่อเพลงว่ารักจังนะครับสำหรับบทเพลงที่จบไปครับแล้วก็ขอบคุณนะครับจากจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับได้นำถามถึงงานเพลงพระรถเมรีกันเข้ามานะครับทางโทรศัพท์ด้วยนะครับที่เบอร์โทร

0887875316นะครับ0887523516ครับคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุอยู่นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาแนะนำนะครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงกันได้ครับแล้วก็เบอร์ดีเจช้างก็สามารถที่จะใช้นะครับในการสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับพืชนะมีความจำเป็นต้องใช้อาหารนะครับ3อย่างด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือธาตุอาหารหลัก NPK นะครับหรือว่าปุ๋ยทางดินนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ใส่กันอยู่แล้วแหละนะครับอันนี้จะใส่ยี่ห้ออะไรสูตรไหนได้หมดนะครับแต่เมื่อคุณเอาปุ๋ย Black Cat ของเราไปใช้งานแล้วท่านสามารถที่จะลดนะปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับลงได้ถึง 40% ครับตอนฟื้นต้นฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับตัดเก็บผลผลิตเสร็จนะครับเอา Black Cat ไปใช้คุณผู้ฟังยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินครับเอาปุ๋ย Black Cat ของเรานี่แหละไปฉีดพ่นกันก่อนนะแล้วก็ฉีดลงดินชุ่มๆฉ่ำๆกันนะครับได้เลยนะโดยที่ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินนะครับนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่พืชมีความจำเป็นนอกจากธาตุอาหารหลักนะครับ NPK แล้วเขายังมีความจำเป็นในส่วนของธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอีกทั้งหมด14ตัวด้วยกันนะครับซึ่งธาตุรองธาตุเสริมนั้นนะครับจำเป็นนะครับที่พืชต้องใช้แต่การใช้ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการในปริมาณมากๆนะครับไม่ได้ต้องการเยอะแต่จำเป็นต้องใช้ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะคนเรานอกจากทานข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักแล้วนะเราก็ยังกินอาหารเสริมกันเลยถูกไหมครับคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชก็เช่นเดียวกันนะเขาก็มีความจำเป็นเหมือนกับคนเรานั่นแหละเพราะเขาก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับธาตุรองธาตุเสริมนะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องไปหามาผสมเองถึง14ชนิดไม่ต้องมาผสมเองกันถึง14ตัวนะฮะไม่ต้องไปจำสูตรเยอะแยะมากมายเพราะวันนี้เรามีปุ๋ย Black Cat นะครับที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณได้ทำสวนให้คุณได้ทำงานได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วเราจัดให้คุณในปริมาณที่เพียงพอนะกับการเอาไปใช้งานของพืชแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแน่ว่าจะไม่พอเราจัดให้ในปริมาณเพียงพอกับการเอาไปใช้งานของพืชแน่นอนนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังมีนะครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับซึ่งเจแนะนี่แหละนะครับเป็นคนที่ทำให้บริษัทเนี่ยต้องมาผลิตนะครับในส่วนของยาเชื้อราใน Black Cat 1เพราะเจเนะเขาอยากจะได้นะครับในส่วนของยาราที่ไม่เป็นยาเคมีนะครับคือหลายคนนะก่อนหน้านี้เปิดใจเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้เห็นถึงคุณสมบัติเห็นถึงสรรพคุณแล้วว่าเออใช้แล้วมันดกใช้แล้วมันดีใช้แล้วต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับยังไงแล้วบ้างแล้วก็คือใช้แล้วปลอดภัยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องราวของเคมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอต้นมันเป็นเรื่องราวของเชื้อราขึ้นมาเนี่ยเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นว่าเนี่ยใจจริงก็อยากยังห่างไกลจากเคมีห่างไกลจากยาเคมีที่มันอันตรายไงแต่มันก็ไม่มีนะก็ยังต้องไปใช้อยู่ก็เลยอยากจะให้บริษัทเนี่ยผลิตนะยาเชื้อราที่ไม่เป็นเคมีไม่อันตรายขึ้นมานะครับวันนี้เราก็เลยเกิดมาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับนั่นก็คือยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับมีฤทธิ์ในการป้องกันยับยั้งนะเชื้อราทุกชนิดนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยนะครับ Black Cat 1ทำจากอะไร Black Cat 1ทำจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนกว่า100ชนิดมารวมไว้ในขวดเดียว1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรครับคุณผู้ฟังตอนที่คุณเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับคุณสามารถเอาไปใช้ร่วมกับปุ๋ย Black Cat ผสมและฉีดพ่นไปพร้อมกันในคราวเดียวกันได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับไม่ต้องแยกฉีดให้เสียเวลากันด้วยนะครับยารา Black Cat 1เนี่ยเขามีสรรพคุณในการที่จะป้องกันนะฮะยารอให้เกิดก่อนนะเราไม่ได้มีในการรักษานะเราไม่ได้รักษานะแต่เราจะป้องกันคือไม่ให้มันเกิดเพราะฉะนั้นตอนที่มันยังไม่เกิดเนี่ยคุณก็ผสมแล้วก็ฉีดพ่นพร้อมกับปุ๋ย Black Cat ได้เลยนะแล้วมันจะได้ไม่เกิดแต่ถามว่าถ้าเกิดแล้วBlack Cat 1ไปช่วยอะไรได้บ้างไปช่วยยับยั้งไม่ให้มันลุกลามหรือว่ามันไปขยายพื้นที่ต่อนะฮะเนี่ยคือสิ่งเราจะสามารถที่จะช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณใช้ไปอย่างต่อเนื่องนะฮะโรคต่างๆในส่วนของคุณเพลี้ยแมลงก็จะ
ลดน้อยลงไปนะครับแค่2ตัวเท่านั้นเลยปุ๋ย Black Cat คู่กับยารา

Black Cat 1ครับคุณดรินทร์พรหมินทร์รับฟังจากอำเภอชะอวดชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณพิมพ์ชนกทักทายยามบ่ายไม่ได้เข้ามานานยังหล่อเหมือนเดิมค่ะขอบพระคุณมากครับน้าแดงนะครับขอเพลงฝากเสียงเพลงให้ไกลค่ะแล้วก็ป้าพึ่งเมื่อวันเสาร์ที่22ที่ผ่านมาน้องเกียร์นะบรรยายน่าฟังมาก4ชั่วโมงนะครับนั่งฟังถ้าได้ฟังจากหลายๆคนนะมาอะไรเนี่ยเต็มเวทีเลยค่ะป้าก็มาฟังได้ข้อคิดดีมากกับปุ๋ย Black Cat นะฮะใช้ดีจริงๆจ้าอันนี้ก็เป็นเก็บตกนะฮะจากงานสัมมนานะครับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราม Black Cat 1ครับเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมนิพากาเดสอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะซึ่งเราก็มีการจัดงานสัมมนากันนะครับก็มีความรู้นะฮะมากมายกันเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่อยากจะทำสวนนะโดยที่ไม่อยากจะใช้เรื่องราวของยาเคมีที่อันตรายนะครับแล้วก็ได้เทคนิคได้ทริคนะจากคุณเกียร์ Black Cat นะไปใช้ในการทำสวนจากประสบการณ์ของสวนนะที่ใช้ปุ๋ย Black Cat ใช้ยารา Black Cat 1ครับที่จะทำอย่างไรนะครับให้คุณเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาคุณสมบัติดึงเอาสรรพคุณนะครับของปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1ให้เกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดนะฮะอันนี้ก็ได้สัมมนาได้รับความรู้กันไปนะครับครั้งต่อไปเรียกร้องกันมานะครับภาคตะวันออกนะฮะนี่ก็เรียกร้องกันมาครับอยากให้บริษัทนะได้ไปจัดกิจกรรมสัมมนาแล้วก็รวมพลคน Black Cat กันด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอคุณเกียร์ Black Cat กันก่อนก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ฟังครับแต่ที่แน่ๆที่สุราษฎร์ธานีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกๆท่านนะครับที่ได้มารวมพลคน Black Cat กันด้วยนะครับมีความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นลูกมอสนะวันใหม่ยูนิคอนน้องเตยวีรยาวงชิงช้าสุราษฎร์ธานีด้วยก็สนุกสนานอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานที่สำคัญคือได้เรื่องราวของความรู้ต่างๆนะครับมากมายด้วยนั่นเองเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณแฟนรายการด้วยนะครับที่บอกว่านี่แหละฟังรายการกันอยู่ทุกเช้าเลยขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยฟังช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะฟังเหมือนกันนะแล้วก็คุณเอกชูฟองสวัสดีด้วยนะครับขอเพลงเสน่ห์แม่ไม้ด้วยครับจากคุณพิมพ์ชนกนะครับแนะนำถามถึงกันมาเดี๋ยวสักครู่นึงก็ทยอยจัดให้ฟังก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงงานเพลงที่แนะนำกันมาทางโทรศัพท์จากจังหวัดปัตตานีครับชื่อเพลงว่าพระรถเมรีนะครับเสียงร้องจากยอดรักสลักใจ

จากยอดรักสลักใจพระรถเมรีนะครับแนะนำกันมาจากจังหวัดปัตตานีครับขอบคุณมากๆนะครับที่กำลังติดตามรายการกันอยู่แล้วก็ช่วยกันเลือกสรรเรื่องราวของงานเพลงกันเข้ามานะครับคุณเอกชูฟองนะครับขอเพลงแต่ก่อนของพี่ตุ๊ดนาครมาด้วยนะครับบอกว่าสัญญาณชัดมากๆนะครับอันนี้ดูอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับป้าพึ่งว่ากินฟรีค่ะได้ความรู้ได้ข้อคิดดีๆมากถ้าไม่ไปจะเสียใจมากค่ะทุกคนนะครับงานสัมมนาแล้วก็รวมผลคน Black Cat ใช่ไหมครับป้าพึ่งนะฮะที่บอกกันมาถ้าไม่ไปแล้วจะเสียใจนะจ๊ะนะฮะใครที่น่าเสียใจอยู่แหละเพราะว่าวันนั้นเขาก็มีโปรโมชั่นด้วย เขาก็มีโปรโมชั่นกันด้วยนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1เป็นโปรโมชั่นที่จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับแต่วันนี้นะครับก็ไม่ต้องรอโปรโมชั่นหรอกครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้นะครับก็ซื้อใช้ได้เลยนะซื้อใช้ก่อนเห็นผลก่อนครับนะโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนใครที่เป็นชาวสวนทุเรียนมือใหม่นะครับวันนี้เนี่ยคุณเอา Black Cat กับยาราม Black Cat 1ไปใช้นี่ผมบอกเลยว่าการทำสวนทุเรียนของคุณจะง่ายมากนะครับง่ายจริงๆนะง่ายจริงๆแล้วเราสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามมาปรึกษานะกับคุณเกียร์Black Cat นะได้ตลอดนะหลังจากที่เอาปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1เนี่ยไปใช้งานกันแล้วนะครับเจอปัญหาอะไรนะคุณก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะครับมาสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้เราก็จะมีเทคนิคมีคำแนะนำนะฮะดีๆให้สำหรับทุกท่านนะครับซื้อไปแล้ววางไว้ไม่เกิดประโยชน์นะครับต้องฉีดพ่นครับ 6-7 ครั้งต่อเนื่องไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราการันตีครับที่คุณซื้อไปเนี่ยเรายินดีคืนเงินนะครับนั่นคือปุ๋ย Black Cat นะกล้าที่จะประกาศกล้าที่จะบอกกล้าที่การันตีในคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat กันเลยทีเดียวนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับสามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีไฟคุกรุ่นและจุดความร้อนบางส่วนอยู่ภายในอาคารอยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงและดับไฟบริเวณด้านในได้โดยต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากโครงสร้างอาคารจะได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับสำหรับข้อกังวลเรื่องควันและสารพิษเบื้องต้นยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษที่อยู่ในระดับน่าเป็นห่วงนะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือฝุ่นละอองนะโดยเฉพาะ PM2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นนะโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ด้วยนะครับชมพู่พรพันธ์ครับเผยทีมลูกยางสาวไทยนะครับซ้อมเข้มนะครับเพื่อที่จะซ้อมเข้มนะครับการเล่นเกมรับก่อนพบกับญี่ปุ่นนะครับในรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026วันนี้นะครับ29สิงหาคมครับเวลา 16:15 นตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ติดตามชมติดตามเชียร์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับสาวตบนะฮะของไทยของเรากันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ 16:15 นครับคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลนะครับสถานการณ์น้ำจังหวัดนครพนมครับลำน้ำสา

ขาสายหลักนะครับยังล้นเกินความจุนะครับลำน้ำอูนลำน้ำสงครามล้นท่วมนาข้าวเกือบแสนไร่เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจช่วยเหลือเยียวยาด้านชนประทานเร่งเปิดประตูระบายน้ำนะครับปากอูนป่าละปากอูนและลงน้ำโขงนะครับเต็มกำลังครับคุณผู้ฟังครับนี่นะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่ยังคงเกิดขึ้นกันอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะช่วงนี้นะครับผมไปกันต่อเลยกับเรื่องราวของงานเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังนั้นแนะนำถามถึงกันมาน้องเอกนิหลานป้าพินนะอยู่ที่ควนซางค่ะลูกดีเจนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณพี่จินดาจันหอมด้วยนะครับที่ทักทายเพิ่มเติมกันเข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับไปกันที่บทเพลงต่อไปเลยนะครับแนะนำถามถึงกันเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะสนใจซื้อปุ๋ยแบล็คแคทซื้อยาราแบล็คแคทวันอย่าลืมติดต่อเรามานะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับ063-459-6939 063-459-6939จ้าเสน่ห์แม่ไม้ครับงานเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยเมื่อคืนนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะครับทำการแสดงที่หาดใหญ่ใช่ไหม

เสน่ห์แม่ไม้ครับงานเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยนะครับคุณผู้ฟังแนะนำถามถึงกันมาครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกหลายผลงานเพลงเลยและไม่ว่าจะเป็นคุณภาคภูมินะครับขอเพลงถามข่าวสาวใต้นะครับของป่าเอกชัยศรีวิชัยเช่นเดียวกันนะติดตามฟังรายการกันอยู่จากจังหวัดชุมพรนะครับขอบคุณด้วยครับจากชุมพรนะครับนะแล้วก็ขอบคุณครับที่ช่วยกันเลือกสรรงานเพลงกันเข้ามานะฮะนี่นะตอนนี้ทางโทรศัพท์ก็กริ๊งกลางกันเข้ามานะครับ0887523516ครับ0887523516ครับคุณผู้ฟังครับติด

ต่อกันเข้ามาแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้นะครับกับช่วงเวลาของรายการของเรานะครับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันเจอกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะ2ชั่วโมงด้วย

เองนะครับที่แนะนำกันเอาไว้เช่นกันนะสำหรับงานเพลงนี้นะครับงานเพลงจากน้องอามนวลปานครับคุณผู้ฟังครับ14:56 น.ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะของรายการกันแล้วนะครับในชั่วโมงแรกของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับจากทางสถานีฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับกันสักแป๊บนึงก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับในชั่วโมงที่2นะของรายการนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกันกับงานเพลงของพี่ตุ๊ดนาคอนครับชื่อเพลงว่าแต่ก่อนนะครับและเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2ของรายการครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแอดคาราบาวชื่นชมน้องเดเน่มอบ1ล้านบาทเป็นกำลังใจและเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปแข่งขันเอารางวัลชนะเลิศกลับเมืองไทยนายยืนยังโอภาคุณหรือแอดคาราบาวนักร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลงชื่อดังประกาศผ่านโลกโซเชียลทำหาน้องเดเน่โรยัลเยาวชนไทยวัย16ปีที่โชว์ฝีมือทั้งร้องและเล่นกีตาร์บนเวที AGT 2026ที่สหรัฐจนคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ตีตั๋วผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่22กันยายนนี้โดยระบุในโพสต์ตามหาว่าน้องเนเน่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นเหมือนน้องเนเน่พร้อมแล้วว่าหลังเวทีคอนเสิร์ตมีพ่อแม่พาลูกกับกีตาร์มาขอลายเซ็นมากขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติเพราะกระแสจากความนิยมและความสามารถของน้องเนเน่นอกจากนี้แอดคาราบาวประกาศมอบเงินสดส่วนตัว1ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยขอเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยพร้อมทิ้งท้ายว่ารักนะจุ๊บจุ๊บชนน่านโทษรัฐธรรมนูญ60เปิดช่องโหว่ที่มาสว.แบบนี้หนุนแก้ไขรายมาตราพร้อมวอนสว.ทำหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยตอบคำถามบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านถึงความคิดเห็นต่อการหัวสว.ว่าส่วนตัวมองว่าขณะนี้เรามีสว.200กว่าคนทำหน้าที่อยู่ในสภาแม้บางส่วนมีข้อสงสัยว่าหัวซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนไม่โทษคนจัดการไม่โทษสว.แต่จะพูด2เรื่องคือที่มาและการทำหน้าที่ของสว.เพราะรัฐธรรมนูญ2560เปิดช่องให้เข้ามาได้ถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวรัฐธรรมนูญ2560ที่เปิดช่องเปิดกลไกให้ได้มาซึ่งสว.แบบที่เราเห็นอยู่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาบ้านเมืองมี2ส่วนคือส่วนของคนและระบบซึ่งการแก้ที่คนนั้นแก้ได้แต่แก้ยากส่วนการแก้ระบบนั้นแก้ได้แต่จะดี

0: หรือไม่ขึ้นอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญคืออยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีและผู้ใช้อำนาจเมื่อได้โอกาสจากประชาชนแล้วขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของบ้านเมืองปกป้องประชาชนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองจีนเปิดภาพน้ำทะลักลงสู่ทะเลสาบบาริเออร์ภาพถ่ายมุมสูงโดรนจากกองทัพจีนเผยให้เห็นกระแสน้ำดินโคลนไหลทะลักลงสู่ทะเลสาบแบริเออร์ซึ่งก่อตัวขึ้นหลังเหตุการณ์ทานน้ำแข็งพังถล่มบริเวณพรมแดนเนปาลและในภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนตั้งแต่วันพุธตอกย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ประสบภัยกองทัพจีนระบุได้ว่าได้ตรวจพบเศษซากน้ำแข็งไหลลงสู่ทะเลสาบบาริเออร์เมื่อวานนี้การเฝ้าระวังทะเลสาบบาริเออร์มีขึ้นขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น626คนสูญหาย 1,924 คนส่วนในจีนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนสูญหาย554คนเจ้าหน้าที่ได้กลับมาปฏิบัติภารกิจกู้ภัยอีกครั้งในวันศุกร์ทั้งในเนปาลและจีนหลังความกังวลเรื่องน้ำล้นทะลักทะเลสาบบาริเออร์คลี่คลายลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
10: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
13: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้า

0: เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราBlack Cat One นะครับ 15:16 น.บทเพลงที่จบไปถามข่าวสาวใต้ครับงานเพลงจากป่าเอกชัยศรีวิชัยบทเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเอาไว้จากจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับงานเพลงนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับเพลงอายเจ้าสาวนะของพี่เจี๊ยบเบญจพรด้วยครับแนะนำกันมานะครับจากพี่หมูเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแนะนำกันมาได้ทางโทรศัพท์นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์นะบ่าย2-4 โมงที่เราพบกันนะครับสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศครับปกติก็มาพร้อมกัน2คนนะครับดีเจช้างและก็คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็สัก2อาทิตย์นะครับคุณเกียร์แบล็คแคทนี่ติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้นะฮะแต่ดีเจช้างก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆนะของปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันมาเน้นย้ำมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับไว้วางใจเอาไปใช้กันไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนนะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับปุ๋ยแบล็คแคท1ชุดมีสินค้า2ตัวผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรถัง200ลิตรได้10ถังกรณีฟื้นฟูใช้ได้5ถังนะครับไม่ต้องเพิ่มตัวบำรุงอื่นแล้วนะครับทั้งงอมนสาหร่ายสารจับใบจิบ1ยอดท่าทางรองท่า

สารเสริมตัวอื่นเพราะเรามีให้คุณครบหมดแล้วในสูตรเดียวนะครับสูตรเดียวครับใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกนะไปจนถึงฟื้นฟูสะสมอาหารบำรุงลูกบำรุงดอกและกระทุ้งเปิดตาดอกครับนะผสมนะร่วมกับนะครับในส่วนของยาหนอนเพลี้ยยาฆ่าแมลงได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาในการแยกฉีดนะแต่ถ้าให้ดีนี่ใช้คู่กันกับยาราเบรคเคทวันนะครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดได้เลยนะครับลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงถึง 40% นะครับราคา 1,980 บาทครับโอนเงินส่งฟรีชำระปลายทาง 2,130 บาทครับสำหรับปุ๋ย Black Cat การันตีคุณภาพจากผู้ใช้จริงนะครับใช้ต่อเนื่อง 6-7 ครั้งไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับปุ๋ย Black Cat เราการันตีเรายินดีคืนเงินให้คุณกันเลยนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับปุ๋ย Black Cat ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะจะเป็นทุเรียนนะมังคุดปาล์มน้ำมันนาข้าวนะพืชผักต่างๆนะครับส้มโอนี่ได้หมดมะพร้าวนะได้หมดเลยคุณผู้ฟังนะยางพาราก็จัดว่าเด็ดนะฮะเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้ครับนี่ในส่วนของยางพารานะครับคุณผู้ฟังครับพี่น้องชาวสวนยางพาราที่เขาเอาไปใช้กันนี่เขาบอกเลยว่ามันคุ้มมากดีเจช้างนะมันคุ้มยังไงบ้างล่ะยางพาราเนี่ยมันบำรุงต้นยางให้แข็งแรงครับนะยางนิ่มกรีดง่ายนะครับน้ำยางไหลดีนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางแก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่งครับนะสำหรับในส่วนของพี่น้องชาวสวนยางพารานะพ่นเป็นละอองฝอยรอบลำต้นและดินบริเวณโคนนะครับ1เดือนแรกครับฉีดพ่น10วันครั้งรวม3ครั้งเดือนที่2ฉีดพ่น15วันครั้งรวม2ครั้งพอหน้ายางเริ่มกลับมาให้น้ำยางดีและสมบูรณ์แล้วก็ให้ใช้ Black Cat เดือนละ2ครั้งครับนะนี่ในส่วนของพี่น้องชาวสวนยางพารานะสนใจวันนี้ติดต่อได้เลยนะครับปุ๋ย Black Cat ครับ0634596939ครับ0634596939ติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat ครับ

0: อายเจ้าสาวครับแล้วเพลงจากพี่เจี๊ยบเบญจพรครับสวัสดีพี่ศรีวิไลด้วยนะครับสวัสดีจ้าตาพึ่งบอกว่าวันนี้ได้ฟังเพลงกันยาวๆนะ2ชั่วโมงค่ะนะฟังเพราะฟังแล้วบายใจมากค่ะลูกดีเจไม่รู้เหงาหรือเปล่านะจัดรายการคนเดียวน้องเกียร์ไม่อยู่นะคะพี่ศิวิไลสวัสดีค่ะน้องดีเจช้างสุดหล่อพี่ฟังทางวิทยุอยู่นะคะนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณจ้านะคุณปณิศราโกมินนะสวัสดีจ้ามาช้าแต่ก็มานะจ้าทำอะไรอยู่ละจ้าทำไมเพิ่งมาจ้านะขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะครับพี่รัตน์นะครับแล้วก็คุณเมตตาเทพชูนะสวัสดีด้วยครับนะดีเจไม่สบายเหรอคะนะฮะเป็นหวัดแล้วๆนะคะแต่ก็ยังเต้นได้ค่ะใช่นะครับแล้วก็สวัสดีมะพรนะครับจากเกาะสุกรนะครับจังหวัดตรังด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายกันเข้ามาครับทางออนไลน์นะฮะดูสดที่ดีเจช้างตกมันส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังรายการผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะครับสถานีวิทยุอสมทนะที่คุณกำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่จะร่วมกันเลือกเพลงมาได้นะที่เบอร์โทรศัพท์0887523516นะครับ0887523516ครับหรือต้องการจะสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat ซื้อยาราม Black Cat 1ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่0634596939ครับ0634596939นะฮะเพื่อว่าใครหลายคนจะคิดถึงเสียงของคุณเกียร์วันนี้นะคุณเกียร์พาไปดูสวนทุเรียนโอฉีครับหรือว่าหนามดำนะฮะซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat กันมาตั้งแต่เริ่มปลูกเลยคุณผู้ฟังครับจนปัจจุบันนะอายุต้นนี่4ปีนะฮะมีทั้งหมด162ต้นตอนนี้ต้นแข็งแรงครับสมบูรณ์นะพุ่มสวยเดินยอดดีพร้อมทำผลผลิตแล้วในปีนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ฟังไปที่คุณเกียร์ Black Cat ครับไปดูสวนทุเรียนโอฉีกันนะครับนะหรือว่าทุเรียนหนามดำนะฮะของคุณพี่นะของคุณพี่คุณพี่พิชาตินะครับอยู่ที่ตำบลกระทูลครับอำเภอพิปูนนะจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้เองนะเดี๋ยวจะไปติดตามกันดูนะครับว่าในส่วนของสวนทุเรียนนะครับโอฉีหนามดำเนี่ยนะเป็นยังไงกันบ้างนะนะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวจะพานะคุณผู้ฟังไปดูกันแต่ว่าตอนนี้มารับโทรศัพท์จากคุณวอยนะมัวแต่นอนอยู่นะมารับโทรศัพท์จ้านะครับ0887523516ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันเลือกสรรนะกันมาสำหรับเรื่องราวของบทเพลงนะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะไปดูครับในส่วนของสวนทุเรียนโอฉีกันหน่อยครับที่พิปูนครับ
1: ตรงจำเป็นเอาเป็นย่อยเป็นลักรอกิ้งเป็นลัก
2: ก็คือคอย

0: ดีแล้วใช่ง่าย
1: ใช่ง่ายผสมง่าย
0: ต้นสมบูรณ์ไหม
1: ใช่ต้นสมบูรณ์ต้นแข็งแรงต้นแข็งแรงดี
0: ครับ
1: ซึ่งอีกอย่างก็ดีคือของมันคือลักษณะคือมันจะห้าอ่านพออ
0: ่านเพียงพอไม่ต้องเติมเพ
1: ิ่
0: ม
1: ไม่ต้องเติมเพิ่
0: มการแตกยอดอะไรผันผือมั่ง
1: ดีดีมากเลยครับเพราะว่ามันจะมีชิดมารีดินในตัว
0: จะ
1: มีชิดมารีด
0: ินมีทุกอย่างแล้ว
1: มีทุกอย่างครับ
0: มันมีครบทุกอย่างแล้วในแบล็คแค
1: ทตอนนี้ผมดึงยอดนี้ให้ได้ปกเก้พอยอดลั่นปุ๊บจะพุ่งการถึง
0: ตีบอกเทคนิคนึงอันรอบต่อไปชิดดินชุ่มชุ่ม
1: ชิดลงดินเลยนะ
0: สายชิดเนี่ยนอกสมพุ่มตรงนี้เอาให้ชุ่มเลย
1: ได้
0: แล้วมันจะมาแบบพลึบคุณอาจจะทำได้เร็วเลย
1: ใช่ใช่
0: อาหารเต็มมากสำหรับแบล็คแคทนะคะแล้วก็
1: ซึ่งแปลงนี้นะผมแปลงนี้ประมาณ4 ไร่162ต้นก็ชิดยาประมาณ2ทั้ง400ลิตร
0: ค่ะ
1: แค่นั้นแหละครับ
0: ค่ะ
1: พอหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าชิดประหยัดยาได้เราก็ชิดปกตินะใช่ไหมแต่เมื่อเราทำสุ่มผมได้เร็วเราจะมาจีข้างในได
0: ้
1: ข้างนอกได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ตรงนี้ครับ
0: โอชินี
1: ่สี่ปีครับ
0: สี่ปีเราก็ใช้แบล็คแคทมาตั้งแต่เมื่อไร
1: ใช่ตั้งแต่ต้นเลย
0: ตั้งแต่
1: เริ่มปลูกเลย
0: แล้วถึงอย่างนี้เราเอามาใช้แบล็คแคทเนี่ยข้อดีสำหรับแบล็คแคทกับโอชีที่น้องปลูกเนี่ย
1: ข้อดีของแบล็คแคทคือเนี่ยว่ามันไม่ต้องใช้ยาตัวอื่นมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือเราใช้ยาโน่นยาเม่งยาเพียอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอาหารคือแบล็คแคทก็พอแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับซึ่งอัตราการใช้ก็คือตามระยะของมัน
0: ตามระยะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อพูดว่าตอนก็สมบูรณ์นะคะ
1: ใช่
0: นี่แต่ง
1: คือตอนก่อนหน้านี้มันจะย่อยหมากเลยถึงผมทำเพื่อผมใช่ปุ๊บเรียนนี่คือเราทำลักษณะไงคือเราไม่ใช่ต้องจำเป็นเอาผมย่อยเป็นลักเรากิ้งเป็นลัก
2: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราไปกันสดๆนะฮะจากคุณเกียร์แบล็คแคทนะวันนี้โฟนอินกันเข้ามาจากคุณผู้ฟังสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีดีเจช้างและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
2: นี่วันนี้เสียงอยู่ไกลมาก
3: วันนี้เสียงไกลมากได้ยินชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวช่วยเช็คเสียงนิดนึงค่ะ
2: ชัดเจนครับตอนนี้คุณเกียร์อยู่ที่ประเทศ
3: ตอนนี้อยู่ที่ประ
2: อ้าวหายไปไหน
3: โอ
2: ้ครับ
3: อยู่ค่ะอยู่อ้าวพอดีเข้าโค้งตอนนี้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะอยู่ที่เขาเรียกว่าเมืองอะไรนะเนี่ยชาโมนิกค่ะชาโมนิกมงบรังนะคะก็เมื่อวานเนี่ยมานอนที่นี่สองคืนนะก
2: ่
3: อนที่จะเข้าไปยังประเทศฝรั่งเอ้ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้กำลังจะเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ค่ะต้องไปเตรียมตัวเรื่องของมหาวิทยาลัยของลูกแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อวานก็เป็นความโชคดีนะพี่เกียร์เข้ามาพักที่ชาโมนิกมองบลังเนี่ยแล้วก็ไปเดินเพื่อที่จะไปขึ้นเขามองบลังก็จะไปเจองานวิ่งเทรลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2: ครับ
3: โอ้โหวิชาทั้งบรรยากาศดีมากสนุกสนานนะนักวิ่งเทรลทั่วโลกนะมาอยู่กันที่นี่หมดเลยแล้วก็เราก็ได้อยู่ในบรรยากาศที่เขาปล่อยตัวนักวิ่งที่วิ่ง3ประเทศอะค่ะพี่ช้างท่านผู้ฟังเขาก็เริ่มวิ่งจากที่เมืองชาโมนิกจากประเทศฝรั่งเศสนะคะวิ่งรอบเขาเทือกเขามองบลังนี่แหละค่ะซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในยุโรปเนาะแล้วก็วิ่งข้ามไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วไปประเทศอิตาลีแล้วก็กลับมาจบเส้นชัยที่มองบลังที่ชาโมนิกมองบลังเหมือนเดิมนะคะก็ใช้เวลาวิ่ง3วัน3คืนเหรอพี่จ๋า
2: 3วัน3คืน
3: ใช่นะแล้วก็มีความรู้สึกโอ้โหนี่คือแบบมาเจอคนที่แข็งแรงที่สุดในโลกก
2: ัน
3: เมื่อวานได้บรรยากาศแบบนั้นนะแต่ว่าพอมาเที่ยวครั้งนี้ค่ะมันเป็นการแวะเที่ยวระหว่างทางนะเพราะว่าเดินทางมาจากปารีสค่ะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้าไปยังสวิตเซอร์แลนด
2: ์
3: ทีนี้เนี่ยเมื่อวานบรรยากาศที่พอขึ้นไปที่มองบลังสิ่งที่เราเห็นแล้วมันไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะพี่ช้างท่านผู้ฟังก็คือปกติบนยอดเขามองบลังเนี่ยหิมะมันจะไม่ละลายมันจะเหมือนเขาฟูจิมันฟูจิซังที่มันจะมีแต่หิมะปกคลุมอยู่ทั้งปีทั้งทุกวันทั้งปีทั้งชาติอ่ะมีมาแบบนั้นตลอดแต่วันนี้สิ่งที่เห็นก็คือน้ำแข็งมันละลายไปครึ่งเขาแล้วอ่ะพี่ช้างมันละลายไปประมาณ 80% อ่ะท่านผู้ฟัง

0: ใช่ขึ้นเขาคือมันละลายออกไปเลยอะค่ะแล้วเราก็เห็นแบบหิมะมันแบบเป็นทานน้ำแข็งลงมาตรงลำน้ำลำธารนะคะแล้วน้ำแบบไหลเชี่ยวมากแต่มันคือน้ำหิมะมันละลาย
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าสภาวะโลกร้อนไงพี่ช้างนี่แหละมันกระทบกับเราด้วยนะท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าเรายังอยู่กันที่ประเทศไทยทุกอย่างในโลกนี้มันกระทบเราหมดและยิ่งเป็นภาคเกษตรยิ่งกระทบค่ะ
1: ครับ
0: นี่เตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะเพราะว่าเนี่ยวันเนี้ยเราอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่เคยมีอากาศร้อนถึง40องศาแล้วมันเป็นครั้งแรกมันร้อนนะแต่ว่าในช่วงเวลาที่เกียร์เดินทางมาเนี่ยท่านผู้ฟังอากาศไม่ร้อนมากสูงสุดที่เจอที่ทางเมืองลียงทางฝรั่งเศสเนี่ยก็จะอยู่ที่30องศาแล้วมันมีลมเย็นๆสบายๆ บ้านเมืองสะอาดค่ะเมื่อก่อนเรามองว่าเรามาเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของวิชาชีพเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้คนหลากหลายมากๆแล้วก็ความว่องไวความอะไรอย่างเงี้ยของโจรของขโมยจะเยอะทีเนี้ยก็เกิดความกังวลในการเดินทางเพราะว่าเป็นการเดินทางมาเองไม่ได้ใช้บริการบริษัททัวร
1: ์ครับ
0: ก็กังวลว่าระหว่างที่เรานั่งรถไฟข้ามเมืองอ่ะเราจะดูระวังกระเป๋ายังไงที่ไม่ใช่คนอื่นยกกระเป๋าเราไปอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเมืองที่เราเลือกที่จะมาพักก็คือเป็นเมืองลียงก็จะเป็นเมืองใหญ่อีกหนึ่งเมืองของฝรั่งเศสนะคะแต่บ้านเมืองแตกต่างจากปารีสเมืองหลวงมากๆก็คือความสะอาดความสงบนะเขาบอกว่าเมืองลียงเป็นเมืองแห่งการที่แหล่งอาหารที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสอาหารอร่อยเชฟดังๆระดับโลกอยู่ที่นี่หมดเลยนะแต่มันเป็นอาหารที่เราทานไม่ค่อยได้อะเนาะ
1: ครับ
0: คิดถึงข้าวคิดถึงน้ำพริกคิดถึงแกงส้มคิดถึงแกงฟูงปลา
1: ก็ยังอีกหลายวันที่ต้องคิดถึงอยู
0: ่ใช่ก็นี่เพิ่งจะได้กี่คืนเนี่ย
1: เพิ่งไป
0: เพิ่งจะได้นิดนึงเนี่ยเพิ่งจะได้นิดนึงนะทุกฝั่งแต่ว่ามันก็เป็นภารกิจเนาะที่เราอยากจะจริงๆลูกอะโตแล้วเดินทางเองได้นะแต่ด้วยความว่าลูกก็ไม่เคยออกจากครอบครัวไกลแล้วก็ยาวนานแบบนี้ก็ถือว่าอาปาพาลูกมาเพื่อจะมาปรับตัวกันเราก็ได้มาดูว่าเขาจะมาอยู่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเราลูกสาวเนาะพี่ช้างเนาะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้ก็มาเจอที่นี่ที่ระหว่างเส้นทางที่เรานั่งรถมาก็จะเจอภาคเกษตรของเขาก็จะเป็นเรื่องของข้าวบาเล่จะเป็นในเรื่องของข้าวโพดนะคะแบบไร่ข้าวโพดแล้วก็ผลหมากรากไม้เช่นผลหมากรากไม้ที่เราจะรู้จักก็คือพิมพ์ลวกลูกพีชลูกพลุนนะคะจะเป็นพวกแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยแต่ปีนี้เนี่ยน้องบอกว่าเป็นปีที่แล้งมากๆสำหรับฝรั่งเศสดังนั้นผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้เลยเราจะไปไร่ลูกพีชเราจะไปไร่อะไรไม่มีผลผลิตให้เราเข้าไปดูเลยค่ะพี่ชา
1: เพราะแล้ง
0: ใช่แต่ตอนนี้เกียร์กำลังเข้าอุโมงค์นะท่านฟังก็เลยไม่แน่ใจสัญญาณด้วยอุโมงค์เนี่ยยาวประมาณเกือบ2กิโลอ่ะว
1: ั
0: ดช่องเขาโอ้ยาวมากแล้วก็ถ้าสัญญาณไม่มีเดี๋ยวจะโทรกลับไปอีกทีนึงอุโมงค์ยาวมาก
1: ครับ
0: อันนี้เล็กอ่ะอันนี้อุโมงค์เล็กใช่ไหมอันนี้สั้น
1: 2กิโลนี่ถือว่าสั้นใช่ไหม
0: ไม่มันจะมีอยู่สัก
1: ตอนนี้แหละสัญญาณหายละนะฮะก็ดังที่บอกครับว่าคุณเกียร์ก็กำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเดี๋ยวนะตอนนี้สัญญาณก็จะขาดหายนิดนึงมาแล้วมาแล้ว
0: แป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะโอเคอันนี้เป็นอุโมงค์สั้นค่ะ
1: อ๋อจ
0: ังอุโมงค์ยาวยังไม่ข้ามเพราะว่าเราจะต้องข้ามนะตอนนี้เราจะกำลังเดินทางข้ามไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งระยะทางก็ไม่ไกลอ่ะที่นี่การเดินทางค่อนข้างสะดวกเชื่อไหมว่าขับรถมาไม่มีหลุมไม่มีบ่อเลย
1: รถเยอะไหมผมเห็นคุณเกียร์เดินอยู่บนถนนเห็นรถไม่ค่อยเยอะนะ
0: ไม่ค่อยค่ะที
1: ่
0: นี่เขาเรียกว่าสาธารณะเขาจะเยอะกว่า
1: ครับ
0: เขาจะมีรถแทรมรถรางรถเมย์เงี้ยก็ได้มีโอกาสไปนั่งรถเมย์ได้มีโอกาสเดินอ่ะที่นี่เดินเยอะมากเดินเยอะเหมือนเราไปลงสวนเลยพี่ช้างค่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นไม่ต้องคิดว่าโอ้คุณเกียร์สบายจังเลยมาพักผ่อนไม่
1: แ
0: ค่เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนอากาศ

0: แต่ไปเดินสวนเนี่ยนะเราก็จะเจอต้นไม้ไงแต่ไปเดินที่นั่นก็เจอผู้คนเจอผู้คนแทน
1: อยู่ในเมืองก็จะเจอแต่อิฐหินนะแล้วก็เจอผู้คนเจอตึกราบ้านช่องแบบสมัยของฝรั่งเศสอะเนาะมันก็มีความคลาสสิกมันมีความแบบสวยงามอยู่นะคะก็ถือว่าก็ได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้เห็นโน่นนี่นั่นนะท้ายที่สุดแล้วก็กำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังอะนะคะว่าเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะโลกร้อนซึ่งเราก็พูดกันมา 5-6 ปีแล้วเนาะเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็เนี่ยน่าจะเห็นเป็นจริงแล้วแหละเพราะว่าเขาก็บอกว่าไอ้เทือกเขามองบลังเนี่ยน้ำแข็งมันไม่ลายอะอีสาน
0: ครับแต่รอบนี้นี่คือตอนนี้มันละลายลงมาเลย
1: ตายอะแต่ตอนมันละลายไป 70% แล้วอะ
0: ครับ
1: แล้วนึกดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกต่อไปไปดูเทือกเขาแอลก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็มีโอกาสอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์น่าจะมีโอกาสขึ้นเขาทางโน้นด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่ลูกเรียนมันอยู่บนยอดเขาเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็พูดยากหน่อยนะภาษาอะไรนะอะไรอะไรอะมองอ๋อมองคลองอ่าเขาเรียกว่าเมืองมอง
0: ไม่ใช่มองคลองบ้านเรานะ
1: ไม่ใช่มองคลองอะไรแบบนั้นแต่คือเป็นมองคลองก็คือถ้าเราอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็คือมอนทาน่
0: า
1: เราจะต้องขึ้นไปบนยอดเขามอนทาน่าแต่ภาษาสวิตเนี่ยภาษาดอยส์เขาจะเรียกมองคลอง
0: ครับตอนนี้อยู่ตรงไหนสัญญาณเริ่มหายอีกแล้วรอบนึงนะนี่คือเป็นสดๆเลยนะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการกันอยู่นะครับคุณเกียร์โทรกันมาสดๆเลยนะวันนี้นะกำลังเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็โฟนอินนะฮะกันเข้ามานะเพื่อที่จะกลัวว่าคุณผู้ฟังคิดถึงแหละนะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่ไปพบไปเจอนะก็จะได้มาเล่านะครับให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราบ Black Cat 1เพราะว่ารอบนี้ต้องบอกเลยว่าก็เดินทางนะกันไปหลายวันนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับงานสัมมนารวมพลคน Black Cat นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็เดินทางนะกันไปนะครับนะเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะหลายวันครับกว่าจะได้กลับมานะก็กลัวคุณผู้ฟังคิดถึงแหละนะก็เอาบรรยากาศเนี่ยที่เจอมาเล่าให้ฟังกันอ่ะกลับมาแล้วจ้า
1: ค่ะกลับมาแล้วนะคะก็อย่างที่น้องช้างบอกนะคะก็คือก็หลายวันอยู่นะมาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆดังนั้นเนี่ยก็ยังคงสามารถติดต่อได้อยากจะมาพูดคุยนะมีจังหวะและเวลานะเวลาเราต่างกันประมาณสัก6ชั่วโมงอ่ะเวลาต่างกันตอนนี้ที่นี่ก็จะอยู่ที่เวลา 10:40 ใกล้จะ 11:00 นค่ะท่านผู้ฟัง
0: คือทางนั้นจะช้ากว่าประเทศไทยเนาะ
1: ใช่ช้ากว่าค่ะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ5ชั่วโมงกว่านะคะก็เวลาต่างกันนี้แต่ก็จะมีลูกค้าแหละไลน์มามันจะตอบไม่ทันควันนะพี่ช่างเนาะอันนี้นิดนึงนะท่านผู้ฟังแต่ว่าตอบแน่นะแต่ตอบไม่ทันควันค่ะมันจะไม่เรียวไทม์มากๆเพราะเราห่างกันประมาณเกือบ6ชั่วโมง
0: ครับ
1: นะที่นู่นกลางวันที่นี่จะเข้ากลางคืนพอที่นี่กลางวันที่นู่นก็ค่ำแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะก็จะมีหลายๆคนที่ทิ้งข้อความเอาไว้ได้เลยนะถ้าไม่ด่วนมากแต่ถ้าด่วนก็โทรไปหยอดเอาไว้ในเบอร์มือถือได้เดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมินโทรกลับนะคะหยอดได้เลยหยอดได้เลยนะกดไปเสร็จคุณวางหูได้เลยไม่งั้นคุณจ่ายตังค์เยอะนะ
0: คุณไม่ต้องโทรเพื่อใจรอรับนะเพราะมันเป็นการโอนสายอยู่เนาะมันอยู่ต่างประเทศใช่คุณเกียร์ก็จะพยายามไม่รับสายเมื่อคุณโทรไป
1: ใช่คุณเกียร์ไม่รับสาย
0: ก็รู้ว่าคุณต้องจ่ายตังค์เยอะ
1: ใช่ต้องจ่ายทั้งคู่พี่เกียร์ก็จ่ายคนที่โทรมาก็ต้องจ่ายนะคะ
0: ครับ
1: ดังนั้นก็หยอดเอาไว้เฉยๆแล้วกดวางหูเดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมินโทรกลับเอง
0: แต่ถ้าเป็นไลน์นี่ได้อยู่เนาะไลน์นี่ได้ตลอด
1: ได้อยู่แต่ทิ้งแต่อย่าโทรเพราะว่าบางทีคือถ้าคุณโทรช่วงเวลากลางวันคุณพี่เกียร์นอนไงก็คือให้เวลานิดนึงเพราะว่ามันเดินทางแล้วมันต้องลากกระเป๋าเยอะมากก
0: ็
1: เหนื่อยนะทุกฟังแต่ว่าทิ้งไลน์เอาไว้จะมาตอบมันจะไม่ได้ทันควันแต่ถ้าต้องการด่วนนะคะก็คือโทรแล้ววางหูเดี๋ยวน้องๆแอดมินจะโทรกลับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะคุยกับพี่เกียร์นะโดยตรงเนี่ยค่ะขอให้คุยผ่านไลน์ส่งภาพส่งคำถามมาแล้วเกียร์มาตอบเวลามันจะห่างกันหน่อยการตอบมันจะไม่ตอบทันทีมันจะไปตอบอีกสัก4-5 ชั่วโมงถึงจะตอบอย่างนั้น

0: พี่ช้างเข้าใจไหม
1: ครับ
0: นะก็คือแจ้งข่าวไว้ก่อนแต่ยังติดต่อได้สม่ำเสมอติดต่อได้ถ้าคุณนอนดึกนะคะคุณนอนสักประมาณเที่ยงคืนเนี่ยคุณโทรหาเกียร์ได
1: ้
0: เที่ยงคืนของที่นั่นก็โทรหาเกียร์ได้นะคะ
1: ครับที่นู้นก็จะเย็นๆเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่นะก็ยังคุยยังพูดคุยกันได้แต่ถ้าเหมือนโทรตอนสักหกโมงหรือเวลา6:00-5:00เนี่ยคือพี่เกียร์กำลังนอนเน
1: ี่
0: ย
1: ถ้าคุณติดต่อช่วงเช้าเนี่ยก็จะไม่ได้ตอนเที่ยงคืนได้เที่ยงวันอะไรเงี้ยได้เพราะฝั่งนู้นก็จะเริ่มเช้าอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เที่ยงวันที่นั่นที่นี่ก็เริ่มประมาณสัก6:00
1: ก็อย่าเพิ่งโทรให้นอนต
0: ่
1: ออ
0: ย่าเพิ่งโทร
1: ขอ
0: นอน
1: ยัง6:00อยู่ให้นอนต่อครับก็ช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยได้
0: อากาศดีค่ะ
1: ครับ
0: ที่นี่อากาศดีแล้วก็ท้องฟ้าสดใสนะแล้วก็โอ้ภูเขาเขียวชอุ่มนะเมื่อวานนี่เจอฝนตกก็เหน็บหนาวหน่อยนะช่วงวันนี้ก็ประมาณสัก13 องศาตอนนี้พี่เกียร์อยู่ข้างเขาหิมะเลยเขามองบังเลยนะเราจะเห็นหิมะแบบละลายความหนาของชั้นหิมะนี่คือมันหลายเม็ดมากนะพี่ช้างมันหลายเม็ดมากๆแล้วก็มันละลายอ่ะมันเหลือแค่ยอดเขาข้างบนนิดนึงแล้วในความ 100% อยู่มันละลายไปประมาณสัก75แล้วอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: โอ้75-80แล้วเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นยอดเขามังรังที่ไอ้ช็อกโกแลตไอ้นั้นน่ะอะไรนะช็อกโกแลตโทรโบอะไรนั่นน่ะสีเหลืองๆอ่ะถ้าเราเห็นน่ะช็อกโกแลตอะไรนะพี่สีมันจะมีอยู่ในช็อกโกแลตนั่นคือเทือกเขามังรังนั่นแหละแล้วเป็นสัญลักษณ์ของทางยุโรปเขา
1: ครับ
0: ก็ดีค่ะท่านผู้ฟังก็ฝากไว้ด้วยแล้วนะนี่ก็คือเอาบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะแล้วก็ยังคงเดินหน้าต่อด้วยเรื่องของสวนเลยค่ะ
1: ครับ
0: นะนี่ตอนนี้เรื่องของยางพาราค่ะท่านผู้ฟังขานะราคาดีมากๆนะคะพี่น้องสวนยางนะบำรุงกันไว้เถอะค่ะฉีดพ่นแร็คแคทไปเนี่ยไม่เกิน14 วันนะคะ
1: ไม
0: ่เกิน14 วันเปอร์เซ็นต์น้ำยางทยอยเพิ่มขึ้นหน้ายางนิ่มภายใน7 วันแรกที่ฉีดพ่นนะยางไตนึ่งเนี่ย7 รอบนะ7 รอบถึงจะลองเปิดกรีดตั้งแต่4 รอบ4 ครั้งแรกที่คุณฉีดพ่นไปนะคะเราก็ให้ทำงาน2 เดือนแรกเนี่ยให้15 วันฉีดพ่นครั้งหนึ่ง15 วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยไปฉีดเดือนละหนฉีดที่หน้ายางได้เลยฉีดวันนี้คืนนี้กรีดได้เลยอะนะไม่ต้องพักหน้ายางเลยนะคะทุกคนขาฉีดไปเลยนะแล้วคุณก็จะได้น้ำหนักยางที่เพิ่มขึ้นนะราคามันกำลังดีราคายางกำลังดีนะคุณควรที่จะดูแลแล้วก็รีบฉกฉวยโอกาสไว้นะคะ
1: ครับ
0: ปาล์มน้ำมันก็ราคาดีนะวันนั้นงานสัมมนาของเราด้วยพี่ช้างเนาะเรายังไม่ได้คุยเรื่องงานสัมมนาไหม
1: ใช่ใช่เพราะคุณเกียร์ก็หลังจากที่เสร็จงานสัมมนาไปแล้วก็ยังไม่ได้เจอกับคุณผู้ฟังเลยนะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยต้องจัดกระเป๋า
0: ใช่คือทำงาน
1: เพื่อเดินทาง
0: คิดก็เดินทางเลยวันอาทิตย์เดือนวันอาทิตย์เดินทางกลับจากสุราษฎร์นะถึงประมาณสักเที่ยงเนาะถึงนครศรีเที่ยงแล้วก็รีบแพ็คกระเป๋าค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็วันจันทร์เดินทางออกจากนครศรีธรรมราชมานี่เลยนะคะก็ถือว่ามันเป็นการทำงานที่แบบรัดตัวทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะการเดินทางการทำงานทีนี้ในงานสัมมนาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะก
1: ับ
0: ท่านผู้ฟังนะหลายๆคนเนี่ยพอเราเช็คแล้วว่าพูดคุยเนี่ยในงานสัมมนาไม่ได้พูดถึงหลักวิชาการจ๋านะคะทุกคนค่ะแต่มันเป็นการพูดคุยการปฏิบัติงานจริงๆแล้วได้ผลลัพธ์จริงๆทุกคนก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะเชื่อไหมว่าเราได้พูดคุยนะพูดคุยกับทางพี่วันดีนะอยู่ที่อำเภอสวี
1: ครับ
0: พี่ยินดีอยู่อำเภอสวีนะซึ่งเป็นลูกค้าของแบล็คแคทมายาวนานมากค่ะพี่ช้างแล้วก็เป็นแบบไม่เป็นอ่ะพี่ช้างเข้าใจไหมทำฟังเข้าใจไหมช่วงแรกอะค่ะเป็นแบบไม่เป็น
1: อ
0: ะหยุดทำหยุดใช้ๆอะค่ะแล้วพอมา2 ปีเนี้ยใช้เต็มที่เลย
1: ครับ
0: แล้วพี่ยินดีบอกพี่วันดีบอกว่าน้องเกียร์ขาทำสวนมาเนี่ยไม่เคยได้ผลผลิตแตะ35 ตันเลยอ่ะเจอหน้ากันแล้วก็แบบกอดคอแล้วบอกขอบคุณมากดีใจมากๆเลยนะแล้วก็แบบรักและไม่คือพี่น่าจะเชื่อตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: ว่าให้ใช้ต่อเนื่องตลอดฤดูกาลได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนกลุ่มอาหาร

0: หรือมันคืออาหารไม่ต้องเปลี่ยนกลุ่มนั่นมาฟังทุเรียนนะมันคือแบล็คแคทคืออาหารคุณไม่ต้องเปลี่ยนกลุ่มแต่ยาเช่นยาเพลี้ยยาแมลงคุณอาจจะต้องเปลี่ยนกลุ่ม A B C เนาะกลุ่ม A กลุ่ม B ว่ายังไงต้องเปลี่ยนแต่ถ้าคุณใช้ร่วมกับยาเชื้อราแบล็คแคทวานะคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีกเหมือนสวนรองนลินเนี่ยพี่สาร
1: ครับ
0: ตัวเดียวจบยาหนอนตัวเดียวจบยาวยาวทั้งฤดูกาลไม่เปลี่ยนอะไรเลยนอกนั้นใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวานเท่านั้นเองนะมันทำให้เราปลอดภัยด้วยแล้วอัตราการใช้ยาเคมีน้อยลงมากๆพี่วันดีผลสำเร็จผลผลิตเพิ่มนะคะผู้ช่วยหมีที่บ้านนาสารผลผลิตเพิ่มพี่ยินดีที่ตาขุนผลผลิตเพิ่มคือทุกคนที่เราเจอมีผลผลิตเพ
1: ิ่มขึ้นหมดเล
0: ย
1: ใช่ใช่
0: ใช่นะมันเป็นความภูมิใจเนาะพี่ช้างเนาะ
1: ครับคือนอกจากผลผลิตเพิ่มแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาบอกและพี่เกียร์ก็คือเขาได้เกรด AB เยอะ
0: ใช่
1: ครับเปอร์เซ็นต์ AB เยอะมาก
0: AB ขึ้น 80% ทุกแปลงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เคยได้ผลผลิตแบบนี้พี่ผู้ใหญ่มิกผู้ช่วยมิกนะอยู่ที่ท่าชนะก็บอกว่าเนี่ยพี่นะเต็มที่จริงๆเลยน้องเกียร์มันได้ดีจริงๆเลยแบล็คแคทนี่มันใช้แล้วมันดีไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่มันดีมากแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ผู้ช่วยมิกด้วยนะที่ลงมาแล้วก็นอกจากจะใช้เองแล้วก็ยังจะเป็นคนคอยแนะนำเพื่อนฝูงเนาะเป็นแบบอย่างให้เพื่อนฝูงได้เห็นนะคะแล้วก็อู่หลายๆคนเลยนะโอ้นี่ลืมชื่อพี่สมชายใครอีกลืมชื่อค่ะพี่เกียร์ลืมชื่อ
1: เยอะเยอะ
0: ไปด้วยท่านผู้ชมเยอะมากนะคะ
1: นี่เห็นได้ข่าวว่าจันทบุรีทักมาเหรอครับหลังจากจบที่สุราษฎร
0: ์ใช่จันทบุรีบอกว่าเมื่อไหร่จะมาทำสัมมนาที่จันทบุรีบ้างรออยู่นะรออยู่นะจันทบุรีรออยู่นะที่จะจัดงานสัมมนาแล้วก็จังหวัดโน้นจังหวัดนี้ก็เริ่มแบบโอ้ยมาบ้านเรามั่งสี่อะไรเงี้ยคือพยายามเนาะเกียร์พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องพวกนี้อะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนะแล้วก็การทำงานการใช้งานก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นประสบผลสำเร็จเร็วขึ้นค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: อันนี้เน้นเลยทุกสวนทุกชนิดพืชประสบผลสำเร็จแน่ๆไม่ว่าคุณจะเป็นปาล์มไม่ว่าจะเป็นยางพาราจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุด
1: นาข้าว
0: นาข้าวโอ้นาข้าวนี่ก็สุดเหมือนกันนะซึ่งนี่แหละสิ่งที่อยากส่งมอบส่งต่อให้กับพี่น้องที่ทำเกษตรทุกคนเลยนะไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรอยู่นะปุ๋ยแบล็คแคทของเราใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะ
1: ครับแล้วก็
0: เอาไปแล้ว
1: ให้มั่นใจนะพี่เกียร์เพราะว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยนะครับก็ยังสอบถามกันมาว่าปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไม่เป็นเคมีไม่อันตรายใช่ไหมเพราะว่าที่สวนเนี่ยก็คือไม่ต้องการจะใช้เรื่องราวของยาเคมีครับ
0: ใช่ตอนนี้กระแสผู้ทำสวนอย่างสวนทุเรียนที่มันหนักด้วยยาเคมีเนาะสวนทุเรียนสวนส้มโอสวนส้มอย่างเงี้ยหนักด้วยการใช้เคมีก็เริ่มหันตัวเองมาพอจะพอแล้วเขาเรียกกับ back to basic แล้วกลับไปทำงานแบบเดิมแล้วแบบไม่อยู่กับเคมีแล้วเพื่อต้องการให้ดินเราดีต้นไม้เราสมบูรณ์ไม่มีโรคแล้วก็ป้องกันหนอนแมลงไปได้ในตัวด้วยนะคะคุณใช้เถอะค่ะแล้วไม่ดีไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวล นะเพราะเรายังไงก็แล้วแต่เรามั่นใจ 100% นะพี่ช้างนะว่าส
1: ิน
0: ค้าของเรามีแต่คนรัก
1: ใ
0: ช้แล้วรักแน่ใช้แล้วรักแน่ใช้แล้วชีวิตมีความสุขมากขึ้นจริงๆมีพอจะมีเวลาไหมคะตอนนี
1: ้เราเหลือประมาณสัก4นาทีครับพี่เกียร
0: ์4นาทีนะคะ
1: เพื่อที่จะส่งท้ายเพลง1เพลงแต่ว่ายังคุยกันได้ประมาณ4นาที
0: แต่ว่า4นาทีไม่พอแน่เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวเกียร์จะหาเวลาพี่ช้างช่วยทักมาอีกสักนิดนึงหรือว่าน้องอุ๊กก็ได้นะฟังรายการอยู่ก็ค่อยทักพี่เกียร์มานิดนึงไว้เข้าร่วมรายการด้วยนะจะอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกสัญญาณได้ก็เดี๋ยวจะมาร่วมรายการแล้วเดี๋ยวจะบอกเล่าความสำเร็จเนาะว่าแต่ละคนที่ขึ้นไปแชร์ประสบการณ์แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เนาะมันเป็นเรื่องที่พี่เกียร์ก็ไม่เคยรู้ทั้งที่รู้จักน้องแตงน้องน้ำมานานมากๆแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดเรื่องนี้เลยพอเราไปรับฟังเขาพูดทั้งน้ำตาเราก็รู้สึกน้ำตาแห่งความปลื้มนะพี่ช้างน้ำตาแห่งความสุขน้ำตาแห่งความแบบโอ้โหนี่คือทำสวนได้ง่ายได้มากขึ้นจากคนที่ไม่เคยเข้าสวนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ

0: ารายละเอียดให้ฟังเนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มันมีหลายๆคนแหละไม่ว่าพี่สมเกียรติเนาะขอบคุณทีมงานพี่สมเกียรติมากันทางเอาตรงเนาะโอ้ใส่เสื้อแบล็คแคทกันมาทั้งทีมเลยพี่ช้าง
1: ได้รับยารามแบล็คแคทวันกลับบ้านเป็น1ลังเลยจากทีมพี่สมเกียรติเป็นรางวัลชิ้นเดียวที่เขาแจกในงานนะพี่สมเกียรติต้องดีใจนะ
0: ใช่ต้องดีใจ
1: พิเศษเลยนะ

0: ะกลับแล้วเนาะ
1: ครับ
0: จะกลับแล้วจะจบงานแล้วคุณเกียร์ก็ไม่ได้กลุ่มนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้กลุ่มไม่ได้อะไรแต่ก็ขอบคุณการต้อนรับทุกคนเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ทุกคนก็แอดไลน์มาเสร็จพี่ช้างทุกคนบอกขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณอาหารอร่อยงานสนุกได้ความรู้ได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เราก็ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะตั้งใจที่จะให้กับในครอบครัวปุ๋ยแบ็คแคทอยู่แล้วนะมันจะไม่เหมือนกันเนาะกับการเที่ยวงานของหลายที่นะ
1: ครับ
0: เนี้ยหลายคนพูดมาแบบนั้นนะไม่ได้เกียร์พูดเองแน่น
1: อนเราไม่เน้นขายไงเราไม่เน้นขายจะซื้อก็ซื้อแต่มีโปรโมชั่นให้อ่ะถ้าคุณอยากเห็นแล้วว่าคุ้มอ่ะก็คุ้มอ่ะของที่เอาไปก็คุ้มอ่ะ
0: ใช่คือคนที่ตัดสินใจแล้วบางคนพออีกวันนึงน้องเกียร์ได้อีกไหมบอกไม่ได้แล้วคือต้องขออภัยจริงๆถ้าวันไหนเกียร์ปล่อยโปรเวลาไหนก็เวลานั้นเนาะท่านผู้ฟัง
1: ค่
0: ะแล้วก็ไม่ต้องรอนะโปรไม่ได้มีมาบ่อย
1: ๆครับ
0: ไม่มีบ่อยๆเพราะเกียร์เอาแทนที่จะมาเล่นโปรเนี่ยเกียร์ไปอัดในเรื่องของคุณภาพปุ๋ยดีกว่าตั้งใจจะไปอัดในเรื่องของคุณภาพปุ๋ยก็คือพี่ออสนะที่บ้านนาสารก็ขอมาอีกหนึ่งเรื่องเนาะเดี๋ยวบอกท่านผู้ฟังด้วยพ
1: ี่
0: ออสบอกว่าพี่น้องเกียร์ตัวยาเชื้อรา ดีมากแล้วเน
1: า
0: ะแต่พี่ยันอยากได้ไอตัวเรื่องของเพียแป้งไอเนี้ยจะเป็นปัญหาคนทำสวนทุเรียนทั่วประเทศ
1: ครับ
0: จัดการเรื่องของเพลียแป้งยากมากนะคะต้องอัดด้วยเคมีพออัดด้วยเคมีปุ๊บมันจะทำให้หนามทุเรียนไม่ใสหนามไม่สะอาดหนามไม่สวยทีนี้ทำยังไงอันนี้รับปากพี่ออสมาแล้วว่าเดี๋ยวจะไปพัฒนาสูตรต่อเพื่อที่จะไปเพิ่มตัวยาในเรื่องของการจัดการป้องกันไม่ได้แก้ปัญหานะ
1: ร
0: เราทำงานป้องกันอย่าท่านผู้ฟังปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันทำงานในหน้าที่ปกป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเราก็จะทำงานได้ง่ายสบายและไม่เครียดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับปัญหาบ่อยๆปัญหาเยอะๆความตึงเครียดในการทำสวนมันก็ตึงเครียดเนาะตึงเครียดกระเป๋าไม่พอตึงเครียดในการทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวัน2ตัวนี้ควบคู่กันไปตลอดเนี่ยความตึงเครียดในการทำงานจะไม่มีนะคะแถมต้นทุนในการทำสวนของคุณลดลงด้วยทั้งที่คนพูดว่าราคาปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแพงนะพี่ช้างแต่ม
1: ัน
0: ไปลดต้นทุนได้ยังไงคุณต้องเปิดใจใช
1: ้ใช่ครับใครที่ซื้อไปแล้วก็ต้องใช้นะครับ
0: ใช้แล้ว
1: ครับ
0: ทุกส่วนที่ใช้แล้วพูดมันเสียงเดียวกัน
1: แ
0: พงแต่หลังจากใช้แล้วโอ้ยต้นทุนหายกันไปเป็น 30-40% เลย
1: ครับ
0: เ
1: พราะไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นไง
0: ใช่
1: โรคภัยไข้เจ็บต้นพืชก็ไม่มี
0: ใช่
1: นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวให้คุณเกียร์มาพูดคุยกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็น่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะ
1: ได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เนาะ
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ดีๆที่ตั้งใจทำมาเพื่อพี่น้องภาคเกษตรทุกคนคือปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ส่งท้ายกันนะครับด้วยบทเพลงนี้นะครับรักไม่ไหวแล้วโวยนะคุณชายอู๋เขาขอมา
2: เหมือนเธอสะกด
1: ขอบคุณพี่ศรีวิไลขอบคุณคุณสยามเมืองยิ้มนะครับขอบคุณป้าพึ่งขอบคุณทุกข้อความเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ 14:00 น. ถึง 16:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ณีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลคลองถมเซ็นเตอร์ปะทุซ้ำกลุ่มควันพวยพุ่งพบแสงเพลิงชั้นบนหวั่นสารเคมีแก๊สพิษกู้ภัยเร่งฉีดน้ำสกัดท่ามกลางฝนตกหนักต่อเนื่องเวลา 14:30 นาทีสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบกลุ่มควันสีดำเทาปนสีน้ำตาลแดงจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารอย่างต่อเนื่องทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณชั้นบนของอาคารมีแสงเพลิงปรากฏออกมาจากบริเวณกลางอาคารรวมถึงด้านหลังของศูนย์การค้าคาดว่ายังมีจุดความร้อนหรือการลุกไหม้อยู่ภายในเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าลักษณะของควันดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ของสารเคมีและควันที่พวยพุ่งออกมาอาจมีแก๊สหรือสารพิษปะปนอยู่จึงถือเป็นอันตรายต่อการสูดดมต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่หลังพบกลุ่มควันและแสงเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังนำรถน้ำเข้าฉีดบริเวณตัวอาคารโดยเฉพาะจุดที่พบควันเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ป้องกันไม่ให้ไฟปะทุหรือลุกลามเพิ่มเติมท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของกลุ่มควันรวมถึงชนิดของสารที่อาจถูกเผาไหม้ยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต่อไปซึ่งล่าสุดในเวลา 15:03 นาทีเพลิงสงบลงแล้วเร่งระบายกลุ่มควันโควิด-19 ยังอยู่ป่วยสะสมปีนี้เกือบแสนรายป่วยไข้หวัดใหญ่และ RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลข้อมูลโรคโควิด-19 จากระบบการเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 95,357 รายอัตราการป่วย 144.76 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต14รายอัตราการตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 โดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางเดินหายใจอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัส RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกันเน้นย้ำระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยไม่ตระหนกณรงค์รักร้อยประกาศความพร้อม 100% จัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต 3 พรุ่งนี้ลุ้นคนใช้สิทธิ์ทลายสถิติเกิน 63% นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 อุดรธานีโดยเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเพื่อประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.รับทราบภาพรวมการเตรียมการจัดการเลือกตั้งตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีความพร้อมก่อนถึงวันเลือกตั้งโดยเขตเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 125,309 คนมีหน่วยเลือกตั้ง240หน่วยนายณรงค์กล่าวว่าจากการเลือกตั้งเขต3ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์ 63.42% หวังว่าวันพรุ่งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์แต่ต้องรอดูเพราะการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางนี้การเลือกตั้งถือว่ามีความพร้อม 100% หากฝนมาหรือไฟดับมีแผนสำรองไว้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งวันนี้มาร่วมประชุมด้วยแต่ไม่ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.โดยหลังจากที่นายณรงค์ได้กล่าวเปิดการประชุมร้อยตำรวจเอกชนินได้เดินทางออกจากห้องประชุมและขึ้นรถออกจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีทันทีรายงานข่าวว่าร้อยตำรวจเอกชนินจะลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจป้องปรามหาข่าวในคืนมาหอนก่อนวันเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีเขต3ในวันพรุ่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
10: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: งชั่วโมงสุดท้ายครับผมของการจอดชิวฮิตเพลงเมื่อกี้นี้ก็เพลงกุหลาบนะครับ
1: เน
0: าะเป็น Fucking Hero Fit กับก้านตอง
1: ใช่แล้วก็ก้านตองทุ่งเงินแล้วก็สราญแล้วก่อนนั้นก็งานจากน้องการเทศนาแล้วก็เปิดมาด้วยเพราะพี่รักจริงงานจากพี่หนึ่ง BK Band 3เพลงก็จะเสิร์ฟแบบว่าฟังสบายๆเพราะว่าหลังจากฝนตกกระหน่ำกันไปแล้วก็หลายพื้นที่ก็อาจจะปล่อยๆอย่างต่อเนื่องทำให้รถติดนะวันเสาร์สุดสัปดาห์แล้วก็เสาร์สิ้นเดือนนี่ทิ้งท้ายเดือนสิงหาคมแบบนี้นะฮะก็ยังไงเดินทางกับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันกันไปนะบน FM 95มาช่วงนี้นะครับคุณฟัง 16:19 เราก็จะมาอัปเดตว่าเอ๊ะซิงเกิลใหม่ๆที่เข้าสู่ระบบจ่อคิวฮิตสัปดาห์นี้นะตั้งแต่วันที่31สิงหาคมไปจนถึงวันที่4กันยายนทุกนักจัดรายการนะจันทร์ถึงศุกร์ก็จะสลับสับเปลี่ยนเปิดในช่วงของจ่อคิวฮิตนะครับ5ซิงเกิลครับที่เข้าสู่ระบบจอคิวิตสำหรับสัปดาห์นี้ซิงเกิลแรกกันจากปรางทิพย์เปิดตัวมาโอ้เปี้ยงป้างเลยนะเพลงน
0: ี้ครับผม
1: ไปฟังกันเลยดีกว่า
0: คันหนึ่งนิด
1: ครับ

0: ขนึงนิดครับซิงเกิลใหม่จากปรางปรางทิพย์ก็เข้าสู่จ่อคิวิตซิงเกิลแรกเลยนะซึ่งทำร้องทำนองโอ้โหไม่ใกล้ไม่ไกลท่านนี้พี่แบงค์รัฐวิทย์อนันต์พรสิริชื่อนี้เริ่มคุ้นหูคุ้นชินกันบ้างแล้วเพราะว่าเพลงดังเขาเพียบเลยนะน้องคริส
1: ใช่ๆๆ
0: โอ้ถ้าเรานึกถึงผลงานเก่าๆของพี่แบงค์นี่ทั้งเขียนเนื้อก็ดีเขียนทำร้องทำนองก็ดีหรือว่าโปรดิวซ์ก็ดีโดดหลายเพลงนะณ
1: หน้าทอง
0: โจอีบูสิตเนาะเพลงว้าวน้องมินตราอินทิรา
1: ดอกกระเจ
0: ียวบานแก้บบน
1: ใช่เพลงดังๆทั้งน
0: ั้
1: น
0: โอ้แล้วเพลงนี้โอ้ถ้าใครแบบว่ากำลังแบบว่าอินเลิฟอยากให้เขามีแต่ฉันคนเดียว
1: ร
0: ักฉันคนหนึ่งคันหนึ่งนี่แปลว่าคิดถึงนิดนี่แปลว่าคณิต
1: ไม่ใช่นิด
0: ไม่ใช่พูดผิดนิดยอยักการันนี่หมายถึงว่าแบบสม่ำเสม
1: อ
0: ต่อเนื่องได้ไหม
1: ก็แสดงว่าแบบคิดถึงเสมออะไรเงี้ย
0: อยากให้ฉันคิดอยากให้เธอคิดถึงฉันสม่ำเสมอแบบไม่เสื่อมคลายรักฉันแค่คนเดียวประมาณนั้นดีนะก็ซิงเกิลแรกจากปรางปรางทิพย์ฟังแล้วแบบชื่นอกชื่นใจชุ่มฉ่ำเหมือนสายฝนที่ตกลงมานะครับ
1: ครับผม
0: มาเดินทางกันต่อซิงเกิลที่สอง
1: สังกัดแม็กจี
0: สังกัดค่ายแม็กจีเนาะปรางปรางทิพย์มาซิงเกิลที่2ครับน้องคริส
1: ซิงเกิลที่2เป็นผลงานเพลงจากดำรงวงทองครับผมสังกัดอิสระชื่อว่าคนแพ้เครื่องแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกัน

0: คนแพ้เครื่องแบบครับดำรงวงทองครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้ยุทธพลกล้าสงครามส่วนเรียบเรียงนี้ก็ AI ครับใช่ไหมเรียบเรียงดนตรีจาก AI
1: ครับยุคนี้สมัยนี้หลายๆท่านก็เริ่มจะประยุกต
0: ์
1: ให้เข้ากันนะครับก็เป็นเพลงใหม่จากพี่ดำรงวงทองซึ่งพรุ่งนี้พี่ดำรงวงทองก็น่าจะหยิบยกเพลงนี้มาขับร้องบนเวทีคอนเสิร์ตมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจกันด้วยนะใครที่คิดถึงพี่ดำรงวงทองหรือว่าผลงานซิงเกิลเก่าๆของพี่ดำรงนี่แวะเมียแวะเวียนมาฟังคอนเสิร์ตกันได้แล้วก็มาให้กำลังใจหน้าเวทีกันได้เลยนะครับที่บมจ.อสมท.นะ
0: ครับผมมาเพลงที่3ชื่อว่าจินตนาของจิ๋วสุกลชัยครับเดี๋ยวไปฟังกัน

0: จินตนาของจิ๋วสุกลชัยครับสังกัด S1 Music คำร้องทำนองได้เอสเตอร์แล้วก็เรียบเรียงโดยเคนตะโมริและสรุตมาลัย
1: น่าจะใช
0: ่สรัต
1: โอ้นี่ก็โอ้คนที่อยู่เบื้องหลังนี่ชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะ
0: ครับ
1: ทีมต่างชาติหรือเปล่า
0: อ่าน่าจะคนไทยแต่เขียนเป็นภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษออกมาแต่เคนตะโมรินี้ก็ไม่แน่นะครับเหมือนญี่ปุ่น
1: เหมือนลูกครึ่งญี่ปุ่นได้ๆอ่ะซิงเกิลที่3นะครับจากจิ๋วสกุลชัยจินตนานี่ฟังเพราะๆเลยเนาะเอาจริงๆอ่ะมาช่วงนี้ต่อเนื่องกันเลยดีกว่ากับเพลงนี้ครับงานจากพี่หนูมิเตอร์ได้ร่วมงานกับพี่เล็กสเรนนะสังกัดค่ายอิสระซึ่งเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบาปบุญครับคุณฟังอ่ะไปฟังกันก่อน

0: บุญครับงั้นจากหนูมิเตอร์ฟิชริงไปกับพี่เล็กสเรนนะครับทำร้องทำนองได้จากพี่วิรยุทธ์ชูลีกอนหรือว่าพี่ฮาลีมของเราการเรียบเรียงเสียงภาษาดนตรีครับงั้นจากพี่อุ่นเรนโบนะแหมต้นฉบับเพลงนี้ก็จะมาจากพี่ฮาลีมที่ปล่อยเป็นเวอร์ชัน AI แล้วก็โด่งดังมากใน TikTok เพลงนี้นะหลายคนแบบเออเราได้เจอกันมาครองรักกันนี่เป็นบาปเป็นบุญหรือเปล่านี่แล้วก็เวอร์ชันนี้ก็พิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับได้พี่หนูมิเตอร์มาถ่ายทอดร่วมกับพี่เล็กสเรนก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าติดตามนะบาปบุญครับซิงเกิลที่4
1: ซิงเกิลที่5ครับผลงานเพลงใหม่จากไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับในสังกัดพระ

0: ฝันพ่อนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์ครับสังเกตสังกัดพระเอกใหญ่999คำร้องทำนองได้ก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนครับเรียบเรียงโดยกู่แคนครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะครับของจอคิวฮิต31สิงหาคมถึง4กันยายน2569เดี๋ยวทวนเพลงกันเพลงแรกขนึงนิดครับจากปรางทิพย์เพลงที่2คนแพ้เครื่องแบบของดำรงวงทองครับเพลงที่3จินตนาของจิ๋วสุกลชัยครับ
1: ครับสิงคโปร์4บาปบุญงานงานจากพี่หนูมิเตอร์กับพี่เล็กเซเรนและปิดท้ายด้วยฝันพ้องานจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะฮะ
0: ครับผมได้ฟังกันแน่นอนฮะเพลงนี้วนไปตั้งแต่31ไปจนถึง4กันยายนครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม
2: ่เสาร์อาทิตย์ฮิต
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิกรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: กลางมหาสมุทรครับงานจากเล็กรัชเมฆ10:51โดยประมาณนะครับก็มาช่วงเย็นๆช่วงท้ายกันแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสัก2ผลงานเพลงแล้วกันนะครับก็มาฟังเพลงสบายๆกันเนาะแล้วส่งต่อให้รายการถัดไปนะครับน้องคริส
1: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาทั้ง4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครมาพรุ่งนี้ก็ได้สนุกกันแน่นอนครับก็ขอเชิญชวนกันมาเยอะๆนะฮะที่สมทชั้น6ครับส่วนท้ายชั่วโมงนี้ขอฝากไว้อีกสัก2เพลงถ้าทันกับเพลงอ้วยขึ้นของที่เร็กและหญิงชาวบ้านจากแพรชนาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ
0: ส่วนกับโอ๊ตเคนิดก็จันทร์ถึงศุกร์16:00 น.จนถึง19:00 น.แต่อีกพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะก็อาจจะไม่ได้มาจัดรายการแต่ก็มาเจอกันได้สำหรับคอนเสิร์ตมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจอยากจะเชิญชวนคนฟังก็มารวมสนุกกันได้นะครับมีบูธหน้างงหน้างานแล้วก็คอนเสิร์ตบนเวทีคับคั่งเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินก็ดีนะมาลงสถานีพระราม9หรือว่าจะนั่งรถเมล์ลงบนถนนราชดาภิเษกก็ได้เช่นกันหรือจะใช้พี่ๆบริการพี่ๆแท็กซี่นะหรือว่าขับรถเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวก็มาได้เช่นกันนะครับมีพื้นที่จอดรถบริการคุณอยู่นะ
1: แต่อาจจะอย่าลืมพกร่มมาสักอันนึงเผื่อไว้นะฮะ
0: ใช่แล้วนะครับอ่ะมาฟังเพลงกันวันนี้ลารายการไปก่อนนะ
1: ครับผมสวัสดีพี่
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลดร.เชนชวนชาวเชียงรายเลือกเผาเป่าตุงลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพค.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือภาคเอกชนจัดงานเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงแอดพื้นที่เชียงรายหน้าบ้านเหล่าฟู่ในตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเดินหน้าในการขับเคลื่อนกลไกนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์รักโลกมุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน PM 2.5 วิกฤตพลังงานและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาการเผาเรื้อรังในพื้นที่ภาคเหนือจำเป็นต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์นำการจัดการโดยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นว่าการหยุดเผาและการนำวัสดุการเกษตรไปต่อยอดสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่ากระทรวงอว.โดยปพค.จึงได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชนสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดดึงวัสดุเหลือใช้เข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจรด้านรองศาสตราจารย์ดร.การดาบุญโสธรสถิตเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เริ่มทำข้อตกลงร่วมกันกับภาคเอกชนในการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อนำไปแปรรูปเบื้องต้นมีความร่วมมือมูลค่ากว่า30ล้านบาทโดยมีพื้นที่เป้าหมายต้นแบบ3จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และลำพูนในระยะยาวหากมีการขยายผลโมเดลนี้ไปยังบริษัทอื่นและเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศปภ.กทม.สรุปเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พื้นที่เสียหาย1ไร่บาดเจ็บ9คนยังตรวจสอบหาสาเหตุไม่ได้เนื่องจากเพลิงเผาวอดทั้งหมดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา 20:42 นาทีวันนี้ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร3ชั้นและลุกลามตึกแถว4ชั้นจำนวน2คูหาเพลิงลุกไหม้อาคารศูนย์การค้าและตึกแถวเสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายประมาณ1ไร่ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1เนื่องจากภายในอาคารสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง IT LED โซลาร์เซลล์และประดับยนต์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกไหม้เป็นเวลานานขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้เนื่องจากเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม9คนมีอาการสำลักควัน4คนมีบาดแผลจากเศษกระจก3คนถูกแผ่นคอนกรีตหล่นใส่ไหล่ขวา1คนและตกจากที่สูงปวดขาทั้ง2ข้าง1คนหลังเพลิงสงบเมื่อเวลา 5:32 นาทีเจ้าหน้าที่ได้สับเปลี่ยนกำลังเข้าตรวจสอบอาคารอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นพิพัฒน์สั่งเร่งแก้จุดเสี่ยงคอขวดสะพานแคบลดอุบัติเหตุจังหวัดตรังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังพบปะประชาชนรับฟังปัญหาด้านการคมนาคมและความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจากประชาชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เพื่อนำข้อเท็จจริงจากพื้นที่ไปสู่การแก้ไขของหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงหลังได้รับข้อร้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องความไม่ปลอดภัยของเส้นทางถนนบางช่วงมีความคับแคบไม่มีหลายทางมีทางโค้งและจุดเสี่ยงรวมถึงสะพานบางแห่งที่มีลักษณะเป็นคอขวดซึ่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินการบาดเจ็บและในบางกรณีถึงขั้นสูญเสียชีวิตทั้งนี้ได้กำชับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แยกแนวทางการแก้ไขเป็นทางมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและมาตรการที่ต้องใช้งบประมาณหรือการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยในส่วนที่ทำได้ทันทีให้เร่งตรวจสอบป้ายเตือนเครื่องหมายจราจรการตีเส้นจราจรไฟฟ้าส่องสว่างการปรับปรุงทัศนวิสัยและมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงไม่จำเป็นต้องรอจนถึงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและ กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
11: พระผู้เสด็จสู่

0: สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษอย่างไรจะสนุกอย่างไรเพลิดเพลินอย่างไรนั้นคิดว่าท่านผู้ฟังคงต้องฟังให้จบรายการก่อนรายการของเรานะครับคิดว่าเรามีเพลงเพราะๆให้ท่านฟังไม่ถูกใจมากก็ถูกใจน้อยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่29สิงหาคมพ.ศ. 2569นะครับขอให้ท่านทุกๆท่านที่มีวันคล้ายในวันเกิดในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองพบสิ่งไหนให้สิ่งนั้นเป็นของปรารถนาทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นเพชรเงินทองต่างๆที่เป็นของมีค่าทั้งหลายนั้นขอให้เป็นของทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับเพลงที่จบลงไปเพลงแรกชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่สองมิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมประพันธ์เพลงกับคุณนครถนอมทรัพย์ด้วยนะครับขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงโดยคุณสีสุภางอินไซนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำทุกเสาร์ไปก็สลับเพลงไปทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับจะเริ่มด้วยแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าตามหาสมชายนะครับคำร้องทำนองโดยคุณดวงใจสุริยานะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณณรพลผ่านทองนะครับขับร้องโดยแมงปอชนทิชานะครับเพลง

เพลงที่สองโดเรมีนะครับสังสรรหันษาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพชรวิชนยานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยพรชิตาณสงขลานะครับทั้งสองเพลงนี้สนุกสนานทั้งสองเพลงอ้าวขอเชิญท่านรับฟังครับ

อ่ะมาฟังแบบไทยสากลบ้างนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงรบกวนมารักกันนะครับคุณนวมิตรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมชัยขำเลิศกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยอมิตาทาทาอย่างนะครับเพลงที่สองรักปอนปอนนะครับนิติพงษ์หอนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพัชรีสารระวันเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไมโครขอเชิญท่านรับฟังครับ

่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลนะครับพิทักษ์ราชจันทร์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมาร์คใบเตยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแหม่มพิมานรำนะครับเพลงที่สองอยากเจอคนจริงใจนะครับธนัญชัยศรีเหราเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรืองยศพิมพ์ทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยดวงตาคงทองอ้าวขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็ก
2: พาวซ่าไฮโป

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: ต่อไปก็จะให้ท่านฟังแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงศรัทธานะครับปฐมพงษ์สมบัติไพบูลย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยโป่งหินเหล็กไฟนะครับเพลงที่สองเก็บตะวันนะครับธนพลอินทริศเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอิทธิพลางกูลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยอิทธิพลางกูลนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

่อไปก็จะให้ท่านฟังแบบลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าคาถาขอใจนะครับดวงจิตธรรมวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับณรุพลพานทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยหลิวอาจาริยานะครับเพลงที่สองไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับปิงปองธรรมวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรืองยศพิมพ์ทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยหญิงทิติการอาสยามนะครับทั้งสองเพลงนี้เพราะมากครับท่านผู้ฟังอ้าวขอเชิญท่านรับฟังเลยครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: 16512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
6: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
5: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
6: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย
8: ด้วยความสามัคคี
9: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
10: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติและก็อาจารย์สมฤทธิ์พลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
13: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
12: อาจารย์ปรับเสียงขึ้นอีกสักนิดนะคะค่ะ
13: ได้ครับ
12: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกเสาหนึ่งเสาสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะแล้วก็เดือนหน้าเราจะเจอกันใน CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่สมัครเข้ามาพร้อมแล้วเราจะเจอกันวันที่2กันยายนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ไปดินเนอร์ทอล์กด้วยนะคะอาจารย์ไปต้อนรับรุ่น3นะคะ
13: ครับ
12: ค่ะ
13: ไปครับ
12: ค่ะเจอกัน 18:00 น.นะคะที่ CW Tower ชั้น10ค่ะค่ะอาจารย์ก็จะได้เจอโอ้ปีนี้มีหลายๆบริษัทนะคะที่อยู่ในตลาดนี้มาร่วมอบรมเยอะเลยค่ะอาจารย
13: ์ดีครับจะได้สร้างเครือข่ายนะครับด ทีมไทยแลนด์ต้องก้าวไปข้างหน้า
12: ทีมไทยแลนด์ทีมอาเซียนนะคะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งแล้วก็จะได้เจอกับรุ่น1และรุ่น2ด้วยนะและจะได้เจอกับอาจารย์หลายๆท่านใน Good Morning อาเซียนแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนะคะอาจารย์ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แบบไม่กักเลยนะผ่านมาได้ยังไงทำยังไงให้แบรนด์เข้มแข็งในประเทศอาเซียนต่างๆเปิดตลาดอย่างไรและเข้าไปยังไงนะคะ
13: ครับ
12: ค่ะ
13: มีสิ่งที่ดีงามของหลักสูตรนี้นะครับก็คือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับทุกคนก็คือมีทั้งล้มแล้วก็ลุกแล้วก็เดินนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าได้อะไรพวกนี้นะครับทุกคนพอมาเจอกันเสร็จปุ๊บคุณก้องผมชอบอันหนึ่งก็คือว่านั่งถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้อย่างดีงามไม่มีกำแพงเลยเนาะไม่มีกำแพงกั้นไม่มีพรมแดนอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองหรือแม้กระทั่งอายุที่ต่างกันเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อุปสรรคอันใดเลยนะครับก็นั่นแหละครับความดีงามของ CEO of ASEAN มาครับมาเจอกัน
12: เดี๋ยวเจอกันวันที่2กันยายนนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับรุ่น3ทุกท่านที่สมัครเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันตลอด15สัปดาห์นี้เลยค่ะอาจารย์คุยเรื่องเนปาลสักนิดหนึ่งโอ้โหเห็นภาพแล้วนะคะอย่างกับในหนังเลยอาจารย์แต่ก่อนน้ำชอบดูหนังแบบนี้พอมาเห็นภาพจริงแล้วมันเหมือนในหนังจริงนะอาจารย์แต่นี่มันคือชีวิตจริงนะ
13: ใช่
12: ค่ะตกลงตอนนี้มีการถกเถียงกันว่าเกิดจากแผ่นดินไหวแล้วทานน้ำแข็งมันถล่มลงมาหรือทานน้ำแข็งมันละลายก่อนแล้วมันถล่มลงมาจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนค่ะอาจารย
13: ์มันมีหลายปัจจัยคุณอ้อม
12: ค่ะ
13: นะครับปัจจัยที่มันเกิดขึ้นก็คือสาเหตุหลักๆเลยก็คือภูมิประเทศมันถูกเปลี่ยนนั่นคือข้อแรกเห็นไหมครับเมืองก็ไปตั้งอยู่ชะง่อนหน้าผาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับมีการขุดดินออกจากมีการเคลื่อนย้ายอะไรสารพัดเนี่ยนะครับนั่นคือข้อหนึ่งข้อที่สองนะครับก็คือภาวะโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันทำให้ทานน้ำแข็งละลายนะครับพอทานน้ำแข็งละลายเสร็จปุ๊บมันก็คือน้ำมวลน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนเขานะครับเมื่อผนวกกับฝนก็ตก
12: ค่ะ
13: แล้วทีนี้บนเขาเนี่ยมันก็คือเวลาคนมันเปลี่ยนภูมิทัศน์ของภูมิประเทศเนี่ยคุณอ้อมเห็นไหมฮะเห็นก้อนหินมันไหลมาข้างหน้าไหม
12: ค่ะ
13: มันไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะครับมันคือก้อนหินก้อนเริ่มเพิ่มเนี่ยแต่น้ำก็ซัดมันลงมาจากข้างบน
12: ค
13: ่
12: ะ
13: แล้วทีนี้อีกอันนึงซึ่งมันผสมกันเข้าไปก็คือว่าคือเมื่อคนอยู่เยอะอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีอ่างเก็บน้ำมีการทดน้ำไว้แล้วมันไม่ใช่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ตอนล่างมันอยู่ด้านบนนะครับก็นั่นแหละครับลงมาผสานกันเสร็จปุ๊บส่วนแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็มีผลอยู่แล้วแหละก็เพราะว่าไอ้พวกก้อนหินมันอาจจะกระแสน้ำแค่นี้มันอาจจะไม่เคลื่อนตัวอะไรพวกนี้นะครับแต่พอโลกมันสั่นสะเทือนก้อนหินเนี่ยมันก็สามารถที่จะถูกซัดลงมาได้อันนี้แหละมันถึงกวาดเรียบเลยเห็นไหมฮะแล้วก็สายน้ำนี้มันก็ไม่ใช่สายน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติแต่อย่างใดเห็นไหมฮะไอ้ที่มันถูกกวาดเนี่ยก็คือเป็นทั้งเมืองเป็นทั้งลานจอดรถเป็นที่อยู่อาศัยของคนอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยนั่นแหละฮะมันประกอบกันหลายปัจจัยไม่สามารถที่จะบอกว่ามันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายปัจจัยที่ไล่คุณอ๋อ
12: ค่ะตอนนี้ก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มขึ้นยังไม่หยุดนะคะแล้วก็สูญหายเป็นหลักร้อยหลักพันเลยแล้วก็ต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะอาจารย
13: ์
12: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางเนปาลด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่นี่เขาระดมกันเป็นหมื่นเลยนะอาจารย์เข้าไปช่วยเหลือนะคะในพื้นที่
13: มันไม่ใช่ง่ายนะครับ
12: ค
13: ่
12: ะ
13: น้ำมันไม่ได้มีน้ำเฉย
12: ๆ
13: ทั้งโคลนตมมีน้ำดินมีอะไรเพื่อเลี้ยซัดลงมา
12: พับถมกันไปหมดเลย
13: อย่างแล้วก็ภาพที่เราเห็นที่คนวิ่งหนีนะก็ถือว่าเยอะแล้วนะคนที่วิ่ง ใช่ไหมครับ
12: คนที่อยู่ในระหว่างที่น้ำมาแล้วหนีไม่ทันอีกตั้งเท่าไหร่นะอาจารย
13: ์ค่ะอันนั้นก็คือกวาดเลยแหละ
12: ค่ะ
13: แล้วที่อยู่บนตึกล่ะ
12: อ
13: ันนี้ที่เรามองไม่เห็น
12: ค่ะ
13: ครับก็นั่นแหละครับก็เลยก็ต้องแจ้งนั่นแหละก็คือญาติพี่น้องหายไปอะไรเนี้ยมันก็ต้องอาศัยอันนี้ด้วยเพราะว่ามันยากที่จะสืบค้นได้นะครับ
12: ค่ะ
13: เมื่อดินมันทับถมแล้วเนี่ยมันก็จะลำบากแล้วกระแสน้ำมันก็ไม่ได้ซัดแล้วมันจบอยู่ตรงนั้นมันกวาดไปเนี่ยมันก็คือไปจนสุดสายน้ำนะครับหรือแรงส่งมันหมดมันถึงจะตรงนั้นแหละครับที่น่ากลัว
12: ค่ะนี่ธรรมชาติก็บอกเราแล้วนะคะว่าตอนนี้โลกกำลังจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้เยอะๆนะคะเวลาทำอะไรนะอาจารย์โดยเฉพาะภาคธุรกิจตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาค่ะข่าวในอาเซียนนะคะ
13: เชิญครับ

0: วลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 6:13 สวัสดีพี่สุภชัยพี่พันธิพานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ชมทาง Facebook Live ในตอนนี้นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุ MCOT News FM 100.5 ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันหลายช่องทางเลยนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราค่ะเอานะช่วงนี้มาติดตามข่าวในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะก็เรื่องของกัมพูชาในการปราบแก๊งสแกมเมอร์ค่ะอาจารย์ล่าสุดนี้มีการออกมาแถลงนะคะว่าปิดศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ไปแล้วกว่า700แห่งในรอบปีที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลกัมพูชาบอกว่าผู้ต้องสงสัยกว่า 3,400 คนมาจาก29สัญชาติที่รวมถึงพลเมืองจากจีนเวียดนามออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์และไทยด้วยถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีแล้วก็บอกว่าแม้ว่าศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่จะถูกกวาดล้างไปแล้วแต่กลุ่มอาชญากรได้เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเป็นการดำเนินกิจกรรมในขณะที่เล็กลงหลบซ่อนตามเกสต์เฮาส์คอนโดบ้างบ้านเช่าบ้างนะคะหรือบางทีทำงานกันในรถทำในร้านกาแฟก็มีนะคะนี่นะคะอาจารย์ตอนนี้เขาบอกว่าปราบได้เยอะแล้วนะคะตั้งประมาณ700แห่งในรอบปีที่ผ่านมานะคะอาจารย
4: ์คือแล้วสามารถเชื่อสถิติอันนี้ได้หรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่จีนเข้าไปปราบอย่างจริงจังนะครับก็คือการเดือนมกราจนถึงหลังสงกรานต์นะฮะเมื่อปราบของจีนก็คือท่านหลิวจงอี้เนี่ยก็ได้ผลที่มันเด็ดขาดมากก็เพราะว่าที่หลิวจงอี้เข้าไปเนี่ยเขาตามล่าอาชญากรจีนที่เราเรียกว่าจีนเทา
3: คร
4: ับมาตรการที่หลิวจงอี้ประกาศก็คือบอกเลยนะครับว่าคนจีนที่อยู่ในกัมพูชาให้ไปรายงานตัวกับสถานทูตของจีนหรือหน่วยงานของที่เอาไปตั้งที่สีฮานูวิลเป็นฝ่ายของกงสุลอะไรพวกนี้คุณอ้อมเดดไลน์ที่หลิวจงอี้กำหนดในห้วงเวลานั้นก็คือตรุษจีนประกาศวันที่17มกราก็คือถึง17กุมภาซึ่งก็คือเดดไลน์มันคือวันตรุษจีนคุณอ้อมก็รวมเป็นเวลา1เดือนเนี่ยนะครับห้วงเวลานั้นเนี่ยมีทั้งที่จับได้ทั้งรายงานตัวทั้งอะไรเนี่ยก็ 2-3 แสนคนน่ะคุณอ้อมที่หลิวจงอี้ส่งกลับไปจีนแล้วก็ทุกคนทุกวันนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของกระทรวงป้องกันความสงบเรียบร้อยภายในจีนแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ไล่หลอลงแน่นอนแหละยกเว้นไอ้พวกที่มันยังหาเซฟโซนหาที่หลบซ่อนตัวได้อะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ได้อยู่ในบัญชีหลายชื่ออะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้อย่างที่เขาบอกว่ามันคือสแกมเมอร์แตกลังแยกย่อยเป็นรายเล็กๆอันนั้นถูกต้องแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนที่หลิวจงอี้จะกลับไปเมืองจีน ก็คือเดือนเมษานะฮะช่วงสงกรานต์ที่หลิวจงอี้กลับไปเนี่ยเขาได้ฝากนะครับฝากขอให้ขอความร่วมมือจากทางการกัมพูชาว่าให้มีการตรวจตราอาคารสถานที่บ้านเช่าคอนโดมิเนียมโรงแรมนะฮะทั้งหลายหรือวิลล่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนจีนเช่าอยู่ต้องมีการมาตรการบังคับให้เจ้าของอาคารสถานที่เหล่านี้ต้องแจ้งให้กับกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาทราบว่ามีคนจีนอยู่กี่คนนะครับแล้วก็มาเพื่อทำธุรกิจหรือมาท่องเที่ยวประกอบกิจการใดก็ปรากฏว่าอันนี้เนี่ยกัมพูชาทำแบบหลอกๆนะครับก็คือไปจับไอ้ที่มันมีคนอยู่น้อยไอ้ตึกที่มันจีนเขาจับไปหมดแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็ไปตรวจสอบเจอบ้างไม่เจอบ้างนั่นแหละคุณออมไอ้พวกนี้แหละมันก็คือการตกตาเช่นเดิมแล้วก็ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็ตอนที่มันมาปาดที่ปอยเป็ดตำรวจของเขมรเนี่ยนะครับยืนเรียงแถวกันนะเหมือนจราจรโบกให้คนวิ่งหนีคุณน้องจราจรโบกรถนะให้มันวิ่งไปแต่นี่มันคือสแกมเมอร์แตกหลังวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้เป็นขยงเลยนะครับวิ่งลงทุ่งนาบ้างวิ่งหลบเข้าไปในอาคารอื่นบ้างกระโดดตึกข้ามถนนมาบ้างอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยมันคือการถ่ายทำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่มันเป็นอยู่คือที่มันแถลงออกมาเนี่ยมันก็คือการเล่นละครอยู่เช่นเดิมยกเว้นพวกที่ถูกเนรเทศนะครับตัวเลขที่ในประเทศเนี่ย 58,000 กว่าคนนะครับนั่นแหละที่คุณอ้อมให้เนื้อข่าวไปก็คือ29สัญชาติ
3: ค่ะ
4: 29สัญชาติเยอะๆแบบนี้ก็คือว่ามันหลอกได้เยอะมากนะครับ
3: ของไทยเรายังอยู่ในกัมพูชายังมีหรืออาจารย์สแกมเมอร
4: ์มันมีอยู่แล้วครับ
3: ค่ะ
4: มีอยู่แล้วก็คือไอ้พวกที่ยังเป็นประโยชน์กับไอ้พวกเส้นสนกลในทางการเมืองของกัมพูชายังหาเงินแล้วก็ส่งสวยได้มันก็ต้องยังอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าในมันก็จะมีบางห่วงเวลาก็คือว่าบางพื้นที่มันไม่สามารถที่จะทำสแกมเมอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็ทำไปก็ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยอย่างปล่อยเป็ดนะครับไอ้นี่แหละฮุนเซนก็จะสั่งให้ลูกน้องมันจับแล้วก็เอามาส่งที่ชายแดนไทยที่ของลึกแล้วก็ถ่ายทำเป็นสารคดีเป็นข่าวใหญ่เลยนะบอกว่านี่ไงสแกมเมอร์ตัวจริงเพื่อที่มันจะบอกชาวโลกว่าไม่เกี่ยวกับเขมรมีแต่สแกมเมอร์คนไทยที่มาใช้แผ่นดินเขมรหลอกลวงกันเองอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าลูกเล่นนะฮะเล่ห์เหลี่ยมนะฮะเล่ห์เหลี่ยมลูกเล่นที่มันเอามาไว้ใช้เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวเท่านั้นแหละตัวเลขในประเทศเนี่ยอันนี้เชื่อได้เพราะว่ามันมีตัวเลขที่มีการส่งแล้วก็ปลายทางก็คือประเทศผู้รับผู้ต้องหาเหล่านี้ส่วนตัวเลขที่บอกว่าฟ้องเท่านั้นเท่านี้นะฮะจับกุม 30,000 กว่าคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรเพิ่มนี้นะครับอันตัวนี้ผมไม่เชื่อเพราะว่ามันเมคขึ้นมาได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วคุณดำเนินคดีจริงหรือไม่ก็เพราะว่ามันก็ยังคงเป็นเครือข่ายที่ยังทำมาหากินอยู่ก็คือตกตาชาวโลกไปแค่นั้นเองข้าวจริงๆคนมาแนทมันบอกว่ามันจะปราบให้ลาบคาบตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับอันนี้เดือนไหนแล้วล่ะ
3: เดือนสิงหาแล้ว เดือน8 นั่นเดือน4
4: นั่นแหละครับก็อย่าไปเชื่อข่าวนี้ครับ
3: ค่ะ
4: เชื่อได้ประมาณเดียวนะครับเชื่อไม่ได้เยอะมาก นั่นแหละ
3: ค่ะมาดูหุ่นมาเน็ตบ้างนะคะก็ไปพูดในการประชุมประธานสภานานาชาติครั้งที่2เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาไปพูดว่าแม้ข้อตกลงหยุดยิงวันที่27ธันวาคม68เนี่ยจะยุติการสู้รบแล้วอันนี้หมายถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแต่เขาก็บอกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนได้และยังบอกอีกว่ากองกำลังทหารหลายพันนายเนี่ยตอนนี้ต้องเผชิญหน้ากันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและมาตรการลดความตึงเครียดที่มีประสิทธิภาพยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางค่ะแล้วก็บอกว่าประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีพัดถิ่นกว่า 20,000 คนยังไม่สามารถ กลับบ้านได้แล้วบอกว่ากองทัพไทยยังคงยึดครองหลายพื้นที่ภายในดินแดนกัมพูชารวมถึงตำแหน่งทหารยังขยายออกไปนอกเหนือเส้นเขตแดนที่ไทยอ้างสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวด้วยค่ะอาจารย์พูดเหมือนพ่อเลยพ่อลูกพูดเหมือนกันเลย
4: มันก็สคริปต์เดียวกันนะฮะ แล้วก็ สคริปต์เดียวกันเวทีเดียวกันนะครับแล้วก็เป้าหมายอย่างเดียวกันพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จก็คือมันแค่คนละภาษาคนมาด้านแถลงเป็นภาษามันอ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่พ่อเป็นภาษาเขมรครับแต่ก็อยู่ในเวทีเดียวกันและคนละบทบาทนะฮะคนหนึ่งก็คือคุณเซนก็ในฐานะประธานวุฒิสภานะครับแล้วก็ส่วนคุณมาด้านก็ในฐานะนายกรัฐมนตรี
3: อันนี้เป็นประธานสภานานาชาติภายในของกัมพูชาไม่มีชาติอื่นใช่ไหมอาจารย
4: ์ไม่ครับเป็นก็คือประเทศไหนประเทศที่อยู่ในสมาชิกที่เขาเรียกว่า Interparliament นะฮะ Interparliament เนี่ยมันประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ60ประเทศนี่แหละ
3: ของมีไทยด้วย
4: 60กว่าประเทศเนี่ยไทยน่าจะไปนะ
3: ค่ะ
4: ผมว่าไทยไม่ไปหรอกเพราะว่ามันเป็นงานที่เอาไว้เพื่อที่จะโจมตีประเทศไทย
3: ค่ะ
4: ก็คือเอาไว้เพื่อสร้างสถานการณ์อวดอ้างอะไรแบบนั้นซึ่งมันผิดวิสัยมากน
3: ะ
4: ที่เอาเรื่องทวิภาคีคือความขัดแย้งกับประเทศไทยแล้วเอาไปใส่ในเวทีที่มันเป็นเวทีของนิติบัญญัตินิติบัญญัติคุณก็ต้องพูดถึงการพัฒนาทางกฎหมายใช่ไหมแต่เนี่ยเอาเรื่องของความขัดแย้งที่ชายแดนทั้งที่ทำไมไม่ย้อนกลับไปล่ะว่าใครยิง BM-21 ลงมาลงปั๊มน้ำมันแล้วก็ลงร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะครับคือทำเหมือนกับว่าตัดตอนไปแล้วก็ให้ตัวเองเป็นเหยื่อเท่านั้นเองก็ถือว่าผิดมารยาทอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการผิดแถลงการร่วมของGBC นะฮะก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่มีรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองฝ่ายร่วมกันนะครับก็คือว่า1จะหยุดเคลื่อนไหวให้ข้อมูลหรือแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จหรือให้ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขมรยังไม่เคยหยุดเรื่องพวกนี้เลยนะครับ2อาจจะไม่มีการยั่วยุที่ชายแดนจะไม่มีการเคลื่อนไหวปลุกปั่นอะไรก็ยังไม่นะฮะทั้งตัดลวดนะฮะชี้นองชี้หน้าหย่อนนั่นหย่อนนี่เข้ามานะครับแม้กระทั่งของเสียจากร่างกายก็ยังเอามาทำอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่หยุดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ปล่อยภาพฉันมีรถถังมานะฉันมีรถอะไรสารพัดชั้นฝึกทหารมาแล้วนะแล้วก็ยังระบงระเบิดอะไรอีกล่ะคุณอ้อมนั่นแหละครับมันก็สวนทางกันโดยสิ้นเชิงนั่นแหละถือว่าเป็นการผิดมารยาททางการทูตอย่างยิ่งนะครับแต่ก็เข้าใจได้ก็เพราะว่ามันเป็นประเทศซึ่งไม่มีมารยาทในทางการทูตไม่มีโปรโตคอลอยู่แล้วมีแต่ความบ้าคลั่งในสิ่งที่อยากกระทำเพื่อรักษาอำนาจเท่านั้น ก็อย่าไปสนใจครับเพราะว่าเวทีนี้มันก็ได้แค่เป็นข่าวเท่านั้นแต่ถ้ามันเป็นข่าวที่ไม่มีน้ำหนักอันใดแล้วก็ชาวโลกเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้เองแหละนะครับว่ามันผิดวิถีของความเป็นประเทศที่ซีวิไลที
3: ่
4: จะเจรจากัน อย่างที่มีความซินเซรี่ระหว่างหรือว่าจริงใจต่อกันอันนี้ก็คือว่าพยายามที่จะเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ใส่ร้ายประเทศไทยว่าเป็นผู้ลุกลามผู้กระทำแล้วก็อยากจะเอานานาชาติไม่ว่าเวทีไหนที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพหรือเข้าไปร่วมอะไรพวกนี้นะครับเพื่อต้องการจะดึงพวกเขามาให้กดดันประเทศไทยทั้งๆที่แถลงการร่วมเนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่านอกจากจะไม่ยั่วยุปลุกปั่นไม่สร้างประเด็นเพิ่มไม่แก้ปัญหาไม่ปลุกปั่นแล้วก็ไม่ใส่ร้ายป้ายสีอะไรแล้วเนี่ยซึ่งมันทำไม่ได้สักข้อนะครับแล้วยังมีนะครับก็คือว่าจะคุยและเจรจากันโดยสันติวิธีแล้วทุกวันนี้มันเกิดหรือยังก็คือฟอร์ม ก็บอกแล้วไอ้แม่ของฮุนมานัทนะครับเป็นช่างมีแม่เป็นช่างช่างอะไรก็นึกเอานะครับ
3: ค่ะค่ะก็พูดในหลายๆเวทีก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะอาจารย
4: ์ก็สคริปต์เดียวนี่แหละครับเดี๋ยววันหลังส่งสคริปต์เพิ่มให้
3: อะไรอาจารย
4: ์นับตั้งแต่ยิง BM 21มาเติมให้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแก้ตัวว่า BM 21มันลั่นคือฮอนเซนมันเป็นคนมีเจ้าเล่ห์ครับคบไม่ได้จริงๆที่แต่ก็ยังมีคนไปคบกับมันหรอก
3: ตีนก็ยังคบอยู่เนี่ยอาจารย์แต่คบเริ่มมีระยะห่างแล้ว
4: มีใช่ครับซึ่งวันนี้ถึงดิ้น
3: ค่ะ
4: เพราะว่าจีนไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไป
3: ค่ะ
4: นะครับไม่ใช่ที่พึ่งของฮุนเซนของตระกูลฮุนอีกต่อไปเขาสร้างคนใหม่แล้ว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วฮุนเซนก็ไม่ปกติแล้วนะครับเพราะว่าจีนตัดหางแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ปล่อยวัดเขาตัดหางอะไรแล้วปล่อยวัดนะปกติ
3: แมวค่ะจ้ะ
4: อ
3: ๋
4: อโอเคทางร้านนาเขาทำอย่างนี้นะ
3: ค่ะมาดูสถานการณ์ในพม่าบ้างอาจารย์พม่าก็มีการลงทุนเข้ามาเยอะแล้วล่าสุดนี้เป็นบริษัทจากรัสเซียอาจารย์เขาออกเสียงยังไงคะ ROSATOM ค่ะอาจารย
4: ์ Rostom
3: Rostom นะบริษัทเนี้ยค่ะมาจากอะไรนะอาจารย์ชื่อนี
4: ้มาจากรัสเซียอะตอม
3: ลอสตอมซึ่งบริษัทลอสตอมเนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานปรมาณูและนิวเคลียร์แห่งชาติของรัสเซียเลยนะคะเขาจะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่าปี2570ค่ะหลังจากลงนามสัญญาสำหรับการสำรวจเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วมีน้องไลออกมาประกาศเองเลยค่ะอาจารย์ตอนเดินทางไปเยือนมอสโกครั้งล่าสุดอะค่ะที่เขาพยายามจะดึงดูดการลงทุนด้านพลังงานจากรัสเซียอย่างหนักเลยแล้วก็ตอนนี้เขาบอกมีกรอบสัญญาที่ครอบคลุมและกำลังเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่เป็นการเริ่มต้นของการก่อสร้างอย่างแท้จริงนะคะข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของพม่าลงนามในเดือนมีนาคมปี68ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ครอบคลุมความร่วมมือในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด110เมกะวัตต์ที่ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์2เครื่องแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยายเป็น330เมกะวัตต์ด้วยการใช้เครื่องปฏิกรณ์อีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าชนิดใช้น้ำแรงดันสูงที่ดัดแปลงมาจากกองเรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ของรัสเซียด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่เลยนะอาจารย์ที่เขาจะดำเนินการต่อจากนี้ก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่านะคะอาจารย
4: ์มันเป็นผลพวงที่ผูกนะครับผูกพันกับรัสเซียเขาได้สัมปทานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายทวายเนี่ยเดิมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทุนไทยนะครับเป็นผู้ได้สิทธิ์
3: อาจารย์นิดนึงค่ะพอดีอ้อมเห็นในภาพที่เป็นภาพสามมิติที่เขาทำจำลองมาโรงงานนี้จะตั้งอยู่ท่ามกลางที่เป็นทุ่งนาสีเขียวเลยค่ะแล้วก็มีเจดีย์อยู่ก็ทุกที่ของพม่าเราจะรู้กันอยู่ว่ามีเจดีย์มีวัดอยู่เยอะอันเนี้ยทางชาวบ้านพม่าเนี่ยเขาไม่มีการต่อต้านใช่ไหมคะ
4: ต่อต้านได้ดิทำไม่ได้หรอกนะคร
3: ับ
4: จริงๆโรงแรกที่เขาจะสร้างเนี่ยเขามันไม่ได้อยู่ที่ทวายนะครับ
3: ค่ะ
4: แห่งแรกที่เขาจะสร้างเนี่ยมันอยู่ใกล้เนปิด
3: ออ๋อเมืองหลวงเลย
4: ครับอยู่ใกล้เนปิดอแล้วก็มันจะเป็นช่วงถ้าวัดระยะจากโรงงานตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทยเราก็คือเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณสักเกือบ150กิโลเมตรนี่แหละ
3: มันไม่เยอะนะอาจารย์
4: ก็ไม่เยอะครับก็พื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าเนปิดอมันเป็นเมืองที่จะขยายเขาก็ต้องให้มีพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะสร้างเขื่อนได
3: ้ไปพักโรงแรมนี่เสียบไดเป่าผมนี่ไม่แห้งสักทีนะอาจารย์ไฟมากดับติดๆนะค่ะ
4: เพราะว่าไฟไม่พอ
3: ค่ะ
4: ครับแล้วก็อย่าลืมว่าเนปิดอนี่มันคือเมืองหลวงนะฮะเขาก็เลยเอาที่นั่นก่อนแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่แค่ลงแรกและลงเดียวที่จะสร้าง
3: เดี๋ยวพักก่อนไม่ใช่ลงแรกแล้วลงเดียวที่จะสร้างมีที่ไหนอีกพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาต่อนะคะ
4: เชิญครับ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง
5: ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: มาฟังกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอันนี้จะไม่ใช่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่าที่จะสร้างแห่งเดียวยังมีอีกแผนอีกหลายที่เหรอคะ
4: เบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นก็คือที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย
3: ค่ะ
4: ก็ลงนามกันในห่วงที่มินองหลายเดินทางไปมอสโกนั่นแหละก็เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันนะฮะก็คืออันฉบับหนึ่งก็จะเป็นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายเพื่อทำอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักในที่นี้ก็จะเป็นพวกปิโตรเคมีเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันติดทะเลอันดามันคุณอ้อมก็ถ้าเขาเรียกอะไรนะอ่าวมอตมะนะครับก็มันก็มีทั้งแก๊สมีทั้งน้ำมันมีอะไรพวกนั้นแหละเพียงแต่ว่าในห่วงที่ผ่านมาบริษัทของไทยไม่ได้ทำอะไรที่มันมีความคืบหน้าพม่าก็เลยเอาคืนนะครับในห่วงที่นางองซานซูจีเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐก็พอเรียกคืนเสร็จปุ๊บนะครับนางองซานซูจีก็ไปเจรจากับญี่ปุ่นบอกว่าญี่ปุ่นสนใจไหมญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่สนใจเพราะว่ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วอยู่เหนือย่างกุ้งขึ้นไปนะครับประมาณ40กว่ากิโลเมตรก็เลยไม่อยากจะแยกภาคลงมาทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นอองซานซูจีก็ไปคุยกับท่านสีจิ้นผิงนี่แหละท่านสีจิ้นผิงก็บอกว่าเอาอย่างนี้เราก็ยังทำไม่เต็มพื้นที่เลยอยู่ที่เจ้าพายุหรือจ็อกพิวในรัฐยะไข่ซึ่งมันก็เป็นเขตใหญ่เหมือนกันก็มันก็เลยเป็นผลพวงครับก็คือว่าท่านสีเนี่ยเจอท่านปูตินก็เลยคุยกันปูตินก็บอกว่าสนใจมันก็เลยเป็นที่มาของการลงนามในห้วงที่มินองหลายไปนั่นแหละก็เลยเริ่มก็จะเริ่มพัฒนาลงมือพัฒนาเขตถวายในปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับโดยในเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายนั้นเนี่ยจะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดียวกันนี้นะครับเทคโนโลยีเดียวกันนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับสองโรงงานนะครับสองโรงงานแล้วก็โรงงานหนึ่งเนี่ยมันก็จะผลิตได้110เมกะวัตต์เขาจะสร้างเป็น2รวมกันมันก็จะเป็น220เมกะวัตต์นะครับแต่จะสร้างโรงงานแรกก่อนแล้วก็ค่อยๆจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมมันขยายตัวนั่นคือสเต็ปที่เขาวางกันแต่ทีนี้เข้าใจว่าทางเนปิดอร์ที่เป็นเมืองหลวงของพม่าเนี่ยก็คงขอบอกว่าเอาอันนี้มาสร้างใกล้เนปิดอร์ก่อนได้ไหมเพราะว่าจะขยายพื้นที่และที่นั่นเนี่ยมันกระซิบบอกก็ได้มันเจอเหมืองแร่หายากม
3: ันเจอแร่เอิร์ธเหรอคะ
4: ใช่ครับมันเจอแร่หายากซึ่งจีนอยากได้จีนก็คือถ้ารัสเซียไปสร้างโรงงานเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้างเหมืองสร้างอะไรขึ้นมาขุดพ้นแล้วก็ข้อแรกเปลี่ยนก็คือจะสร้างโรงงานแยกแร่หายากอยู่ในพม่า ก็เลยเป็นที่มาของโรงงานอันนี้ภาษาอังกฤษเขาจะใช้โรงงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กอันนี้ว่า small ที่แปลว่าเล็กเนี่ยนะฮะ s ครับ small modular reactor นะครับตัวย่อมันก็เลยเป็น SMRซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอันตรายน้อยมากนะครับมันไม่มันจะไม่อันตรายเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นมีอันนั้นมันโรงมันใหญ่มากคุณอ้อมพอโรงมันใหญ่แล้วมันเจอสึนามิเจอแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะที่มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เกิดการรั่วไหลได้รัสเซียก็เลยคิดค้นโรงงานแบบนี้ออกมาซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับแล้วผมก็ยังมองว่าต่อยอดมาถึงเมืองไทยด้วยก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีอบต.อยู่เยอะแล้วลองนึกอย่างนี้นะถ้าเรามีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลร่วมกันในหลายๆอบต.แล้วก็ส่งไฟฟ้าโดยไม่ต้องไปซื้อนำเข้าจากไหนมันจะพึ่งพาในด้านพลังงานของตัวเองได้แทนที่จะมาสร้างเสาไฟนางกินรีมันก็จะได้โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสถียรนะครับนี่แหละฮะมันไอสิ่งที่เราต้องคิดใหม่จริงๆเนี่ยเรามีสำนักงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะปรมาณูเพื่อสันตินะอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละแล้วก็เมื่อสักย้อนไปเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้แตกคณะองค์กรอันหนึ่งออกมาเพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์นี่แหละแล้วก็มุ่งเน้นที่โรงงานในลักษณะแบบนี้ก็ไทยน่าจะคุยกับรัสเซียได้เทคโนโลยีอันนี้อันไหนๆก็สร้างในพม่าแล้วมาสร้างในไทยหน่อยได้ไหมอะไรพวกนี้คุณมันจะช่วยลดภาวะของไฟฟ้าที่เราไม่เสถียรหรือว่ามันต้องพึ่งพาไอ้พวกฟอสซิลหรือแก๊สอะไรพวกนี้ได้เยอะมากต่อไปนี้นะอเมริกาจะไปปิดช่องแคบไหนเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่เดือดร้อนเลยว่าแก๊สมันไม่มาอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นแหละครับมันเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งถ้ามนุษย์ไม่เออร์เลอร์นะครับแล้วความเสี่ยงไม่สูงต้นทุนก็ไม่เยอะเพราะมันโรงงานขนาดเล็กแล้วก็มุ่งในการใช้ในขอบเขตที่ชัดเจนอันนี้นะครับคือก้าวย่างที่สำคัญมากขอให้ภาครัฐกระทรวงพลังงานพิจารณาเรื่องนี้นะครับเราจะได้พึ่งตัวเองในเรื่องของพลังงานได้สักทีตอนนี้ที่เรางอนแง่นอยู่เนี่ยก็คือเราพึ่งพลังงานจากนอกประเทศเยอะเกินไป
3: ของลาวนี้ไม่มีเขาไม่เอานิวเคลียร์เลยใช่ไหมอาจารย
4: ์เซ็นกันเหมือนกันแหละครับ
3: อะไรนะคะ
4: ลาวก็เซ็นกับรัสเซียนะก็เหมือนกันเพราะว่าท่านทองรุ่นก็ไปเมื่อปีที่แล้ว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็มีลายเซ็นความร่วมมือด้านพลังงานด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าลักษณะโรงงานแบบนี้มันก็จะสามารถช่วยตอบโจทย์หรือว่ามีอัตราเร่งให้กับเป้าหมายการไปเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วที่อีกอันหนึ่งซึ่งผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าการสร้างเขื่อนเพราะว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยมันเป็นการผลาญสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลาญธรรมชาติคุณอ้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสร้างเขื่อนนะครับมันก็ต้องไปทำลายแหล่งน้ำไปตัดป่าไม้เพื่อมาให้มันเป็นอ่างเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในการผลิตไฟฟ้าพวกนี้นะครับไอ้พวกนี้แหละที่มันทำให้เกิดปัญหาเมื่อความหนาแน่นของป่าไม้ลดลงนะครับมันก็ส่งผลให้โลกร้อนได้อยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่มันต้องมุ่งไปทางนั้นแล้วแหละบางคนก็อาจจะกังวลว่าเอานิวเคลียร์มันอันตรายนะญี่ปุ่นเขามีมากี่ชาติแล้วนะครับขนาดเขาเจอสึนามิขนาดเขาเจอแผ่นดินไหวขนาดนั้นแล้วมันเป็นโรงขนาดใหญ่ซึ่งดูแลยากด้วยซ้ำนะครับเขายังสามารถควบคุมมันอยู่แต่มันยังไงมันก็ไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมถ้ามันรั่วนะครับเห็นไหมญี่ปุ่นทำอะไรคุณน้ำจำได้ไหมปล่อยน้ำลงทะเลเพราะว่า มันจะต้องมีพื้นที่ให้น้ำมันหล่อเย็นในที่นี้ก็คือว่าพลังงานปรมาณูมันร้อนมันก็เลยต้องมีระบบหล่อเย็นแล้วน้ำพวกนี้มันก็จะทำให้ความร้อนของปรมาณูนะครับเขาเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่เนี่ยฟิวชั่นเนี่ยนะครับมันก็จะทัดทานความร้อนไม่ให้มันพีคถึงขนาดว่าควบคุมไม่อยู่ค่ะที่ต้องมีระบบหล่อเย็นแต่ทีนี้พอมันเกิดรั่วไหลออกมาไอ้หล่อเย็นนั้นเนี่ยมันก็กักไว้กี่ปีล่ะคุณน้อมลองนึกดูนะตั้งแต่ปี2011
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เขาก็ต้องกักระบบหล่อเย็นที่มันรั่วไหลนี้ไว้นะเพิ่งปล่อยเมื่อปีที่แล้วก็คือ2025แล้วก็บอกว่าเราดูแลอย่างดีนะครับน้ำเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเรามีคนถามนะเอามาดื่มได้ไหมญี่ปุ่นก็บอกว่าดื่มได้นะครับก็ยังมีคนแซวนายกญี่ปุ่นดื่มโชว์หน่อยแล้วจะลงทะเลทำไมใส่ขวดเลยแจกคนญี่ปุ่นดื่มฟรีนั่นนะครับคนนั้นพอมันกระทบผลประโยชน์ตัวเองก็ต้องหาสิ่งที่มันฟังดูแล้วมันดีงามนะครับเรื่องของเรื่อง
3: เอามาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของปัญหาโลหิงยาค่ะอาจารย์ก็เป็นปัญหายืดเยื้อในพม่าเช่นกันนะคะล่าสุดนี้มีการออกมาชุมนุมประท้วงค่ะหลายหมื่นคนเลยเป็นโลหิงยาหลายหมื่นคนจากพม่าที่เขาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหลายสิบแห่งในบังคลาเทศเนี่ยจัดการชุมนุมค่ะเรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยกลับบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่เขาหนีการปราบปรามของรัฐบาลทหารพม่าเมื่อ9ปีก่อนนะคะอาจารย
4: ์
3: ตอนนี้ลี้ภัยมากกว่าล้านคนแล้วใช่ไหมคะ
4: เกินแล้วครับเกินเยอะเลยแหละ
3: ค่ะ
4: น่าจะประมาณล้าน5ล้าน6ได้อันนี้ไม่นับคนที่เกิดใหม
3: ่ค่ะ
4: แล้วอิสลามไม่คุมกำเนิดคนออกหัวปีท้ายปีแล้วก
3: ็
4: ยิ่งถ้ามีเมียครบตามพระคัมภีร์นะครับ
3: โควต้าค
4: ่ะมีนั่นแหละแล้วก็ท้องต่อกันคลอดพร้อมกันก็ลองนึกดูนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ตรงศูนย์อพยพตรงนั้นเขาเรียกว่าคอบบาซาอยู่ในบังคลาเทศนะครับจริงๆมันก็เป็นศูนย์อพยพที่อยู่ภายใต้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR นะครับรัฐที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยเป็นชาวโรฮิงญาที่อพยพเมื่อปี2017สาเหตุมันก็มีนัยยะทางการเมืองของพม่ามาเกี่ยวข้องนัยยะทางการเมืองของพม่ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าในนางองซานซูจีพยายามที่จะเขาเรียกอะไรพยายามที่จะดำเนินมาตรการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เปลี่ยนสัดส่วนของการโหวตการโหวตตั้งรัฐบาลนะครับการโหวตแก้ไขกฎหมายการโหวตผ่านกฎหมายงบประมาณแผนการงบประมาณตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆนานาซึ่งมันต้องใช้เกินกว่า 75% นายมาซันซูจีจะเปลี่ยนให้มันเหลือ68นะครับให้เหลือ68เนี่ยมันก็พอดีเป๊ะกับเสียงที่นายมาซันซูจีมีในทั้งสองสภานั่นแหละคุณอ้อมมันก็เลยกลายเป็นการท้าทายอำนาจกันแล้วพอมันท้าทายอำนาจแล้วก็ไม่แค่นั้นนางองซานซูจีก็ยังตั้งตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับเขาใช้คำว่า state counselor นะ state counselor เนี่ยก็เลยทหารพม่าก็มองว่าอันนี้มันคือการเลี่ยงรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญของพม่าเนี่ยกำหนดชัดเจนนะครับก็คือมันมีมาตรา1ก็คือบุคคลซึ่งสมรสกับชาวต่างประเทศไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได
3: ้ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะคะตัดสัญญาณสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะต่อเรื่องของนางองซานซูจีเลยค่ะอาจารย
3: ์ก็กองทัพก็มองว่านางองซานซูจีเลี่ยงรัฐธรรมนูญของเขา
2: ค่ะ
3: ครับเพราะว่าการตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็เสมือนหนึ่งว่าใหญ่กว่าประธานาธิบดีทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญคนที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐของประเทศก็คือประธานาธิบดีคุณอ้อมเคยเห็นประธานาธิบดีพม่าออกงานไหมล่ะ
2: ไม่ค่อยอาจารย
3: ์ก็เพราะว่านางซานซูจีรวบหมดเลยนะครับมันก็คือการท้าทายอำนาจนั่นแหละแล้วทีนี้จุดที่มันสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงได้ง่ายที่สุดก็คือในรัฐยะไข่คุณอ้อมทำไมต้องรัฐยะไข่ก็เพราะว่ารัฐยะไข่เนี่ยในอดีตมีชาวอารากันซึ่งคนพม่าเขาเรียกว่าชาวเบงกาลีแล้วเขาก็ไม่เคยยอมรับว่าเป็นคนพม่าเพราะว่าชาวอารากันหรือเบงกาลีเนี่ยอังกฤษเอาเข้ามาจากสมัยก่อนก็คืออินเดียซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็เอาชาติพันธุ์นี้เข้ามาอยู่ในพม่าซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในรัฐยะไข่แล้วก็อังกฤษก็เปลี่ยนชื่อยะไข่เป็นอารากันก็เลยเรียกคนที่อยู่ในรัฐนั้นว่าชาวอารากันนะครับก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้มีความขัดแย้งทั้งหนึ่งนะความเชื่อทางศาสนาอันที่สองอังกฤษเอาชาติพันธุ์นี้มาแล้วก็มาให้พวกเขาเนี่ยกดขี่คนพม่าที่เป็นพุทธนะครับนั่นก็คือลอยร้าวแต่ว่ามันมาร้าวมากขึ้นก็คือในห้วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองมันเกิดขึ้นเมื่อปี1940ถึงปี1945นะครับแต่ว่าช่วงแรกของสงคราม2ปีแรกก็คือ1941กับ1942เนี่ยมันมีการสู้รบตบมือเยอะเพราะอังกฤษก็ต้องการรักษาพม่าไว้ในขณะที่ญี่ปุ่นก็กีฐาทัพที่จะไปปลดขยี้ไล่อังกฤษออกจากพม่าก็นั่นแหละที่มันเป็นที่มาของเส้นทางรถไฟสายมรณะคุณออมที่อยู่เมืองการก็คือจะมุ่งเข้าไปในพม่านั่นแหละโดยญี่ปุ่นนะครับ ก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ไปสัญญิงสัญญากับนายพลองซานที่เป็นนายพลเนี่ยก็เพราะญี่ปุ่นตั้งให้นะคุณออมนายพลองซานซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษาจบออกมาแล้วก็เป็นดาวไฮปาร์คเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เลยเป็นคนที่มีความเด่นดังที่สุดในยุคนั้นญี่ปุ่นก็เลยปั้นขึ้นมาแล้วก็เอาไปฝึกทหารให้นะฮะฝึกทหารล็อตแรกมา30กว่านายแล้วก็นายพลองซานเป็นหัวหน้าญี่ปุ่นก็ประดับยศให้นะครับเป็นพลตรีองซานนะฮะแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองให้ก็เรียกว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติต้านฟาสซิสต์นะครับมันตลกตรงที่ว่าไอ้ฟาสซิสต์เนี่ยญี่ปุ่นตั้งให้นะแต่ว่าไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมันคือตัวแม่เลยของฟาสซิสต์มันยังไงมันตลกดีนะเดี๋ยวเอาไว้ถึงวันละที่นั้นจะลงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับแต่เอาเป็นว่าพม่าก็ร่วมกับญี่ปุ่นสู้กับอังกฤษอังกฤษก็เลยไปเอาชาติพันธุ์ทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติพันธุ์หนึ่งก็คือกะเหรี่ยงที่เป็นนับถือศาสนาคริสต์อีกชาติพันธุ์หนึ่งก็คือที่เป็นอิสลามก็คือชาวโรฮิงญาโดยเอาปืนไปใส่มือให้ทั้งกะเหรี่ยงทั้งโรฮิงญานะครับแล้วก็บอกโรฮิงญาบอกว่าเห็นมาร่วมเราปราบคนพม่าที่จะต่อสู้กับอังกฤษเห็นใครกระด้างกระเดี่ยงยิงทิ้งได้เลยนี่คือไฟเขียวที่อังกฤษให้กับชาวโรฮิงญาในห้วงเวลานั้นนะครับซึ่งคนมันไม่ถูกกันอยู่แล้วคุณอ้อมก็ปรากฏว่าเมืองมันมีเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองสำคัญของรัฐยะไข่เขาเรียกว่ามองดอนะครับก็ปรากฏว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยสังหารคนพม่าที่นับถือศาสนาพุทธ เสียชีวิตในห่วงปี1941ถึงปี1942นะฮะมากกว่า 25,000 คน
2: ค่ะ
3: เป็นชาวพม่าล้วนๆตรงนั้นแหละมันก็เลยเป็นรอยแค้นที่เกิดขึ้นระหว่างชาติพันธุ์โดยมีมหาอำนาจเสียบอยู่ตรงนั้นมันก็เลยพอมันมีปัญหาคือไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งในทางการเมืองยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่การไปจุดประเด็นเดิมที่อยู่ที่มองดอมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าคุณอ้อมจำได้ก็คือปี2017เนี่ยมันมีการลอบโจมตีสถานีตำรวจที่มองดอตำรวจพม่าเนี่ยเสียชีวิตไปหลายสิบนายนะครับที่นั่นแล้วก็ข่าวออกมาก็จะบอกว่าเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่ว่านั่นคือการจุดไฟนะครับจุดไฟให้เกิดความรุนแรงแล้วมันก็เป็นเชื้อปะทุกลับขึ้นมารุนแรงอีกจนยะไข่เนี่ยต้องมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินคือพื้นที่ไหนถ้าประกาศสภาวะฉุกเฉินแล้วก็เป็นอำนาจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคุณอ้อมร
2: ั
3: ฐบาลพลเรือนไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่นะครับก็นั่นแหละพอจุดตรงนี้นะมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ชาวโรฮิงญาต้องอพยพหนีจากพื้นที่ในรัฐยะไข่ไปอยู่ที่คอกบาซาซึ่งก็เป็นที่มาของการที่พวกเขาเรียกร้องในข่าวชิ้นนี้เพราะอะไรเพราะตั้งแต่ปี2017ที่พวกเขาไปอยู่ที่คอกบาซาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีอนาคตคุณอ้อมมันไม่มีอนาคตแล้วก็มันมีข้อหนึ่งที่คุณอ้อมอ่านในข้อความนั้นก็คือว่าขอให้นานาชาติรับประกันพวกเขาใช่ไหม
2: ค่ะใช่
3: ก็เพราะว่าจริงๆแล้วพม่าเนี่ยเมื่อรัฐบาลพม่าเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้เนี่ยได้ตกลงกับสหประชาชาตินะครับบอกว่ายินดีที่จะรับชาวโรฮิงญากลับไปที่รัฐยะไข่ทุกคนแต่มีเงื่อนไขก็คือว่าต้องไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่กองทัพจัดสรรให้เท่านั้นมันก็เลยทำให้พวกเขาไม่ยอมกลับจนเท่าทุกวันนี้ก็นั่นหมายความว่าต่อไปสเต็ปต่อไปเนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่ในห้วงเวลาที่มินองไลกำลังจะสร้างภาพตัวเองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกมาในสเต็ปที่เจ้าก้าวจังหวะที่มันสอดคล้องอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามินองไลอยากจะสร้างสันติภาพอยากจะเจรจากับทุกชาติพันธุ์อยากจะลดปัญหาความขัดแย้งข้างในนะครับคือถ้าเขาทำได้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งสามารถลดบทบาทนางอองซานซูจีได้ด้วยในเวลาเดียวกันนี่แหละการเมืองมันซ้ำซ้อนอย่างนี้แหละนะครับมันก็อยู่ที่ว่าใครทันหรือใครไม่ทันแล้วก็การตอบสนองนั้นบอกได้เลยนะครับว่าการตอบสนองมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ที่ตัดสินใจนั้นเขามองว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเขามากกว่าที่มันจะเป็นโทษน
2: ะคร
3: ับนี่แหละฮะไม่นี่ที่มาที่ไปมันก็คือ

0: ชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทหลังจากมีรายงานเมื่อต้นสัปดาห์เกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่ของจีนบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งแถวๆนั้นนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามออกมาบอกว่าเวียดนามขอย้ำว่ากิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลรวมถึงที่เกาะบาบาและแนวปะการังไฮซัมที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเวียดนามถือว่าผิดกฎหมายและเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิงค่ะอาจารย์
1: ก็ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ไง
0: ค่ะ
1: พออ้างสิทธิ์แล้วก็มีการกระทําในพื้นที่ที่ตัวเองอ้างสิทธิ์จากอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นธรรมดาที่จะมีการประท้วงนะครับแล้วการประท้วงมันก็ต้องประท้วงอย่างเป็นทางการมันพูดด้วยวาจาเฉยๆไม่ได้คุณอ้อการประท้วงอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็ต้องมีเอกสารมีจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการแล้วก็คนที่ทําหน้าที่ในการประท้วงก็ต้องแถลงให้โลกได้รับทราบอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่มันเป็นเรื่องนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้จีนก็ประท้วงเวียดนาม เวียดนามก็ทําเหมือนกันนี่แหละนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นการถมทะเลจากแนวปะการังนะครับเขาเรียกว่าเกาะเทียมก็คือพยายามที่จะสร้างเกาะเทียมตอนนี้เวียดนามก็สร้างเกาะเทียมได้เยอะแล้วประมาณหนึ่งก็คือจีนจะมาประท้วงเวียดนามก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ทำมานานแล้วทำมานานถึงขนาดว่ามันเป็นสนามบินนะคุณอ้อมแล้วก็เป็นเกาะเทียมที่เป็นสนามบินมีทหารมีกองบัญชาการกองทัพลงทัพเรือและเครื่องบินก็ลงได้ด้วยอะไรพวกนี้แล้วจะมาประท้วงคนอื่นหรือห้ามคนอื่นเนี่ยมันก็ใช่ประเด็นนะครับแล้วก็ที่ก็ดีแล้วแหละที่เขาประท้วงที่มันเป็นรายลักษณ์อักษรแบบนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเผชิญหน้ากันเผชิญหน้าในที่นี้ก็คือว่าลากเรือรบออกมาใส่กันนะครับเผชิญแต่ว่าที่ผ่านมาคือจีนมันมีกองทัพเรือที่ใหญ่กว่าไงนะครับก็คืออาศัยความได้เปรียบของตัวเองแต่ทีนี้ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปหมายความว่าสถานการณ์ของความร่วมมือสถานการณ์ของการพัฒนาสถานการณ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติมันเปลี่ยนไปมันก็ทำให้นโยบายต่างประเทศของไม่ว่าฝ่ายไหนมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับที่ผมเคยพูดให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละก็คือว่าก่อนที่จะมีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยจีนไม่สนใจใครทั้งสิ้นเลยฉันจะคุยแบบทวิภาคีอย่าเอามาเป็นกลุ่มรวมกันฉันไม่คุยนะครับแต่พอมีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับทุกประเทศในอาเซียนก็บอกว่าปัญหาเดิมนี่แหละคนอ้อมความขัดแย้งนี่เอามาทั้งกลุ่มเลยนั่งคุยกันเพราะว่าอะไรครับเพราะหวังผลอย่างอื่นด้วยรถไฟฉันก็จะต้องไปมอเตอร์เวย์ทางด่วนฉันก็ต้องไปนะครับท่อพลังงานฉันก็ต้องมีนะครับท่อไอซีทีฉันก็ต้องทำท่าลงท่าเรือฉันก็ต้องเชื่อมสนามบินฉันก็ต้องเชื่อมด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละครับพอผลประโยชน์มันเปลี่ยนไปนโยบายการต่างประเทศก็เปลี่ยนไปและในประเด็นความขัดแย้งเดิมวิธีพูดจามันก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ล่าสุดสีจิ้นผิงกับเต้าเหลิมเจอกันแล้ว
0: ค
1: ่ะแล้วก็มีพันธสัญญาแล้วก็ประกาศร่วมกันครับก็คือว่าพื้นที่ที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้คือเวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศที่มันยาวนะ 3,000 กว่ากิโลเพราะนั้นชายฝั่งเนี่ยมันวัดออกไปได้เยอะมากมันก็เลยมีทั้งพาราเซลที่อยู่ทางเหนือเขาเรียกว่าหมู่เกาะพาราเซลนะครับแล้วก็ทางใต้เนี่ยก็จะเป็นสแปรรี่เวียดนามมีทั้งพาราเซลและสแปรรี่ที่เป็นเขตอ้างสิทธิ์แล้วก็ขัดแย้งกับจีนอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วทางสแปรรี่เนี่ยก็ยังมาบวกของฟิลิปปินส์เข้าไปอีกพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นแต่การแถลงอันนี้มันถือว่าเป็นการแสดงสิทธิ์ให้ชาวโลกได้รู้ว่าฉันอ้างว่าอันนี้คือของฉันนะครับมันก็คือพยานหลักฐานที่จะไปต่อสู้กันนั่นแหละแต่เอาเข้าจริงๆเขาก็ตกลงกันแล้วว่าจะไม่ยิงกันจะไม่ใช้กำลังอาวุธเมื่อมีข้อขัดแย้งก็จะเจรจาด้วยสันติวิธีเท่านั้นนี่แหละครับนี่ก็คือวิธีการหนึ่งการประท้วงโดยแถลงข่าวแล้วก็ออกเอกสารหรือแถลงการหรือจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาโดยชอบธรรมแต่จะทำได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาช่วงหน้าช่วงของซีรีส์ EP ที่56ค่ะอารยธรรมในอุตสาคเนค่ะ
1: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ1:03 PM นะคะอาจารย์ซีรีส์ของเราเดินทางมาถึง EP ที่56แล้วค่ะค่ะ
1: ก็เสาร์ที่แล้วได้ถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้พระองค์เกิดมีพระราชกรณียกิจเยอะมากนะครับในห่วงรัชสมัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกองกำลังป้องกันอาณาจักรสร้างป้อมปราการนะครับมีการสกัดกองทัพทำศึกสงครามแล้วก็สงครามที่ยาวนานที่สุดเขาเรียกว่าสงครามกับเวียดนามที่เกี่ยวกับกัมพูชาก็คือเกี่ยวกับอำนาจและอิทธิพลที่มีเหนือต่อกัมพูชานะฮะในบันทึกประวัติศาสตร์เราก็เลยเรียกประวัติศาสตร์ของสงครามอันนี้ว่าอันนำสยามยุทธอันนำก็คือเวียดนามนะครับสยามก็คือรัตนโกสินทร์ทำศึกสงครามกันไม่ใช่สู้ตลอดเวลานะครับแต่ทอดเวลาในการทำศึกสงครามกันเนี่ย14 ปี นานไหม14ปีนะครับที่ไม่ได้สงบแต่ว่าก็ไม่ได้สู้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะก็จะมีช่วงลุกช่วงรับช่วงสงบศึกช่วงเจรจาอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสงบศึกอย่างสิ้นเชิงระหว่างรัตนโกสินทร์นะครับกับอนัมเมื่อมีข้อตกลงกันก็คือสงบศึกกันนี่แหละแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมทางน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองนะฮะคลองบางขุนเทียนคลองบางขนาดคลองมาหอนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะสร้างพระประธานอะไรต่างๆนานานะครับในพระอุโบสถเช่นวัดสุทัศน์วัดเฉลิมพระเกียรติวัดปรินายกวัดนางนองนะฮะแล้วก็ยังพระองค์ยังทรงสร้างวัดใหม่ก็คือสามวัดสามแห่งนะครับก็คือวัดบวรวัดเทพธิดาลามแล้วก็วัดราชนัดดาลามนอกนั้นวัดเก่าพระองค์ก็ปฏิสังขรณ์ถึง35แห่งคุณผู้ชมเยอะมากนะครับเช่นวัดอะไรวัดพระแก้ววัดอรุณวัดราชโอรสสารามนะฮะแล้วก็ได้มีการปวดให้มีการแต่งหนังสือเรียนนะฮะเล่มแรกของสยามเรานี่แหละก็คือจินดามณีถ้าคุณอ้อมจำได้ในละครทีวีบุพเพสันนิวาสบิดาของพระเอกในเรื่องก็คือผู้ประพันธ์จินดามณีนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการนำความรู้ต่างๆเนี่ยมาจารึกนะฮะเป็นในศิลาจารึกตามศาลารอบพุทธวาสในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระเชตุพนชาวบ้านเรียกวัดพระเชตุพนว่าวัดโขนนะครับซึ่งจะอยู่คนละฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกฝั่งหนึ่งก็คือวัดแจ้งก็คือวัดอรุณเคยดูหนังท่าเตียนไหมคุณอ้อมภาพยนตร
0: ์ไม่เคยค่ะ
1: ภาพยนตร์เรื่องท่าเตียนท่าเตียนก็คือยักษ์สู้กันเพื่อยิ่งแย่งชิงความเป็นใหญ่นะครับก็คือยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นการอุปมาอุปไมยในการสู้ระหว่างจีนกับอินเดียนะฮะเพราะว่ายักษ์วัดแจ้งเนี่ยก็คือรูปลักษณะของยักษ์เนี่ยก็คือเป็นแบบอินเดียแต่ยักษ์วัดโพเนี่ยลักษณะของยักษ์เนี่ยเป็นแบบจีนนะครับก็สนุกดีนะสนุกดีนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรนะอุลตร้าแมนสู้กับหนุมานอะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่แถวๆนั้นแหละลองไปค้นดูนะสนุกดีนะสมัยนั้นนะครับก็นอกนั้นนะฮะก็คืออย่างที่เขียนไว้ตามผนังต่างๆของวัดนะฮะในอุโบสถในอะไรต่างๆทั้งในด้านอักษรศาสตร์แพทยศาสตร์นี่ก็มีบันทึกไว้เลยนะฮะพุทธศาสนาศึกษาโบราณคดีอะไรพวกเนี้ยก็ถึงขนาดว่ามีคนสามารถที่จะพูดได้เลยนะคนในอดีตเขายกย่องเลยนะครับว่าก็คือวัดพระเชตุพนเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คืออะไรมหาวิทยาลัยแห่งแรกแห่งกรุงสยาม ก็มาจากพระปีชาสามารถของรัชกาลที่3นี่แหละที่พระองค์ทำการค้าเดินเรือไปทำการค้าแต่งเรือสำเภาไปเห็นนั่นเห็นนี่นะครับก็เป็นองค์ความรู้ที่พระองค์นำมานะครับนอกนั้นก็มีนั่นแหละเรื่องของความยุติธรรมก็คือเป็นการพิสูจน์ว่ากฎหมายตรา3ดวงนั้นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนอะไรพวกนี้นะครับพระองค์ก็อำนวยความสะดวกในการฟ้องร้องสำหรับกรณีที่เร่งด่วนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระดับข้าราชบริพารที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาตีกลองนะฮะที่หน้ากรมบังได้เขาเรียกว่ากลองพระองค์ให้ใช้ชื่อว่ากลองวินิจฉัยเพลีนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือว่าในห่วงของพระองค์เนี่ยเริ่มเอาความทันสมัยของการรักษาพยาบาลพวกโรคระบาดอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วก็ถือว่ามีการปลูกฝีไข้ทรพิษนะฮะปลูกฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคนะฮะมีการเริ่มมีการผ่าตัดในทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีการพิมพ์อักษรไทยพิมพ์หนังสือออกมาเป็นเล่มนะฮะและยังมีปฏิทินก็นี่แหละครับก็ด้วยเอามาจากต่างประเทศนี่แหละนะและคนที่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์โรงแรกที่พิมพ์เป็นภาษาไทยนะก็คือแดนบัตเล่นะครับนายดร.นายแดนบิชบัตเล่เนี่ยนะครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับแรกด้วยในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่าบางกอกเรคคอร์ดเดอร์แล้วถือว่าเป็นบทบาทสำคัญมากนะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ต่อมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยรัชกาลที่4ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับหนังสือพิมพ์บางกอกเรคคอร์ดเดอร์เนี่ยได้ตีบทความเสนอบทความที่ประจานฝรั่งเศสในหลายๆวาระและโอกาสจนกระทั่งมีการฟ้องร้องกันขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปถึงวาระนั้นแล้วค่อยมาไล่เรียงให้ฟังนะครับแล้วก็นอกนั้นนะฮะพระองค์ก็ยังส่งเสริมให้มีการแต่งเรือสำเภาทำการค้ากับจีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศใกล้เคียงรวมไปถึงการเปิดกว้างเพื่อรับชาติตะวันตกทั้งๆที่พระองค์ก็ทราบนะครับว่าไอ้ชาติตะวันตกที่เข้ามาเนี่ยกระทำผู้ยี่ผู้ยำและย่ำยีจีนอย่างไรก็คือสงครามฝิ่นกับจีนสองระลอกนั่นแหละจริงๆก็คือสงครามอันนี้เนี่ยมันเพื่อที่จะไปบีบคอฮ่องเต้จีนจริงๆในห้วงเวลานั้นก็คือเพื่อที่จะเอาฝิ่นเข้าไปขายในแผ่นดินจีนแล้วฝิ่นพวกนี้แหละครับต่อมาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เมาทำให้เกิดเป็นแก๊งเป็นอะไรขึ้นมาที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าอังยี่นั่นแหละนะครับแล้วพวกอังยี่เนี่ยรับใช้ใครพวกอังยี่ก็รับใช้พวกเรือค้าขายของโลกตะวันตกก็คือผู้ล่าอาณานิคมนั่นแหละคือต้นกำเนิดนะครับทุกวันนี้14Kเนี่ยก็ถือว่าเป็นเศษเสี้ยวอะไรพวกนั้นที่มันเกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นแล้วในปลายรัชสมัยของพระองค์ไม่ใช่สิต้องใช้คำว่าข้าเรียกอะไรนะกลางนะฮะกลางรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีสนธิสัญญาฉบับแรกเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็จะเป็น2369เนี่ยนะครับอังกฤษเข้ามาบีบบังคับเจรจาจำเป็นว่ามีเจรจาอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆก็คือมาบังคับ
0: ค่ะอาจารย์ขอพักแป๊บนึงก่อนได้ไหมคะแป๊บนึงสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
1: ครับก็สนธิสัญญาที่เราทำกับต่างประเทศฉบับแรกก็เกิดขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับปีพุทธศักราช2369สนธิสัญญานี้เราทำกับอังกฤษ Great Britain นี่แหละ Great Britain อังกฤษที่ยิ่งใหญ่นะครับหรือถ้าในห้วงเวลาที่เขาล่าอาณานิคมได้เยอะๆนะเขาก็จะใช้คำว่า United Kingdom เห็นความสำคัญของสองคำนี้ไหม Great Britain นี่ก็หมายความว่าอังกฤษที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พอไปปกครองประเทศสลัดนะฮะเป็นอาณานิคมประเทศที่เป็นอาณานิคมของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไปยึดไปปกครองอยู่เหนือสถาบันกษัตริย์ของคนอื่นก็เลยแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองก็เลยใช้คำว่า United Kingdom นะครับก็ลองนึกดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับก็สนธิสัญญาเบอร์นี่ครับเกิดขึ้นเมื่อปี2369ก็คือนี่แหละฮะก็คือขอให้เปิดทำการค้าโดยเสรีหรือภาษีต่ำนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าอังกฤษที่เข้ามาทำการค้าแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ตั้งอาคารสถานที่เพื่อทำการค้าอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ให้รักษามาตรการความปลอดภัยแล้วก็เขตเช่าอะไรต่างๆนี้ก็ต้องให้สิทธิพิเศษแต่ว่าที่มากไปกว่านั้นคือเปิดตลาดเปิดประเทศเพื่อให้อังกฤษเอาฝิ่นมาขายโดยเสรีมาตรการที่3ในห้วงสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็นกรมยังทรงมีพระฐานะนะครับเป็นกรมกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งทำมาค้าขายเนี่ยพระองค์ก็ไปเห็นแล้วแหละนะครับว่าประเทศพวกนี้มันใช้อาวุธสงครามทำยังไงแล้วไปกดดันจีนอย่างไรพระองค์ก็ทราบดีแต่ว่าด้วยกลวิธีในทางการทูตนะครับแล้วก็รู้ทันแต่ว่าก็จะซื้อเวลาแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พระองค์ก็จะมีเขาเรียกว่ามีกุศโลบายเพื่อที่จะรองรับอันนี้แต่สิ่งหนึ่งปฏิเสธไม่ได้คือในยุคของพระองค์คุณอ้อมทั่วราชอาณาจักรเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้จักภาษาอังกฤษเลยอาจจะสปีกได้บ้างนะเซเนกฟิตอะไรพวกนี้นะที่เราพูดกันงูปลานี่แหละนะฮะแต่ถ้ามันเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแทบที่จะหาน้อยมากคนที่จะทราบอันนี้แต่ในห่วงเวลานั้นมีอยู่สองพระองค์ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ได้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าลึกซึ้งที่สุดก็คือต่อมาก็คือรัชกาลที่4นะครับก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งพระองค์ทรงผนวกก็คือทรงผนวกในวันที่รัชกาลที่3ขึ้นของราชก็คือวันที่21กรกฎาคมปี2367เนี่ยแหละครับซึ่งก็พระราชบิดานั่นแหละครับให้พระองค์เนี่ยบวชเป็นพระเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการแย่งชิงบัลลังก์เพราะว่ายังไงก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยพระองค์ก็ไม่มีความสามารถที่จะสู้กับพระเชษฐาอยู่แล้วในห่วงเวลานั้นก็เลยต้องผนวกเป็นพระนะครับแต่ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงปีชาสามารถในภาษาต่างประเทศนี่แหละพระเชษฐาพระองค์ของพระองค์เนี่ยก็ไปปรึกษาในหลายๆกรณีและที่สำคัญก็คือว่าสนธิสัญญาที่เราเรียกว่าเบอร์นี่เนี่ยพระอนุชาของรัชกาลที่3ได้ตรวจซึ่งเป็นพระนะครับได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ได้มีพระวินิจฉัยออกมาบอกว่ามันก็คงยากที่จะไปต้านนะครับที่จะไปต้านห้ามอังกฤษค้าฝิ่นในสยามแต่มันก็มีวิธีนะครับที่จะรักษาประเทศชาติไม่ให้คนติดฝิ่นได้ก็คือเขียนเป็นพันธสัญญาที่ชัดเจนว่าอังกฤษต้องการขายเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่แล้วคิดว่าผลประโยชน์ที่อยากจะได้รับเท่าไหร่นะครับก็พอคิดคำนวณออกมาเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่ารัชกาลที่3เนี่ยหลังจากที่ลงสนธิสัญญาเบอร์นี่นะครับก็ออ พระองค์ก็รับซื้อฝิ่นทั้งหมดเลยนะครับซื้อเสร็จก็เผาทิ้งเพื่อไม่ให้ตกไปถึงไฟฟ้าประชาชนนะครับไม่เช่นนั้นก็จะนั่นแหละฮะก็เขาเรียกสมัยก่อนคนจีนติดฝิ่นเยอะจนเขาเรียกว่าขี้โรคแห่งเอเชียคุณอ้อมแล้วก็ถ้านึกไม่ออกนะครับก็คือในภาพยนตร์อย่างหวงเฟยหงเนี่ยที่มีการลำมวยจีนลำอะไรเนี่ยมันก็คือการออกกำลังกายเพื่อต้านไม่ให้คนไปเสพฝิ่นจริงๆมันก็คือสู้กับไอ้พวกล่าอาณานิคมนั่นแหละนะฮะอีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นการต่อรองแล้วก็ถือว่าได้ผลนะครับถือว่าได้ผลแล้วก็ทำให้ก็คือซื้อเวลาได้ก็คือมันมีอันนึงซึ่งพวกล่าอาณานิคมทั้งหลายอยากได้นะครับก็คือสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคำว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายความว่าถ้าคนในสังเกตสังกัดถ้าคนในสังกัดของอังกฤษของประเทศไอ้หน้านานิคมทั้งหลายเนี่ยก็ทำความผิดกฎหมายของสยามคุณอ้อมเขาก็จะไม่ให้ศาลตุลาการของสยามเป็นผู้ตัดสินแต่ให้เป็นอำนาจของศาลที่อยู่ในอาณัติของเจ้าอาณานิคมนั้นเป็นผู้ดำเนินการแต่สำหรับกับสยามเนี่ยเขาใช้คำว่าเจ้าอาณานิคมไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นประเทศอาณานิคมนะครับก็เลยกลายเป็นว่าซื้อเวลาได้นะครับก็คือสนธิสัญญาเบอร์นี่เนี่ยเราไม่เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กับใครเลยแต่ฟินเข้ามาแล้วพอฟินเข้ามาแล้วนะครับก็คือโดยพระองค์ก็ใช้พระคลังข้างที่นี่แหละซื้อฝิ่นไม่หมดแล้วก็เผาทำลายทิ้งแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพิษภัยมันเริ่มที่จะแตกออกไปมันมีการลักลอบมีอะไรคุณอ้อมพอมันเกิดการลักลอบอะไรสารพัดเนี่ยทอดเวลาก็ไม่น้อยนะก็คือก็ตั้งแต่สนธิสัญญาเบอร์นี่มันเกิดขึ้น2369เนี่ยก็ทอดเวลามาอีกกี่ปีแล้วก็12 13ปีได้นะฮะ13ปีถัดมาเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีคนในสยามเสพฝิ่นลักลอบแล้วก็คนจีนนี่แหละคนจีนที่มากับเรือจีนที่มากับเรืออังกฤษมากับเรือฝรั่งเศสเรือสเปนเรืออะไรสารพัดที่มาเข้ามาในเมืองไทยนะครับก็สร้างโรงฝิ่นขึ้นมาโดยผิดกฎหมายนะฮะติดสินบนหรือไปหลบหลีกบ้างอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสมคบคิดกับพวกขุนนางที่เห็นแก่เงินอะไรพวกเนี้ยมันก็เกิดการลักลอบทำโรงฝิ่นขึ้นมาก็เลยทำให้พระองค์นะฮะก็คือรัชกาลที่3เนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2382พระองค์ได้ตรากฎหมายขึ้นมานะครับแล้วก็มีพระราชใช้พระราชอำนาจเนี่ยสั่งไปเลยนะครับสั่งการไปเลยรับสั่งไปเลยนะครับว่าห้ามสูบฝิ่นโดยเด็ดขาดเมื่อปี2382แล้วก็ควบคู่กับการประกาศบังคับใช้กฎหมายอันนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้ส่งนะครับส่งองครักษ์ของพระองค์เนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานทางทหารทั้งหลายเนี่ยไปซื้อกัดฝิ่นคือไประดมมาเลยนะฮะก็คือไปกวาดก็คือไม่ได้ไปยึดเอามาเฉยๆนะฮะก็ให้เงินเขาเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับยึดมาแล้วก็เสียค่าเขาเรียกว่าค่าเสียหายให้ชดใช้ค่าเสียหายให้เอามาทั้งประเทศเลยนะทั้งราชอาณาจักรเอากากฝิ่นซึ่งมันเป็นโลหะพอได้มาแล้วพระองค์ก็เอาหลอมเลยทีเนี้ยหลอมรวมเพื่อให้เป็นอนุสรณ์เตือนใจแก่ขุนคนสยามโดยเอากากฝิ่นนั้นเนี่ยมาหลอมแล้วก็สร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาคุณอ้อมพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธเศรษฐมุนีซึ่งหลอมมาจากกากฝิ่น 100% แล้วก็พระองค์ก็พระราชทานนามพระพุทธรูปนะครับว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดสุทัศน์นะครับท่านไหนพรุ่งนี้มีเวลาว่างเนี่ยลองไปดูได้นะครับ ไม่ใช่สิต้องไปต้องอะไรนะไปกราบไหว้ได้นะครับเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจชาวสยามว่าอย่าตกเป็นเบี้ยนะครับเป็นเหยื่อของชาติตะวันตกผู้ล่าอาณานิคมโดยการใช้ยาเสพติดมาหม่อมเมาโดยเด็ดขาดคือยิ่งคนมันติดยาเสพติดนะคุณอ้อมมันก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ยามาเสพทุกวันแล้วก็วิถีทางที่ว่านั้นมันก็มีทั้งนั่นแหละครับขายทรัพย์สินบ้านรวยก็ขายทรัพย์สินแสดงคันแต่มันก็พอมันติดแล้วมันคือปัญหาสังคมแล้วถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยไม่มีทรัพย์สินที่จะขายแล้วก็ขายตัวเองเป็นทาสแล้วก็ยอมไปเป็นทาสเป็นลูกน้องก่ออาชญากรรมให้กับพวกแก๊งเหล่านี้ที่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในการต่อมานี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มานะครับก็คือพระองค์เนี่ยทรงมีคุณูปการต่อสยามเนี่ยหลากหลายมากก็คือในรัชสมัยของพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระองค์ครองราชรวมระยะเวลาก็คือ26ปีกับ255วันแล้วเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตก็คือในวันที่2เมษายนปี2394นะครับก็คือเสนาอมาตย์ทั้งหลายนะครับก็เลยไปกราบทูลพระอนุชาซึ่งเป็นยังทรงเป็นพระอยู่เนี่ยนะครับให้พระองค์ราสิกขาออกมาเพื่อขึ้นของราชต่อจากพระเชษฐาของพระองค์แต่ในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างที่รัชกาลที่3พระองค์ของราชเนี่ยก็มีพระอนุชาพระองค์หนึ่งซึ่งจริงๆก็คือพระบิดาร่วมพระบิดาแต่ว่าต่างพระมารดาแล้วพระอนุชาพระองค์นั้นนะครับก็คือพระอนุชาร่วมพระมารดาของพระจอมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับเจ้าฟ้าพระองค์นั้นก็คือเจ้าฟ้าปิ่นเกล้านะฮะเดี๋ยวมาถึงในห้วงและการที่4จะได้ลงรายละเอียดในฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรก็เมื่อพระองค์ลาสิกขาบทนะครับก็ขึ้นครองราชในวันที่พระเชษฐาทรงสวรรคตเนี่ยนะครับก็คือวันที่2เมษายนปี2394นั่นแหละก็ถือว่าเป็นวันที่พระองค์ลาสิกขาบทออกมาและก็ขึ้นครองราชนะครับเป็นพระมหากษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์พระองค์ที่4นะครับพระนามเดิมของพระองค์ก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎคือเวลาเราเห็นคำว่าเจ้าฟ้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นพระโอรสของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระมารดาก็จะเป็นชั้นเป็นพระธิดาของพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะครับพระโอรสถึงประสูติออกมาก็เป็นเจ้าฟ้าแต่ถ้าเป็นเกิดจากเจ้าจอมนะครับก็คือพระสนมพอตั้งพระครรภ์เนี่ยก็จะได้ยกพระฐานะนะครับขึ้นมาเป็นเจ้าจอมเจ้าจอมมารดานั้นเจ้าจอมมารดานี้นะครับแล้วก็พระโอรสพระธิดาที่ประสูติจากเจ้าจอมเนี่ยนะครับจะไม่ใช่เจ้าฟ้านะครับก็จะเป็นพระองค์เจ้าเดี๋ยวถึงการเวลานั้นแล้วค่อยมาไล่เรียงให้ฟังแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงที่2ก่อนแล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

มีมุกมิจฉาชีพมาเมาให้ฟังจ้ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่29สิงหาคมพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายวันนี้จะรวบรวมนะคะมุกหลายๆมุกของเจ้ามิจฉาชีพที่ชอบหลอกผู้คนค่ะอย่างน้อยฟังผ่านๆเอาไว้ก็ดีนะคะถ้าหากไปเจอมุกแบบนี้อย่าไปต่อล้อต่อเถียงมันบางคนก็อาจจะรู้สึกรำคาญเวลาที่มีสายโทรศัพท์แปลกๆหรือว่ามี SMS เข้ามาค่ะหรือมีไลน์แปลกๆเข้ามาแต่สำหรับบางคนค่ะเขาเชื่อเขาแบบว่าจิตอ่อนก็ไม่รู้ยังไงถึงได้ไปกดตามไปเชื่อตามทำให้โดนหลอกเสียเงินเสียทองกันเป็นหมื่นๆแสนๆล้านล้านหรือบางคนถึงขนาดหมดตัวเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีทั้งหน่วยงานรัฐภาคเอกชนใครที่เขาเคยโดนมาแล้วออกมาให้ความรู้ออกมาเตือนถึงกลวิธีของมิจฉาชีพทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีคนถูกหลอกอยู่เพราะฉะนั้นมันแปลว่าไม่สามารถจะช่วยป้องกันประชาชนได้ทั้งหมดเนื่องจากเจ้าพวกมิจฉาชีพเองมันก็มีหลากหลายกระบวนการรวมทั้งวิธีหลอกลวงใหม่ๆมาใช้อยู่เรื่อยๆนั่นเองมันก็เลยทำให้หลายๆคนค่ะโดนแล้วโดนอีกนี่ก็มีมุกใหม่นะคะปูก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นมุกใหม่มิจฉาชีพเขาหลอกเป็นโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะคะลูกหลานเนี่ยก็ต้องพาไปโรงพยาบาลบางทีไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ดูใบนัดไม่ได้ดูบัตรนัดหรอกค่ะมันก็จะอ้างว่าโทรมาจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาถึงเวลานัดเนี่ยโรงพยาบาลเขาก็จะโทรมาแจ้งว่าพรุ่งนี้คุณถึงเวลานัดแล้วนะนี่ๆๆๆอ่ะมันก็อ้างเหมือนกันว่าโทรมาจากโรงพยาบาลผู้จาสุภาพบอกชื่อเราอย่างละเอียดบอกชื่อญาติได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือหรือบางทีเนี่ยมันโทรมาแจ้งว่าญาติได้รับบาดเจ็บต้องรีบชำระค่ารักษาด่วนเลยแล้วก็มักจะอ้างว่าผู้บาดเจ็บนั้นมีประกันเราจำเป็นต้องใส่ชื่อเราเป็นผู้รับผลประโยชน์และมักจะโน้มน้าวให้เรารีบโอนเงินให้ก่อนแล้วถึงจะได้เงินประกันและอาจจะได้เงินประกันมากกว่าที่เป็นอยู่นี่ไงนี่ไงมันก็ใช้วิธีนี้ละหลอกลวงจุดเสี่ยงของเรื่องนี้คือมิจฉาชีพมันมักจะใช้เบอร์โทรที่ดูเหมือนเบอร์ปกติเลยค่ะและอาจไม่บ่งบอกว่าเป็นเบอร์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์บางทีเป็นเบอร์02เพราะว่าโรงพยาบาลยังใช้02อยู่เนาะและมิจฉาชีพเนี่ยมันก็มักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุนะจะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเป้าได้ง่ายที่สุดเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยไงเอะก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออาจจะโทรไปหาลูกหลานของผู้สูงอายุคิดว่าอ้าวแม่ป้าน้าอาลุงปู่ย่าเข้าโรงพยาบาลอู้บาดเจ็บนะมีประกันอุ๊ยตายแล้วเราต้องหาใช้ประกันเราไม่อยากจ่ายเงินเองอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ตกเป็นเหยื่อค่ะเพราะฉะนั้นป้องกันง่ายๆเราต้องตั้งสติอย่ารีบโอนเงินทันทีที่มันบอกควรตรวจสอบกับญาติของเราซะก่อนหรืออาจจะตรวจสอบกับโรงพยาบาลโดยตรงก็ได้ค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามควรจะยืนยันข้อมูลทุกครั้งก่อนโอนนี่ก็เป็นมุกเรียกว่าเป็นมุกฮิตเลยนะคะมิจฉาชีพมักแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง DHL ค่ะสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่จาก DHL ไม่ทราบว่ากำลังเรียนสายคุณจุดๆๆใช่หรือไม่ทางเราจะเรียนแจ้งว่าคุณมีพัสดุผิดกฎหมายตีคืนจากประเทศสิงคโปร์หากคุณไม่มาชี้แจงของชิ้นนี้เราจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณ
จริงๆแล้วหากเป็นการติดต่อจาก DHL Express เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีข้อมูลการจัดส่งเบื้องต้นนะคะรวมไปถึงหมายเลขเวลบินที่คุณนำไปติดตามสถานะของพัสดุระหว่างประเทศได้ค่ะโดยตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุระหว่างประเทศที่ขนส่งโดย DHL Express ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเขาค่ะมุกนี้น่าจะเป็นมุกคลาสสิกของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะคะปูเนี่ยโดนประจำเลยแต่โชคดีปูเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อของก็เลยปัดผ่านแล้วก็ไม่ฟังแน่มุกนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยมักจะคุ้นเคยนะคะโดยเฉพาะบริษัทขนส่งอย่าง DHL Express ค่ะคือด้วยความที่เรารู้ว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งใช่ไหมเจ้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะมันก็เลยแอบอ้างซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่บริษัทขนส่งจริงๆของ DHL Express เลยค่ะเพราะ DHL Express นั้นเป็นที่รู้จักในแง่ของบริษัทขนส่งด่วนและบริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งนี่อาจทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้อุบายทำนองว่ามีพัสดุจากต่างประเทศแต่ติดศุลกากรอยู่แล้วก็หลอกว่าเราได้รับรางวัลและของอยู่ระหว่างจัดส่งหรืออาจจะหาว่าเรานั้นส่งของผิดกฎหมายแล้วมันก็ขอข้อมูลส่วนตัวรวมถึงตรวจสอบเงินในบัญชีแล้วเดี๋ยวมันจะคืนให้เมื่อสอบสวนแล้วถ้าเราเป็นคนบริสุทธิ์สุดท้ายไม่ได้คืนเลยค่ะแล้วเชื่อไหมคะว่ายอดผู้เสียหายจากการหลอกลวงประเภทเนี้ยโอ้โหเป็นพันคนความเสียหายเกือบ40ล้านต่อปีนะถึงแม้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับขนส่งเป็นข่าวใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคนไม่น้อยยังตกเป็นเหยื่อค่ะก็เลยมีการประกาศเตือนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นขนส่งอะไรก็ตามเขาไม่ได้มีนโยบายติดต่อลูกค้าผ่านระบบอัตโนมัติและไม่ให้ลูกค้าแอดไลน์ใครที่ได้รับสายแบบนี้วางไปเลย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: นี่ก็อีกมุกคลาสสิกมิจฉาชีพมักแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจค่ะสวัสดีครับผมติดต่อจากสถานีตำรวจจุดๆๆจากการตรวจสอบพบว่าคุณตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินระดับประเทศเป็นคดีอาญามีชื่อคุณเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ต้องดำเนินคดีหากคุณไม่ได้ทำและอยากจะยืนยันความบริสุทธิ์คุณต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ข้อมูลในความจริงนั้นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าของบัญชีธนาคารโอนเงินมาให้เจ้าหน้าที่

เพื่อตรวจสอบเลยค่ะหากเป็นบัญชีธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดพนักงานสอบสวนเขาสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารเองหรือจะอายัดเงินในบัญชีเองก็ได้ไม่เกี่ยวกับเราแหมมันเป็นโจรแต่มันหลอกว่าเป็นตำรวจใครที่เจอเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจหรือบอกว่าบัญชีธนาคารของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือพัสดุที่ส่งไปต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายให้เราโอนเงินให้ตรวจสอบอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเพราะความจริงแล้วตำรวจนั้นก็มีอำนาจในการตรวจสอบและอายัดเงินในบัญชีของผู้กระทำผิดได้อยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นจะต้องมาโทรหาเราหรือให้เราต้องโอนเงินทั้งหมดในบัญชีไปให้เขาตรวจสอบเลยหรือถ้าหากเราได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีซะก่อนค่ะเพราะอาจเป็นหมายเรียกปลอมก็ได้ค่ะตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานสอบสวนหรือหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจเลยนะคะจะ191ก็ได้หรือ1599ก็ได้ค่ะ191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงแหมไอ้เรื่องแบบนี้ก็ว่าไม่ได้นะคะคนที่รู้จักปูเนี่ยค่ะอุ้ยลนลานกลัวมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลานตัวเองเนี่ยชอบทำอะไรลับๆล่อๆผิดกฎหมายก็เลยกลัวว่าตำรวจเนี่ยจะมาเอาความมิจฉาชีพน้อยมันแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กสทช.ค่ะแอบอ้างยังไงเหรอคุณคะเบอร์โทรศัพท์ภายใต้ชื่อของคุณนั้นมีผู้ร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตัดสัญญาณโทรศัพท์ภายใน2ชั่วโมงนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวกด9ติดต่อกสทช.นะคะซึ่งในความจริงแล้วกสทช.นั้นไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์หาประชาชนเลยค่ะและก็ไม่มีนโยบายเพื่อแจ้งตัดสัญญาณอะไรไม่ได้มีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยจ้าน ี่มันก็สารพัดจะแอบอ้างเนอะทั้งแอบอ้างเป็นตำรวจบริษัทขนส่งโอ้หรืออาจจะเป็นพวกบริษัทแจ้งทวงหนี้อะไรอย่างนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันถึงขนาดแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กสทช.ค่ะที่เขาทำหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องนี้โดยตรงเลยซึ่งในความจริงแล้วกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเขาไม่ได้มีนโยบายมาจับผิดหรือระงับเบอร์โทรศัพท์ของประชาชนภายใน2ชั่วโมงหรอกค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันแอบอ้างไงอีกทั้งสำนักงานนี้เองเขาก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะโทรศัพท์ไปหาประชาชนเพื่อแจ้งตัดสัญญาณอีกด้วยเพราะฉะนั้นหากใครพบการหลอกลวงในลักษณะนี้แจ้งเบาะแสไปเลยค่ะ1200โทรฟรีนะจ๊ะ1200อันนี้ก็ฮิตอยู่เหมือนกันผู้มิจฉาชีพค่ะมันมักจะหลอกให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็แชร์หน้าจอค่ะอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายที่ทางตำรวจอายัดได้พบว่าชื่อของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้จึงขอตรวจสอบความเคลื่อนไหวของโทรศัพท์ของคุณว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นรั่วไหลไปได้ยังไงขอให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชันที่เราส่งให้แล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีให้ซึ่งในความจริงแล้วเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลความผิดค่ะด้วยอำนาจของรัฐก็สามารถตรวจสอบข้อมูลของประชาชนได้ที่ฐานข้อมูลและต้องมีหลักฐานมายืนยันความผิดของคุณนั่นแหละถึงจะใช่
ี่ไงบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถจับผิดมันได้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เจ้ามิจฉาชีพเหล่านี้มันก็เริ่มพัฒนากลวิธีหลอกลวงไปเรื่อยๆของมันซึ่งไอ้การหลอกให้

ดาวน์โหลดแอปหรือกดลิงก์เพื่อกรอกข้อมูลในการตรวจสอบความผิดใดๆก็อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเราต้องบอกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะแต่ถ้าหากเผลอโหลดหรือกดลิงก์แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยวิธีป้องกันก็คืออย่าไปบอกรหัสอะไรแล้วก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวอีกค่ะถ้ารู้ถึงความผิดปกตินะคะรีบโทรปรึกษาสายด่วน1441 1441และหยุดคุยกับมันไปเลยค่ะ

0: ข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทาน

การพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สมาคมยิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตอนประเทศไทยจำกัดบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดเขาต่อวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยและวัดบางเสียดที่สวดพระพุทธมนต์และสนับปกรณ์เวลา 14:30 น.มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขวัดทองเพลงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พระมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทินายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะเทศบาลตำบลทุ่งหนุยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้อง

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ค่ะสวัสดียามค่ำนะคะแม่ผิดพลาดทางเทคนิคนะคะถ้าน้องแม่วันหลังต้องเร็วกว่านี้นิดนึงนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมานาหานคร LPM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมฆและคุณนายพรทิพย์นะคะทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยวันนี้อากาศในกรุงเทพมหานครค่อนข้างจะแย่ ไอ้นิดหนึ่งเหตุผลเพราะว่ามันเกิดไฟไหม้นะคะแล้วก็ไหม้เสร็จแล้วก็โหมไหม้อีกครั้งหนึ่งนะคะฝุ่น PM ในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องปิดบ้านให้มิดชิดและตรงไหนเป็นร่องเป็นรอยนะคะเป็นพวกหน้าต่างประตูเนี่ยพยายามนะคะที่จะหาผ้าชุบน้ำแล้วก็ปิดไว้อาจารย์ก็ไอเดอร์เช่นกันนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับของเสียงสาวและก็ดุมอายุพอดีนะครับรายการนะครับและก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะครับก็ถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะบ้านคุณแหม่มเนี่ยมีข่าวดีนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระแสไปทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือสัปดาห์ผ่านมามีทั้งข่าวดีมากๆครับ
2: ที่
3: ข่าวที่ไม่ค่อยดีนะข่าวดีก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นกระแสของโลกเลยนะครับไม่เฉพาะภูเก็ตบ้านคุณแม่นะครับหรือประเทศไทยนะครับก็ดังไปทั่วโลกเลยนะครับก็คือล็อกสตาร์สาวเน่ๆนะครับเติบโตที่เกาะภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติฝรั่งตาน้ำข้าวนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเชื้อสายนะครับก็เป็นเชื้อสายของ
2: นครศรีธรรมราช
3: และก็จังหวัดตรังนะครับก
2: ็
3: ถือว่าคุณแหม่มกับผมเนี่ยครับมีส่วนอยู่ด้วยนะพบ
2: คุ
3: ณแหม่มเกิดที่ภูเก็ตผมเกิดนครนะครับขอแอบอิงนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่กลบเรื่องราวต่างๆได้ดีมากนะสำหรับเราที่ผ่านมานะครับ
2: ค่ะ
3: ไม่รู้คุณแหม่มเขาเรียกว่าติดตามหรือเปล่านะผมว่าน่าติดตามนะ
2: แหม่มก็ตามอยู่อะค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นไวรัลที่คนพูดกันเยอะแหม่มก็ตามห่างๆค่ะอาจารย์ค่ะไม่ได้ตามสนิทคิดเข้าไปขนาดแบบน้องแก้มนะคะน้องแก้มนี่ก็เด็กภูเก็ตนะคะ
3: เยอะเลย
2: น้องแก้มใช่น้องแก้มแกมมี่นะคะคนนั้นก็น่ารักนะคะคุณแม่เขายิ่งน่ารักมากแล้วก็เป็นแฟนรายการอาจารย์ด้วยนะคะขอบอก
3: โอเครู้สึกดีใจเลยนะครับเขาเรียกว่าแม่ของศิลปินดังนะครับและรู้สึกยังมีน้องอะไรอีกคนหนึ่งนะครับไปชนะที่ชนะเลิศได้รางวัลที่ญี่ปุ่นนะอายุน้อยกว่านะครับ
2: อ๋อน้องคนนั้นนะคะเป็นแชมป์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นะคะอาจารย์เด็กภูเก็ตเก่งเยอะเหมือนเด็กนครเนี่ยค่ะ
3: ม
2: ัน
3: มีเขาเรียกมือกองก็ได้นะมือกองวงเนี้ยก็ได้ที่ญี่ปุ่นได้เลยแล้วก็ยังมีอีกน้องอีกคนที่ข่าวสัปดาห์นี้นะครับเป็นร็อกสตาร์เหมือนกันยังเด็กเป็นผู้ชายของภูเก็ตเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือทีมวอลเลย์สาวไทยนะครับก็เรียกว่าพลิกล็อกเอาชนะพี่ยุ่นคือญี่ปุ่นได้นะครับ 3-1 เซตเมื่อวานนะครับอันนี้ก็ข่าวดีนะครับของโลกแต่ว่าข่าวที่ไม่ดีหรือว่าข่าวที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับคุณแหม่มก็คือภัยพิบัติอุทกภัยนะครับที่เกิดในเนปาลชายแดนเนปาลกับจีนนะครับโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่อยากได้ยินนะครับแล้วมาเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อคืนแล้วต่อเนื่องมาที่คุณแหม่มถามเมื่อกี้นะครับแสดงว่าในโลกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องต้องเขาเรียกอะไรมันมีทั้งดีทั้งร้ายผสมปนเปกันไปตลอดนะครับระยะเวลาเนี่ยนะครับคืออดีตไปบัดอนาคตเนี่ยมันก็เกิดเหตุลักษณะนี้ได้นะครับผมในบางทีผมเดินทางไปจังหวัดกระบี่ไปภูเก็ตนะครับ บางทีเห็นบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับไปปลูกก็เลยติดกับเขาเลยอ่ะเขาหินนะครับแล้วก็อยู่ใกล้มากบางทีเราขับรถผ่านยังนึกเลยว่าถ้าสักวันหนึ่งฝนตกหนักแล้วก็หินมันพังทรุดตัวลงมาแล้วมาทับบ้านเนี่ยมันก็อาจเกิดเหตุลักษณะนี้ได้นะครับอันนี้เหตุที่จีนบางทีกับเนปาลเนี่ยผมดูเขาเรียกว่าภูมิประเทศก็แบบดูมันเป็นจุดที่สวยงามมากแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะสิ่งที่เรามองว่ามันสวยงามมากบางทีมันซ่อนความเขาเรียกความมีพิษสงอยู่ในตัวได้เหมือนกันนะครับบางทีก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเพราะว่ามันเป็นดินแดนเหมือนสวรรค์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจได้บางทีเราไปเที่ยวไปทัศนจรหรือว่าไปอะไรที่ว่าไปเหมือนจะไปหาความสุขนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้อันนี้ก็ฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยนะครับการไปเที่ยวต่างๆก็ต้องมีส่วนที่ต้องระมัดระวังนะครับว่าไอ้ดินแดนที่เราดูว่ามันสวยงามนะครับน่าจะไปท่องเที่ยวน่าจะลิ้มลองเนี่ยบางครั้งก็มันซ่อนความมีพิษของในตัวได้นะครับแต่นั้นก็เป็นเรื่องนะครับเป็นเหตุก็เรียกว่า ภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกไปป้องกันไปควบคุมมันได้ถ้ามันเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมานะครับแต่นั้นก็เป็นเรื่องข่าวที่เขาเรียกว่าไม่พึงประสงค์และที่พึงประสงค์นะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมาขึ้นมานะครับมันก็มีประเด็นข้อกฎหมายตามมานะครับปรากฏว่าในช่วงที่มีการเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีภาพที่เขาจับได้ในสถานการณ์ลักษณะเนี้ยมันมีการขโมยทรัพย์สินจากร่างกายที่จากเขาเรียกว่าร่างของผู้เสียชีวิต หรือศพเนี่ยนะครับ อันเนี้ยมันเกิดขึ้นนะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะครับอันนี้ก็สำหรับเขาเรียกอะไรผู้ฉกฉวยโอกาสนะครับในสถานการณ์ที่คนอื่นกำลังเดือดร้อนอยู่และคุณไม่ฉวยโอกาสลักษณะเนี้ยนะครับไปแสวงประโยชน์สำหรับตัวเองโดยไม่ชอบกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดเกิดขึ้นคือบางคนได้คิดว่ามันเป็นทรัพย์สินที่อยู่กับคนตายนะครับคิดว่าไม่มีเจ้าของน่ะอาจจะคิดลักษณะว่าตายแล้วเจ้าของไม่มีแต่ว่ามันมีหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

ในกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยเรื่องกฎหมายโมดกนะครับเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายเนี่ยทรัพย์โมดกของเขาเนี่ยต้องตกได้แก่ทายาทในทันทีนะครับในทันทีเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทะเบียนเนี่ยมันตกในทันทีเลยนะครับฉะนั้นอย่าคิดว่าทรัพย์นี้ไม่มีเจ้าของนะครับเจ้าของก็มีแต่แม้ถึงไม่มีเจ้าของเนี่ยนะครับไอ้การที่เราไปกระทำลักษณะเนี้ยมันเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับยังหาเจ้าของไม่ได้แต่ถ้ารัฐเจ้าที่รัฐไปพบเห็นเนี่ยนะครับเขาก็มีอำนาจที่จะกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์นะความผิดที่เราไปแย่งทรัพย์สินมาจากแย่งตัดกรรมสิทธิ์จากบุคคลอื่นมาเนี่ยนะครับโดยเขาไม่ยินยอมเนี่ยอันนี้จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เลยนะครับความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องเกิดขึ้นในเหตุปกติธรรมดาเนี่ยโทษจำคุกเนี่ยจะไม่เกิน3เดือนนะครับซึ่งก็บางทีก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้แรงมากบางทีศาลก็ยังให้โอกาสให้กับเนื้อกับตัวเป็นพลเมืองดีนะครับด้วยการรออาญาพิพากษาจำคุกให้รออาญาลงเราไว้ได้นะครับแต่พอคุณไม่กระทำนะครับในเวลายามวิกาลยามค่ำคืนเนี่ยนะครับรู้สึกจะบ้านเราก็มีจะมีคดีที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็คือเกี่ยวเรื่องชาวบ้านในรุมเก็บกุ้งอ่ะนะครับก็เกี่ยวเรื่องกับทำนองนี้นะครับก็คือกรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เนปาลที่ตีนชายแดนเนี่ยถ้าเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วเราฉวยโอกาสเนี่ยนะครับเข้าหมดนะครับซึ่งกฎหมายก็บัญญัติไว้ในมาตรา335ประมวลกฎหมายอาญานะครับก็บอกผู้ใดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับการคืนก็คือเอาง่ายว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับแล้วไปอีกวันนึงยังไม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้เวลาการคืนอยู่อันที่2เนี่ยที่สำคัญในกรณีนี้คือในที่หรือบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้การระเบิดอุทกภัยหรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุไอ้คดีนั้นนะครับไอ้ที่บ้านเราอะนะครับแถวลำปางเนี่ยอันนี้คือกรณีบริเวณที่มีอุบัติเหตุเหตุทุกข์ภัยแก่รถไฟเกิดเหตุเกี่ยวรถไฟตกลงตกกลางอะไรแต่นะครับหรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนใช้โดยสารแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่ใช่บุคคลทั่วไปนะครับมันต้องเป็นยานพาหนะเป็นสาธารณะนะครับที่ประชาชนใช้โดยสารหรือภัยพิบัติอื่นทำนองเดียวกันหรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านั้นนะมีโอกาสเช่นนั้นหรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกำลังตื่นสนุกตกใจนะกลัวประจันตรายอยู่ตื่นกลัวเนี่ยคุณก็ไปฉวยโอกาสเนี่ยในยามที่เขามีทุกข์อยู่เนี่ยคุณไปฉวยโอกาสนะครับไอ้แย่งกรรมสิทธิ์ไปลักทรัพย์ก็มาเนี่ยอันนี้โทษก็จะหนักขึ้นนะครับหรือทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยกันไอ้พวกงัดแงะเข้าดังหน้าต่างสิ่งไม่ใช่ช่องทางที่เข้าออกตามปกติเนี่ยอันนี้เหตุจะการโทษหนักขึ้นนะครับโดยเข้าจำช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้มีจำนงให้เป็นทางคนเข้าออกนะครับอันนี้ระวังให้ดีนะครับวงเล็บ5แปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นคนอื่นบางทีมอมหน้ามอมตานะครับอันนี้เพื่อไม่ให้เห็นหน้าหรือจำหน้าได้พวกไอ้โม่งอะไรพวกนี้นะก็จะหนักขึ้นนะครับเพราะคุณลักทรัพย์แบบปกปิดหน้าเนี่ยลวงเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานนะโดยมีอาวุธโดยร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะหนักขึ้นนะครับในแก่สถานที่เข้าไปในบริเวณบ้านเขาสถานที่การหรือสถานที่จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะที่ตนได้เข้าไปโดยไม่รับอนุญาตหรือซ่อนตัวอยู่สถานที่นั้นนะครับในสถานที่บูชาสาธารณะสถานีรถไฟในวัดในวาระวังให้ดีครับสถานีรถไฟท่าอากาศยานที่จอดรถหรือเรือสาธารณะสถานสำหรับขนถ่ายสินค้าหรือยวดยานสาธารณะที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะคือไปลักทรัพย์สินของราชการที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างไปลักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกสิกรรมแต่เนี่ยเมื่อกี้กุ้งถ้าเป็นบ่อกุ้งนะแล้วเกษตรกรรมมาทำบ่อกุ้งเนี่ยอันนี้เป็นผู้มีอาชีพกสิกรรมเนี่ยอันนี้ก็โทษหนักขึ้นนะครับไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้ตามฎีกาที่ตามที่ศาลตัดสินจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับไอ้นั้นไม่ใช่ผู้มีอาชีพนะอาจจะเป็นพวกค้า

0: ค้ากุ้งนะครับแต่ว่าในเหตุที่ไม่ภัยพิบัติเนี่ยอันนี้โทษหนักขึ้นนะครับหรือว่าบรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์พืชพันธุ์สัตว์น้ำหรือเครื่องมืออันมีไว้ประกอบกิจกรรมหรือได้จากกิจกรรมเนี่ยคือถ้าเราไปทำร้ายเกษตรกรรมง่ายๆเขาลำบากอยู่แล้วเราก็ไปลักทรัพย์เขาอีกนะครับอันนี้กฎหมายบอกตั้งวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีนะครับลักทรัพย์ธรรมดามันไม่เกิน3ปีอยู่อำนาจศาลแขวงนะครับพอเมื่อไหร่1ปีถึง5ปีเนี่ยอันนี้ขึ้นศาลจังหวัดหรือศาลอาญาเลยนะครับทีนี้กฎหมายยังเขียนต่อบัญญัติต่อว่าถ้าความผิดดังกล่าวเนี่ยประกอบด้วย2อนุนะครับ2คนกลางคืนในเหตุภัยพิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็บอกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหนักก็มี2ปีนะครับทีนี้กฎหมายเขียนต่ออีกบอกถ้าเป็นการทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้สำหรับประกอบกิจกรรมอันนี้ขั้นต่ำคือ3นะครับ3ปีถึง10ปีนะครับแต่นะครับที่เหตุกรรมที่ว่าแต่ว่าทำให้มันเบาลงได้เนี่ยหมายถึงว่ามันมีกฎหมายบรรเทาโทษคือถ้ากรณีดังกล่าวมีความจำเป็นหรือยากจนหรือทนทุกข์ทนทานนะครับยากจนหรือเหลือทนทานนะครับภาษาโบราณเนี่ยไม่รู้ยากจนแบบไหนยากจนเหลือทนทานเนี่ยไม่ยากจนธรรมดานะยากจนเหลือทนทานนะครับและทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อยนะครับศาลจะลงโทษเหมือนความผิดลักทรัพย์ธรรมดาก็ได้ทีนี้ต้องไปความเวลาขึ้นศาลนะยากจนเหลือทนทานอันนี้เป็นกฎหมายภาษาโบราณหน่อยนะครับครับอันนี้ก็ที่จังหวัดลำปางผมว่ามันมีทั้งกลางคืนนะครับแล้วก
1: ็มีเหตุ
0: รถพลิกคว่ำอุบัติเหตุนะครับกลางคืน2อนุแล้วครับนะครับพอ2อนุเนี่ยจำคุกเต็ม1ปีถึง7ปีแต่เนี้ยผมว่าศาลกำหนดอาจจะราคาไม่ได้สูงมากนะครับศาลก็พิพากษาจำคุก1ปีนะครับ1ปีเนี่ยก็หมายความว่าเป็นโทษนะครับขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำกรณี2อนุเนี่ยคือตั้งแต่1ปีคือศาลจะวางโทษต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับคือต้องตั้งแต่1ปีขึ้นไปแต่ถ้าเป็นความผิดธรรมดาลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยกฎหมายใช้ไม่เกิน3ปีศาลอาญาจำคุก1เดือน2เดือน6เดือน
1: อ๋อ
0: 8เดือนก็ได้แต่พอ2อนุเมื่อไหร่ปั๊บตั้งแต่1ปีถึง7ปี
1: ค่ะ
0: อนุเดียวเนี่ย1ปีถึง5ปีไอ้กรณีนี้2อนุแต่ศาลวางโทษขั้นต่ำจริงๆคือจำคุก1ปีแต่ทำไมเหลือแค่6เดือนนะครับเพราะจำเลยรู้สึกสำนึกผิดนะครับไอ้การรับสาภาพศาลลดให้ครึ่งราคานะครับเหลือครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่ง
0: จำคุก6เดือนนะครับไอ้กรณีปรับมีโทษปรับด้วยนะปรับ20,000ก็เหลือ10,000นะครับและก็ศาลให้คุมประพฤตินะครับไว้ปีหนึ่งก็ปีหนึ่งอะคุมประพฤติคือศาลอาจจะพบเจ้าที่คุมประพฤติเราต้องไปรานตัวเจ้าที่คุมประพฤติจะกำหนดเงื่อนไขเราว่าใน1ปีนี้คุณต้องทำอะไรบ้างส่วนมากก็ไปบริการสาธารณะเดือนละครั้งเดือนครั้งก็ต้อง12ครั้งนี่ไปต้องไปรานตัวทุกเดือนทุกเดือนถ้าคุณอยู่คุณไปครั้งเดียวแล้วคุณหายไปเลยเนี่ยเจ้าที่คุมประพฤติก็จะรายงานศาลก็จะหมายเรียกคุณมาสอบถามถ้าคุณไม่มีเหตุผลที่จะชี้แจงศาลได้จากที่ศาลรอการลงโทษคุณไว้เนี่ยศาลจะปรับเปลี่ยนเป็นจำคุกเลยไม่รอแล้วก็ได้นะครับมันมีหลายคนนะครับพอศาลให้โอกาสไปเนี่ยไปรานตัวไปทำสักครั้งหนึ่งผมเห็นบ่อยๆและก็หายไปเลยหายไปไม่ไปชี้แจงไม่ไปรานตัวต่อคุณมาปึ๊กไม่ไปบริการสาธารณะแล้วศาลก็จะหมายเรียกมาบางคนแก้ตัวย้ายสถานที่ไปนู่นไปนี่ฟังไม่ขึ้นแต่บางครั้งแม้จะฟังไม่ขึ้นนะศาลจะมีเมตตายังให้โอกาสเราอยู่ให้ปรับตัวใหม่ปรับปรุงอะไรวิถีชีวิตใหม่ไปรานตัวต่อผู้คุมประพฤติเจ้าที่คุมประพฤติเนี่ยต่อไปให้ครบเงื่อนไขตามที่เขากำหนดไว้อันนี้ยังได้โอกาสนะครับบางครั้งโอกาสบางครั้งศาลไม่โอกาสศาลจากรอเป็นไม่รอเลยนะครับอันนี้ก็มีเรื่องราวตรงนี้เนี่ยให้เห็นอยู่เป็นบ่อยครั้งนะครับ

0: แต่ว่าคนนอกๆเนี่ยที่ไม่อยู่ในกระบวนการอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าผมบอกไว้เลยว่าทุกเรื่องราวเนี่ยมันอยู่ในสายตาของเจ้าที่เกี่ยวข้องของศาลอยู่อย่าคิดว่าพอเราหายไปบ่อยครั้งเลยไปครั้งสองครั้งแล้วหายยาวไปเลยอันนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับแต่นี่คือเป็นเรื่องทางอาญานะครับส่วนในทางแพ่งเนี่ยนะครับถ้าผู้จ่ายเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าค่าเสียหายจริงๆเนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะตามราคากุ้งนะเพราะเขาอาจจะไปขายได้ราคาสูงกว่าที่ต้นทุนก็ได้เขาอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งมาเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับอาญาจบไปแล้วก็จริงแต่ค่าเสียหายที่เป็นละเมิดในส่วนแพ่งเนี่ยก็อาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายบางกรณีเนี่ยเขาต้องเรียกเอาไปส่งให้ทันอะไรพวกเนี้ยนะครับพอคุณไปลักขโมยไปเนี่ยเขาไม่มีกุ้งจะไปส่งให้กับคู่ค้าเขาเนี่ยและเกิดความเสียหายเพิ่มเติมมาเนี่ยอันนี้เราซึ่งเราเนี่ยไปลักเนี้ยและเป็นธุรกิจเขาเนี่ยเราคาดหมายได้ว่าความเสียหายลักษณะเนี้ยจะเกิดขึ้นนะไม่ใช่เพราะราคากุ้งอย่างเดียวคุณคาดหมายว่าเขาเป็นธุรกิจเขาต้องส่งให้ลูกค้าเขาเราไปขโมยเนี่ยเขาส่งสินค้าลูกค้าไม่ได้นะครับเขาอาจจะถูกฟ้องลักษณะเนี้ยเป็นเรื่องที่คาดหมายได้ว่าเรื่องตรงนี้จะเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบส่วนนี้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องไกลกว่าเหตุไม่อาจคาดหมายได้เนี่ยอันนี้ถ้าโจทก์เราสืบไม่ได้เราก็เขียนเรียกว่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเท่าที่เสียหายจริงที่เห็นได้ชัดๆอยู่ก็คือราคากุ้งนะครับแต่ถ้าเป็นค่าเสียหายในลักษณะพิเศษกว่านี้นะครับต้องเป็นเรื่องที่คาดหมายได้นะครับว่าจะมีค่าเสียหายตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเขาเรียกค่าเสียหายในพิการพิเศษนะครับ
1: ค่ะทนายนะคะทนายผู้เสียหายบอกว่ากุ้งเนี่ยที่ขนมาเนี่ยมันทั้งหมด120กอง120กองเนี่ยหนักเนี่ยนะคะประมาณ 1,200 กิโลแล้วก็คนที่มาขโมยเนี่ย32ชาวเถินเนี่ยนะคะจังหวัดลำปางเนี่ยมาเอาไปเนี่ยเอาไป800กิโลเหลือก็ให้ดูต่างหน้า4กล่องเหลือ4กล่องคราวนี้เนี่ยนะคะเขาก็เอา 300,000 นะคะมาหารด้วย800คือจำนวนที่หายไปจริงอะนะคะก็ตกกิโลนึง375บาท
0: ครับ
1: เขาบอกแบบนี้บอกแบบนี้นะคะทนายฝ่ายรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุอะค่ะอาจารย์ขา
0: ครับก็
1: เลยกินกุ้งราคา375บาทแบบมีทุกข์ไปด้วยอะค่ะอาจารย
0: ์ก็อย่างที่บอกอะคือพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยบางทีค่าเสียหายเนี่ยมันเกินจากที่เราประเมินไว้มันเรื่องเล็กน้อยชาวบ้านเนี่ยคือมันเคยมีตัวอย่างลักษณะนี้ศาลเคยตัดสินศาลฎีการถบรรทุกน้ำมันไปคว่ำอะไรพวกเนี้ยนะครับคือไม่ใช่ว่าคือก็วางบางทีก็วางแผนคือแถวใต้มาก่อนเคยมีคดีลักษณะนี้คือเอาน้ำมันไปราดถนนแล้วรถวิ่งกับเบรกใช่ไหมลื่นถลายรถคว่ำเนี่ยแล้วไปขโมยอันเนี้ยร้ายแรงกว่านี่มันเกิดโดยเหตุไม่ได้ไปวางแผนนะแต่ถ้าวางแผนไปเรื่องหนึ่งและกรณีนี้ถ้าดูก็จริงเนี่ยปรากฏว่าคือผู้สายก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นจกเฉลียวซึ่งหน้าคือเขาหนักเป็นการเขาเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์ลักทรัพย์โดยจกเฉลียวซึ่งหน้าเนี่ยจะเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ในภาษากฎหมายนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าโทษจำคุกเนี่ยจะหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาคือคุณไม่เกรงอกเกรงใจเขาเลยเขาอยู่เห็นทนโทษเขาอยู่คุณเอาไปดื้อๆเลยเนี่ยไม่สนหน้าอินหน้าพรมลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิ่งราวทรัพย์คือไม่เกิน5ปีก็คือหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเข้าวานุไอที่ว่าเนี่ยมันก็หนักเพิ่มเท่าตัวอีกนะครับมันก็เพิ่มเข้าไปอีกอันนั้นก็เลยระมัดระวังให้ดีนะครับบางคนเข้าใจว่าพอรถคว่ำไรของตั้งอยู่คิดว่าเป็นทรัพย์ไม่มีเจ้าของอ่ะคือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าทรัพย์สินมันตกหล่นหรือหายเนี่ยในทางกฎหมายเราเคยบรรยายมาหลายปีก่อนว่าเราได้ทรัพย์สินที่มันตกหล่นเนี่ยแล้วหาเจ้าของไม่ได้เราต้องพบเจ้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองไปชี้แจงเขาเลยฝากเขาไว้เขาติดตามรีบติดตามหาเจ้าของโดยเร็วเราจะเอาไปเลยไม่ได้นะครับมันทรัพย์เนี่ยตกหล่นอยู่หาเจ้าของเจอไม่เจอเราไม่มีสิทธิ์จะเอาไปเราต้องพบเจ้าที่ตำรวจหรือไปที่ฝ่ายปกครองแล้วทรัพย์ไปแล้วก็แจ้งเขาเพื่อเขาได้ติดตามหาเจ้าของเพื่อมารับทรัพย์โดยเป็นแต่ว่า เราก็อาจจะได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายเพ่งกำหนดไว้แหละนะครับเพราะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ทีนี้คือถ้ากรณีอย่างนี้เขาเรียกว่ารถคว่ำและเจ้าของเลยนั่นอยู่ก็คือถือว่าการครอบครองเนี่ยยังอยู่ที่เจ้าของนะครับคือเอาไปเมื่อไหร่เป็นความผิดอันลักทรัพย์บางกรณีเคยเกิดเหตุรถคว่ำตกข้างคลองเนี่ยลงในคลองแล้วก็คือเราคาดหมายได้ว่าเจ้าของต้องมีตามมหาทรัพย์อ่ะนะครับแม้เจ้าของหรือคนที่รถคว่ำคนขับป่วยเจ็บบาดเจ็บไปโรงพยาบาลไม่มีเจ้าของอยู่นะครับไม่มีใครดูเลยแต่นี่เราคาดหมายว่าเดี๋ยวเจ้าของมาตามทรัพย์ตรงนี้อันนี้คือการครอบครองยังอยู่ที่เจ้าของเราเอาไปเมื่อไหร่ก็เป็นลักทรัพย์นะครับแต่ถ้าไม่มีคือแล้วเนี่ยคาดหมายไม่ได้อย่างว่าทุกคนเยอะๆและของตกหล่นอย่างเนี้ยเจ้าของติดตามคืนยากเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเราไปเนี่ยโทษมันจะเบากว่านะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางทีก็จะเป็นการไปอาจจะเข้าลักษณะเป็นการคือตั้งของมาตกอยู่เราโดยปริยายก็ยักยอกทรัพย์สินหายหรือกรณีที่ไปลักทรัพย์คนในหาเจ้าของไม่ได้เนี่ยนะครับเอาไปเนี่ยนะครับคือไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ตรงไหนยังไงไอ้อย่างนี้โทษจะเบากว่าแต่ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวเจ้าของก็มาเอาตรงนี้มาหามาตามเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยแล้วเราก็ฉวยโอกาสไปเอาเนี่ยอันนี้เป็นลักทรัพย์ธรรมดาการคืนก็หนักขึ้นนะครับเหตุเกิดอุทกภัยเกิดประเทศก็หนักขึ้นสองอนุก็ยิ่งหนักขึ้นนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังแ
1: ค
0: ่ดีนะครับ
1: ที่ภูเก็ตนี่ไม่ใช่รถกุ้งภูเก็ตเนี่ยค่ะอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์เคยบรรยายอะค่ะเป็นรถขนเบียร์แล้วก็ไปเมาเอาไปได้ก็เอาไปเมาพอขึ้นลงพักหายเมาเลยค่ะ
0: ลักษณะทำนองเดียวกันฉะนั้นเข้าใจว่าพอมันกระจัดกระจายคิดว่าเจ้าของคงไม่สนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้กรณีอย่างนี้นะครับมันจะต่างแต่ว่าไปเที่ยวสามหลวงคนเป็นหมื่นเนี่ยอยู่นะครับและของตกหล่นไอ้อย่างนี้เราไม่รู้ว่าคือเจ้าของเป็นใครแล้วก็เจ้าของติดตามหายากนะครับคือการครอบครองมันขาดจากเจ้าของไปเนี่ยเราก็ไปเอากันนี่อาจจะเป็นลักทรัพย์ไอ้กรณีทรัพย์สินไม่มีหาทรัพย์สินหายนะครับอันนี้ก็โทษก็จะน้อยลงกว่าปกตินะครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับ
1: อีกคดีหนึ่งอาจารย์จำได้ไหมที่เป็นสวค่ะสวที่แปดริ้วค่ะที่เขาไปลักทรัพย์จากผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำค่ะแล้วก
0: ็
1: เป็นของแพงด้วยค่ะ
0: ครับคือคำว่าสวเลยคุณแม่มจริง
1: ๆค่ะ
0: มันไม่ได้บ่งชี้ทุกคนว่ามนุษย์ที่ภาวะที่สูงขึ้นนะคนมีพื้นฐานยังไงนะแม้จะเขาเรียกอะไรได้มีการคัดกรองคัดเลือกเข้ามาเนี่ยนะวิธีการก็อาจจะเข้ามาถูกไม่ถูกชอบไม่ชอบยังไม่รู้เลยนะครับฉะนั้นคำว่าสวไม่ได้แปลความว่าสูงวัยวุฒิภาวะสูงขึ้นกว่าคนลงแต่พอทำผิดเนี่ยบางทีถูกมองนะครับเป็นผลร้ายแล้วก็โทษก็จะหนักขึ้นเหมือนกันนะไอ้กฎเจ้าที่หยงรัฐเนี่ยกระทำความผิดลักษณะเนี่ยไม่รู้สึกสำนึกตัวเองเป็นเจ้าที่อยู่นะครับต้องปกป้องดูแลประชาชนแต่ไปกระทำเสียเองเลยนะครับอันนี้ก็ต้องโดนหนักๆ นะครับ
1: ค่ะ
0: อีกข่าวหนึ่งนะครับอันนั้นคือกรณีจากความผิดที่ศาลชั้นต้นอาจจะยกฟ้องและอุทธรณ์กลับนะครับคือเรื่องขั้นตอนทางกฎหมายนะครับไอ้คืออันนี้ผมจะพูดเรื่องชั้นศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาคือการที่ศาลต้นตัดสินเราแพ้หรือชนะก็ดีก็อย่าไปเสียใจหรือวายวางใจว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับกลับไปอุทธรณ์เนี่ยศาลอุทธรณ์กลับพลิกกลับได้จากชนะเป็นแพ้ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราทำคดีอะไรสู้คดีมาถ้าชั้นต้นเนี่ยเราแพ้หรือชนะก็แล้วแต่ยังไม่ยุตินะครับในชั้นอุทธรณ์อาจจะแก้ไขอาจจะกลับอันนี้ระมัดระวังไปด้วยนะครับอย่าก็เรียกอย่าคิดว่าโอเคตัดสินแล้วเราได้ประโยชน์จากตรงนี้ทุกอย่างมีโอกาสกลับไปกลับมากันได้อยู่อาจจะเป็นโทษกับเราในอนาคตในชั้นอุทธรณ์หรืออาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้นะครับวันก่อนยังมีคดีผมก็ยังรู้สึกเสียใจเลยที่ว่าพอชั้นต้นตัดสินแล้วก็มีพ่อหรือพ่อใช่ไหมที่กระโดดตึกเสียชีวิตที่ศาลอาญาเพราะว่า รีบไปตัดสินใจว่าคิดว่าแพ้คดีแล้วนะครับจริงๆมันยังมีอุทธรณ์ยังมีฎีกาอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ผม

0: คดีที่อาจารย์พูดถึงคือศาลอุทธรณ์นะคะที่พิพากษากลับจำคุกนะคะโดยไม่รอลงอาญาในปรินนะคะพานิชพักคนนี้นี่เป็นลูกของคุณสุภชัยพานิชพักข้อหาเนี่ยนะคะพรากผู้เยาว์และอนาจารคนคนนี้เป็นถึงอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่ข่าวเขาช่วงนี้ก็มาแรงนะคะอาจารย
1: ์ครับไม่บอกเรื่องอะไรคนไม่เกินไม่เกิน18ปีนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายจะคุ้มครองเด็กและคุ้มครองอำนาจปกครองของผู้ปกครองของเด็กด้วยนะครับดังนั้นระมัดระวังดีและตอนหลังเนี่ยเรื่องเกี่ยวจำตรงนี้ศาลไม่ยอมความได้นะระมัดระวังให้ดีครับผมกฎหมายเนี่ยเขียนมันหยับไม่สามารถยอมความกันได้นะครับ
0: ค่ะประชาธิปัตย์ค่ะพี่น้องพักคู่กับรายการเป็นใบใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: จากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลยิงชิบขู่ยังมีพยานคดีหัวสวระดับเทียร์หนึ่งยังไม่เปิดเผยหน้าอีกเพียบกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจำงบประมาณ2569หัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยในช่วงบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนโดยนายยิ่งชีพอัจฉริย

0: อานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนชี้แจงว่าข้อมูลที่มีไม่ได้มี 90,000 หน้าซึ่งตนมีแค่ราว 5,000 ถึง 6,000 หน้ามีเอกสารคำให้การของพยานอย่างไรก็ตามข้อมูลที่เปิดเผยนั้นแค่ 5% ของข้อมูล 5,000 กว่าหน้าส่วนพยานมีหลายร้อยปากส่วนใหญ่ยังอยู่ระดับเทียร์2เทียร์3เท่านั้นส่วนระดับเทียร์1ยังไม่ได้เปิดอย่างไรก็ตามจากนี้จะเรียบเรียงข้อมูลและจัดทยอยเปิดพร้อมแสดงหลักฐานฉบับ1ถึงการใส่เสื้อสีเดียวกันของผู้สมัครจำนวน1โดยอ้างว่าเพื่อให้เข้าใจได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนเจ้าหน้าที่กกต.ด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนกล่าวว่าจากการติดตามคดีหัวสว.อ้างว่าในจังหวัดสิงห์บุรีมีการข่มขู่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยเป็นกลุ่มมือปืนจากอุทัยธานีตระเวนหาคนรู้เรื่องนี้แล้วขู่ไม่ให้ออกมาพูดผู้สมัครสว.สิงห์บุรีกล่าวอ้างได้ติดต่อไปยังผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยเพื่อขอช่วยดูแลระหว่างการเลือกสว.ระดับประเทศรวมไปถึงการเปิดเผยชื่อบุคคลที่จัดการเรื่องที่พักค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจ่ายค่าตอบแทนพร้อมกันนี้เวทีดังกล่าวยังมีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานในการค้นหาหลักฐานพยานต่างๆเป็นรายจังหวัดว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยด้วยเช่นจังหวัดอำนาจเจริญอ่างทองอุทัยธานีและบางเรื่องก็ปรากฏในบัญชีโซเชียลมีเดียโดนัลด์ทรัมป์ตั้งสถาบันอวกาศฝึกคนรองรับอุตสาหกรรมอวกาศพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเริ่มจัดตั้งสถาบันอวกาศสหรัฐซึ่งจะเป็นสถาบันแห่งใหม่ที่จำลองรูปแบบมาจากสถาบันเตรียมทหารเวสต์พอยต์และโรงเรียนเตรียมทหารชั้นนำอื่นๆของสหรัฐนายทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวระหว่างการเยือนศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสและกล่าวว่าสถาบันดังกล่าวจะช่วยฝึกอบรมกำลังพลวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานพลเรือนที่จำเป็นในขณะที่กองทัพอวกาศสหรัฐและอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์กำลังเติบโตในขณะที่สหรัฐกำลังขยายความทะเยอทะยานไปสู่การสำรวจดวงจันทร์และห้วงอวกาศที่ไกลออกไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุว่านาซาได้เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่ายานอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกซึ่งคาดว่าจะมีการปล่อยภารกิจมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารในปี2571ยานลำนี้อาจเป็นลำแรกของกองเรืออวกาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตของสหรัฐและมีเป้าหมายที่จะทำให้การเดินทางในอวกาศกลายเป็นเรื่องปกติและบ่อยครั้งได้มากยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
3: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีแต่ให้นะคะคุณยอดรักสลักใจก่อนแม่นั้นไก่จ๋าคุณฟ้ายันสัญญานะคะในช่วงการจัดรายการในวันนี้นะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำบทเพลงชื่อไก่จ๋าเนี่ยนะคะของคุณสายันสัญญาที่แต่งโดยคุณปิยะตระกูลลาดนะคะนำเสนอถึง2ช่วงรายการด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับคุณไก่ปริศนาวงศิริซึ่งช่วงนี้เธอออกมาเปิดเผยว่าเธอป่วยนะคะมะเร็งในระยะที่4แล้วอยู่ในขั้นลุกลามส่วนกำลังใจยังเต็มร้อยร้องบทเพลงนะคะจึงให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกท่านนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและค่ำคืนนี้นะคะเป็น EP ที่35ภาษากฎหมายอาจารย์บอกในประเด็นว่าจะอธิบายเรื่องของลาภมิควรได้นะคะอาจารย์มาแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณไก่ปริศนาด้วยนะครับผมเองก็ถือว่าเป็นแฟนก็แรกๆเพลงคำว่าไก่จ๋าของคุณสายันสัญญาเป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่งของผมนะครับเป็นเพลงที่ผมสามารถกลับกล่อมได้ดีอยู่เพลงหนึ่งในบรรดาประมาณไม่เกิน5เพลงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับค่ำคืนนี้แล้วคุณแหม่มนะครับสิ่งที่ผมต้องนำเสนอคือต่อจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องเกี่ยวเรื่องสัปดาห์ก่อนโน้นเนี่ยที่เราเคยพูดถึงเรื่องการจัดการงานนอกสังคมนะครับมันจะเชื่อมโยงกับลาภมิควรได้นะครับคือเป็นเรื่องบทกฎหมายที่ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นเรื่องราวที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่นะครับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างบุคคลต่อบุคคลเนี่ยนะครับบางทีไม่มีข้อกฎหมายอื่นจะมาบัญญัติมาบังคับก็จะเข้าลักษณะลาภมิควรได้นะครับคือถ้าเรามีนิติสัมพันธ์กัน

ในเรื่องนิติกรรมสัญญาถ้าเกิดกรณีพิพาทก็ต้องไปฟ้องเรื่องนิติกรรมหรือสัญญาหรือถ้ากรณีเกิดการละเมิดรถเกี่ยวชนกันก็มีกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยบัญญัติไว้ก็ต้องไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องเชิงละเมิดนะครับแต่พอไปจัดการงานนอกสั่งอย่างที่บรรยายสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับไม่มีไม่เข้านิติกรรมไม่เข้าสัญญาไม่เข้าละเมิดแต่คุณแหม่มใช้คำว่าเผือกนะครับไปยุ่งเกี่ยวเรื่องชาวบ้านเขาอะแต่ชาวบ้านคนนั้นได้ประโยชน์จากเราเข้าไปเผือกเนี่ยนะครับสมประโยชน์เขาเราก็มีสิทธิ์จะฟ้องเรียกร้องสิ่งที่เรากระทำแทนเขาคือไปจัดการงานนอกสั่งให้เขาได้ประโยชน์เนี่ยนะครับทีนี้พอไม่เข้าสัญญาไม่เข้านิติกรรมไม่เข้าละเมิดไม่เข้าจัดการงานนอกสั่งทีนี้ไม่มีบางเรื่องบางราวนะครับพอไม่เข้านั้นเนี่ยมันอาจจะเข้าลาภนิควรได้นะครับซึ่งในเรื่องลาภนิควรได้เนี่ยอธิบายได้ว่าเขาบอกเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้อีกประเภทหนึ่งนะครับเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายเป็นหนี้ชนิดที่บังคับได้ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์แห่งหนี้คือเจ้าหนี้เนี่ยคือเจ้าหนี้เนี่ยที่มีสิทธิ์จะเรียกร้องนะครับให้ลูกหนี้ส่งคืนทรัพย์สินใดที่ได้รับคืนที่ได้รับมาคืนโดยไม่จำกัดนะครับเฉพาะการคืนทรัพย์สินที่ได้มาเท่านั้นยังมีปัญหาว่าจะต้องคืนสิ่งที่ได้รับมาใหม่หรือที่เหลืออยู่เช่นดอกผลของทรัพย์สินที่ได้รับไว้ก็จะมีกฎหมายบัญญัตินะครับในบางครั้งนะครับลาภมีควรได้ก็อาจจะต้องคืนทรัพย์สินบางส่วนหรือเพียงสภาพที่เป็นอยู่อันนี้ก็มีกฎหมายแยกไว้อีกนะครับเกี่ยวเรื่องลาภมีควรได้แต่ว่าเอาง่ายๆชัดๆนะครับว่าถ้าไม่เข้าเรื่องนิติกรรมสัญญาไม่เข้าเรื่องละเมิดไม่เข้าจัดการนอกสั่งไม่เกี่ยวเรื่องมรดกอะไรพวกนี้นะครับที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วเนี่ยเราต้องหาช่องทางฟ้องเรื่องลาภมีควรได้นะครับแต่เราต้องคิดให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปฟ้องผิดช่องทางเนี่ยไปใช้ช่องทางอื่นทั้งเป็นลาภมีควรได้บางทีศาลอาจจะยกฟ้องเราได้นะครับหรือบางทีเราอยู่ฝ่ายจำเลยเนี่ยเราไปให้การต่อสู้คดีนะครับบางทีก็ฟ้องเรื่องอื่นแต่เราบอกเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องลาภมีควรได้นะครับไม่ใช่นิติกรรมสัญญาไม่ใช่ละเมิดไม่ใช่มรดกซึ่งอายุความเรื่องลาภมีควรได้มันจะสั้นกว่าเรื่องนิติกรรมสัญญาหรือเรื่องมรดกเรื่องจัดการนอกสั่งพวกนี้นะครับเราคือฝ่ายจำเลยเนี่ยมุมมองเราก็จะมองว่าเราจะต่อสู้ให้กับผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยด้วยวิธีช่องทางไหนบางทีโจทย์ฟ้องบอกว่าติดตามเอาทรัพย์คืนซึ่งติดตามเอาทรัพย์คืนมันไม่มีอายุความคือเจ้าของติดตามเอาทรัพย์นะทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยใครมายุ่งเกี่ยวใครมาพลาดไปเนี่ยเราสามารถติดตามเอาคืนได้ตลอดไม่มีอายุความนะครับเขาเรียกติดตามเอาทรัพย์คืนนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับทำสัญญาเช่าซื้อรถส่งมอบรถไปบริษัทไฟแนนซ์รถเนี่ยนะครับปรากฏว่านิติกรรมสัญญาที่ทำเป็นโมฆะเช่นจะต้องเซ็นให้ถูกต้องเนี่ยนะครับตามแบบที่กฎหมายกำหนดปรากฏว่าเป็นโมฆะนะครับเคยมีตัวอย่างไฟแนนซ์ฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อต่างมาศาลบอกว่านิติกรรมมันเนี้ยมันเป็นโมฆะพอโมฆะปั๊บเนี่ยสัญญาไม่มีพอสัญญาไม่มีไฟแนนซ์ฟ้องไปแล้วแพ้และกลับมาฟ้องเราใหม่นะครับบางทีจำเลยก็ไปต่อสู้ว่าฟ้องซ้ำเพราะฟ้องไปแล้วนะครับแต่เรื่องเนี้ยไฟแนนซ์ก็มีมุมมองใหม่ว่าพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเขามาใช้สิทธิ์พอเป็นโมฆะปั๊บรถเราเนี่ยกรรมสิทธิ์ตัวของเราอยู่สัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะเนี่ยแล้วใครยึดของเราไว้เนี่ยเราฟ้องติดตามมาคืนได้ไฟแนนซ์ก็มาฟ้องเรียกรถกันเนี้ยคืนจากผู้เช่าซื้อที่สัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะทำไม่ถูกต้องตามแบบที่ผมบรรยายไปครั้งก่อนนะครับไอ้อย่างเนี้ยก็เรียกว่าฟ้องติดตามเอาทรัพย์คืนอายุความไม่มีนะครับอันถ้าเราเป็นโจทย์เราจะเลือกบางทีเราเลือกไม่เข้ารับมีควรได้เพราะอายุความจะสั้นแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราดูมุมมองว่าเรื่องคดีเนี้ยมันติดตามเอาทรัพย์คืนหรือเป็นเรื่องรับมีควรได้เพราะเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราต้องเลือกที่มีอายุความนะครับเราก็เขียนเรื่องราวข้อต่อสู้ให้เป็นลาภมีควรได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับว่า

0: เรื่องต่อเนื่องมานะครับที่เราอุดช่องโหว่ซึ่งเรื่องทำนองนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นลาบเนี่ยนะครับโดยหลักการคุณแม่มลาบมันควรจะได้ใช่ไหมแต่ที่กฎบอกกฎหมายบอกลาบมิควรได
1: ้
0: จริงๆลาบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะ
1: มันต้องได้ด
0: ิลอยมาอ่านะครับมันมีลาบลอยลาบอะไรดังมันมีกรณีที่เขาเรียกอะไรที่ดินที่ถูกเวรคืนเนี่ยตอนรัฐบาลจะออกกฎหมายนะที่ดินเราเนี่ยเป็นที่ตาบอดอยู่ๆก็เวรคืนที่ดินปรากฏว่าที่เราเนี่ยเวรคืนคนอื่นที่เราไปติดถนนเนี่ยเราได้ลาบนอกจากที่ตรงเนี้ยราคาสูงขึ้นจากที่ตาบอดเนี่ยอันนี้มันเราได้ลาบงอกขึ้นมานะครับตอนนั้นรัฐบาลจะออกกฎหมายมาเพื่อจะเก็บอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก็เงียบไปนะครับแต่สำหรับไอ้ที่กฎหมายเพ่งมันจัดไว้แล้วเนี่ยนะครับคือง่ายๆว่าลาบนี่ควรได้จริงๆลาบมันควรจะได้แต่นี่กฎหมายใช้ลาบไม่ควรได้กฎหมายบอกว่าง่ายๆเลยนะครับคือเรามีลาบเรามีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราได้อะไรจากเพื่อนมาเนี่ยไม่เข้าสัญญาไม่เข้านิกรรมไม่เข้าละเมิดไม่เข้ามรดกอันที่ว่าเนี่ยเราได้ลาบงอกมากกว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยนะครับง่ายๆเลยแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียเปรียบก็คือคนที่ถือว่าเขาเสียให้เรามาเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นลาบงอกง่ายๆเลยครับซึ่งกฎหมายจะเขียนบัญญัติไว้นะครับเดี๋ยวก็แยกประเด็นก็บอกว่าบุคคลใดนะครับได้มาซึ่งทรัพย์สินใดเนี่ยดูคำที่กฎหมายใช้ทรัพย์สิ่งใดนะครับไม่ใช้คำว่าทรัพย์ไม่ใช้อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช้สังหาริมทรัพย์ไม่ใช้คำว่าทรัพย์สินพอมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะก็ต้องแปลความอีกคำว่าทรัพย์สิ่งใดอ่ะมันหมายถึงทรัพย์อะไรยังไงนะครับทีนี้ก็บอกว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีได้มาด้วยประการอื่นก็ดีโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายที่ผมบอกว่ามูลอันจะอ้างกฎหมายได้เนี่ยคือถ้าเข้าสัญญามันมีมูลจะอ้างเรื่องสัญญาได้ถ้าเข้านิกรรมก็มีมูลอันจะอ้างเรื่องได้โดยนิกรรมถ้าละเมิดก็อ้างมูลจะได้จากละเมิดจัดการนอกสั่งก็อ้างว่ามันเกิดจากการจัดการนอกสั่งและไม่เกี่ยวมรดกก็จะเข้าร่ำรวยคือปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบกฎหมายบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยที่ได้ลาบงอกมาเนี่ยไอ้ลาบมีคนได้เนี่ยต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เขานะครับทีนี้คำว่าได้มาเนี่ยกฎหมายยังบัญญัติถึงว่าการรับทรัพย์นี่ว่ามีอยู่ทั้งที่ไม่มีเนี่ยนะครับหรือบางทีนี่ยังมีอยู่เราไปออกเอกสารให้เขาว่าไม่มีนี่นะครับกลับกันนะเราไม่มีหนี้แต่ไปทำหนังสือรับหนี้ว่ามีหนี้กับกรณีเราเป็นเจ้าหนี้อ่ะลูกหนี้ยังมีหนี้กับเราอยู่แต่เราหลงว่าเขาชำระแล้วไปออกหลักฐานให้เขาว่าไม่มีหนี้อันนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้เหมือนกันนะครับอันนี้หลักของกฎหมายก็คือบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สินใดเรียกว่าทรัพย์สินใดทรัพย์สินใดเนี่ยนะครับก็หมายถึงทรัพย์สินที่มีวัตถุเป็นวัตถุที่มีรูปร่างนะครับไม่มีรูปร่างเช่นสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะในความในนัยยะของผมนะครับสิทธิต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินใดนะครับรถยนต์ก็เป็นทรัพย์ที่ดินก็เป็นทรัพย์นะครับสิทธิบัตรสิทธิทางปัญญาต่างๆเนี่ยนะครับลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็แปลความว่าเป็นทรัพย์สินใดเหมือนกันนะครับถ้ามีบุคคลใดได้ไปจากเราโดยปราศจากมูลนั้นกฎหมายเราติดตามเอาคืนได้เพราะเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักคำว่าได้มาซึ่งทรัพย์สินใดคำว่าทรัพย์สินใดก็แปลความว่าทั้งมีรูปร่างไม่มีรูปร่างนะครับจับต้องได้จับต้องไม่ได้นะครับทรัพย์สินทางปัญญานะครับทีนี้แรงงานก็น่าจะพอแปลความได้พลังงานก็น่าไปความได้บางทีอีกฝ่ายได้ประโยชน์จากที่เราไปใช้แรงงานได้เนี่ยโดยไม่มีมูลนั้นจะอ้างเนี่ยนะครับอันนี้ไอ้ฝ่ายที่เสียเปรียบเนี่ยจะฟ้องเรียกจากคนที่ได้ลาบไปได้นะครับที่สำคัญคือต้องงอกเงยเพิ่มพูนนะครับจาก

ทรัพย์สินของเราที่มีอยู่เดิมนะครับทีนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นนะครับเช่นที่เราบอกว่าบางทีเราไม่ได้เป็นตัวทรัพย์สินที่ชัดเจนนะแต่บางทีเราไปใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเขาเนี่ยโดยไม่มีอุณจะอ้างจริงๆเราต้องเสียค่าเช่าก้างต่างแต่เราเข้าไปใช้เนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้เป็นทรัพย์สินนะแต่เราได้ใช้ประโยชน์ในที่ของคนอื่นนะครับเคยมีเขาเรียกว่าตัวอย่างนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับในอดีตนานมากนะแต่ว่าก็หยิบยกตัวอย่างให้เห็นได้ว่าเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นได้เขาบอกว่าได้รับประโยชน์ประการใดอย่างที่บอกอะเช่นนะครับมีตัวอย่างที่ศาลตัดสินบอกว่านายเอนะครับข้าทำนาในที่พิพาทนะครับโดยไม่ยอมประมูลค่าเช่านานะครับแล้วก็ไอ้ทางฝ่ายเจ้าของเนี่ยก็เขาเข้าทำนาโดยไม่ได้ค่าเช่าอ่ะนะครับคือตามฎีกานี้ตามที่ศาลตัดสินมานานมากแล้วนะครับเอข้าทำนาพิพาทในพ.ศ.2497โดยไม่ยอมประมูลค่าเช่าเช่นในปี2596ที่ผ่านมาหรือปีก่อนประมูลแล้วก็จ่ายค่าเช่าพอปีหนึ่งเนี่ยกฎหมายศาลฎีกาบอกว่าที่ผ่านมาย่อมแสดงออกชัดเจนว่ากเนี่ยเอเนี่ยนะครับไม่มีเจตนาทำนาพิพาทโดยตกลงประมูลค่าเช่ากันนะครับเอทำนาพิพาทของบีตั้งแต่ปี97เป็นต้นมาจึงไม่ใช่เรื่องเนื่องจากสัญญาไม่เป็นการละเมิดนะครับคือหนึ่งไม่เข้าสัญญาและก็ไม่เป็นการละเมิดเข้าครอบครองทำนาพิพาทด้วยความยินยอมของด้วยความยินยอมของบีตั้งแต่ปี96ที่มีการมูลนิธิต่อมาเนี่ยถือว่าเป็นการครอบครองที่นาเนี่ยเป็นขอนะครับแต่ว่าไม่มีนิติกรรมไม่มีสัญญาคำพิพากษาฎีกานี้ศาลเอาเรื่องลาภวิกลได้เนี่ยไปปรับนะครับเรื่องนี้มีการฟ้องร้องเนี่ยบอกว่าการที่เอได้รับประโยชน์จากการเข้าทำนาพิพาทซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นของบีเป็นการได้ทรัพย์โดยปราศจากมูลนิธิกฎหมายคือเรื่องนี้คือมันมีข้อพิพาทกันแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าที่พิพาทเนี่ยเป็นของ A หรือ B นะครับระหว่างคดีเนี่ยนะครับบางทีมีการเสนอประมูลกันใครให้ราคาสูงกว่าคนนั้นเข้าทำประโยชน์ก่อนระหว่างคดีนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ A กับ B พิพาทกับเรื่องที่พิพาทเนี่ยปรากฏว่าบางทีระหว่างคดีเนี่ยมันมีอาจจะมีการคุ้มครองแล้วแต่ก็ยกประมูลกันใครให้ราคาสูงกว่าไอ้คนนั้นเข้าไปทำนะครับพอปีต่อมาเนี่ยไม่มีการประมูลแล้วต่อมาศาลพิพากษาว่าที่เพลงเนี้ยเป็นของ B ยุติเป็นของ B ไอ้ที่ A ทำมาในปีที่2ที่3ที่4จนกว่าศาลตัดสินเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีกรณีที่จะปรับด้วยกฎหมายอื่นนะครับไม่เข้าบทอื่นไม่เข้าสัญญานิกรรมไม่ละเมิดไม่มอดกไม่พวกเนี้ยมาปรับด้วยกรณีนี้เป็นเรื่องลาภมีควรได้ศาลก็พิพากษาให้ A เนี่ยชดใช้นะครับคล้ายๆเหมือนค่าใช้ประโยชน์ในที่แปลงเนี้ยระหว่างปีที่2จนกว่าศาลตัดสินยุติว่ามีชนะคดีนะครับหรือบางกรณีศาลพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าเสียหายหลังจากการตัดสินเนี่ยคือขอเฉพาะคดีจบปรากฏว่าพอคดีจบแล้วเนี่ยยังอยู่ต่อนะครับไอ้การที่อยู่ต่อไม่ยอมบอกทั้งแพ้คดีเนี่ยมันไม่มีเรื่องอื่นมาปรับได้ก็เอาเรื่องล่ามที่คนได้มาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคนที่แพ้คดีและยังอยู่ในที่เนี่ยนะครับได้เอาเรื่องล่ามที่คนได้เนี่ยมาปรับได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการเรื่องมองดูว่าเป็นล่ามที่คนได้หรือไม่นะครับที่ได้รับสภาพหนี้เนี่ยเคยมีตัวอย่างก็คือเราเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารเนี่ยนะครับแต่ธนาคารแจ้งแล้วเราเชื่อว่าระดับสถาบันการเงินเนี่ยไม่น่าจะมีความผิดพลาดเรื่องการคำนวณหนี้นะครับปรากฏว่าเราชำระ

0: นี่ไปครบถ้วนแต่แบงค์คำนวณผิดว่าเรายังค้างอยู่แล้วเราไม่มีเงินจ่ายนะครับไปทำรับหนี้ไว้นะครับถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราอาจจะฟ้องให้ศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือว่าภาพนี้ฉบับนี้ได้หรือถ้าเราไม่ได้ฟ้องนะแบงค์ฟ้องเรียกหนี้เรามาตามรับภาพนี้แล้วเรามาทราบในภายหลังเนี่ยนะครับเรายกข้อต่อสู้ว่าคำนวณแล้วเนี่ยหลักฐานการรับหนี้เนี่ยหนี้ไม่มีแล้วนะครับการที่เรารับภาพนี้เนี่ยเพราะเราสำคัญผิดนะครับว่าคิดว่ามีอยู่แล้วไอ้สำคัญผิดมันน่าเชื่อเป็นไปได้เพราะธนาคารเนี่ยมีระบบการคำนวณไม่น่าจะผิดพลาดนะครับไอ้การรับภาพนี้อย่างเนี้ยก็คือเข้าใจมีหนี้นะแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่มีหนี้แล้วนะแล้วยังไปรับภาพนี้เนี่ยนะครับอันนี้คนละเรื่องกันนะครับต้องมีมูลให้เชื่อว่ายังมีหนี้หรือมีการกดดันให้เราทำรับภาพนี้เนี่ยแต่ถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยรู้ว่าไม่มีแล้วไปเซ็นอย่างเนี้ยเอาไปอ้างไม่ได้หรือเอาเงินไปชำระหนี้เนี่ยทั้งที่รู้ว่าไม่มีหนี้อันเนี้ยเรียกคืนก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเชื่ออย่างคนนี้รับหนี้แล้วเราเกิดจ่ายเงินให้แบงค์ไปนะครับแล้วมาตรวจสอบพบในภายหลังเราก็ฟ้องเรียกเงินนี้คืนจากแบงค์ในฐานรับอีกคนได้นะครับหรือบางกรณีอันนี้เกิดบ่อยนะครับก็คือกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยอย่างยึดนายเอเป็นหนี้นายบีนะครับปรากฏว่าระหว่างที่มีชีวิต A เนี่ยชำระหนี้ B ครบถ้วนแล้วแต่ว่าใบเสร็จเนี่ยพอ A ถึงแก่ความตายมาทายาทคิดว่ามีสัญญากู้เนี่ย B เอาไอ้สัญญากู้มาโชว์เราคิดว่า A ยังเป็นหนี้ B อยู่ไอ้ทายาทหลงผิดเข้าใจอย่างนี้ปั๊บพอ A ทวงมาก็จ่ายไปวันหลังปรากฏว่าตรวจสอบพบหนังสือรับชำระหนี้แล้ว B เนี่ยออกให้ A เรียบร้อยว่าไม่มีหนี้คงค้างกันต่อไปไอ้อย่างนี้ที่เราซึ่งเป็นทายาทจ่ายหนี้แทนเจ้ามรดกไปอย่างนี้เพราะเราหลงผิดในข้อจริงสำคัญผิดลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องลาภมีควรได้เราสามารถฟ้องติดตามเอาคืนจากธนาคารได้นะครับอันนี้กรณีหลงผิดว่ายังมีหนี้ทั้งๆที่มีแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งที่กลับกันก็คือเอเป็นเจ้าหนี้ B นะครับแต่หลงผิดเข้าใจว่าเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ B นะครับหลงผิดคิดว่า B เนี่ยชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหลงนะครับและไปออกใบเสร็จให้เขาอันนี้คือออกโดยสำเร็จหลงผิดนะครับไปออกไปรับเขาเรียกว่ารับชำระหนี้หรือว่าใบเสร็จรับเงินเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถ้าเราตรวจสอบพบในภายหลังเอ้ามียังเป็นหนี้เราอยู่ไอ้วันนั้นเราออกเอกสารให้เขาผิดไปเนี่ยเราสามารถฟ้องไอ้หนี้ที่เราค้างอยู่ได้แม้จะมีหนังสือตัวนี้นะครับแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้หนังสือตัวนี้เราออกโดยสำเร็จสำเร็จผิดเพราะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีบีไปคุยไลน์กับซีหรือ B หรืออะไรก็แต่แล้วไปบอกเอ้ยเอ็ง A เนี่ยมันแม่งหลงที่จริงเราไม่ชำระหนี้มันเลยมันหลงออกมาให้ว่าได้รับชำระหนี้แล้วส่งไลน์ไปถึงนู่นอันนี้เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ออกหลังจากนั้นเนี่ยแล้วถ้าเรามาเป็นประเด็นเป็นเอกสารที่สามารถฟ้องเรียกนิวิต้าเขาสู้มาเราก็บอกก็นี่ไงคุณเขียนไลน์สนราไลน์ไปหาใน C ใน D ว่ายังเป็นหนี้เราอยู่ว่าเราหลงผิดเราฟ้องไปอย่างนี้ปั๊บเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาชำระหนี้ตามที่เราออกใบเสร็จให้รับชำระหนี้แล้วเพราะหลังจากนั้นมีเอกสารยืนยันว่ายังไม่ชำระหนี้เราก็อักล้างเอกสารตัวนี้ได้เขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจริงๆก็พูดเล่นหรอกจริงๆก็ไม่มีหนี้แล้วแต่พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาต้องพิสูจน์ว่าคุณมาชำระหนี้เราเมื่อไหร่ด้วยวิธีไหนด้วยโอนธนาคารอะไรยังไงลักษณะเนี้ยนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นประเด็นให้เห็นว่าการที่ได้ลาภงอกเนี่ยงอกเงินขึ้นมาอาจจะเป็นทรัพย์สินอาจจะเป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากหนังสือรับภาพหนี้ที่ไม่มีหนี้ไปทำว่ามีหนี้หรือยังรับชำระหนี้ไปออกเอกสารว่าได้รับชำระหนี้แล้วนะครับทีนี้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายเนี่ยก็คืออย่างผมอธิบายว่า

ทั้งฝ่ายสมมติเราฟ้องเข้าไปเนี่ยเราต้องบรรยายว่าเขาเนี่ยได้ไปโดยไม่มีมูลอันจะอ้างตามกฎหมายแต่ถ้าเขาบอกเขาได้ไปโดยมีมูลอย่างสมมติมีการกู้ยืมเงินกันเนี่ยอันนี้เรื่องกู้ยืมเงินนะคุณแบบมีเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งได้รับเงินไปแล้วแต่บังเอิญไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินกฎหมายบอกฟ้องไม่ได้ไอ้อย่างนี้เจ้าหนี้เนี่ยคือผู้ให้กู้เนี่ยจะเปลี่ยนมาฟ้องเป็นลาภนิกรได้เนี่ยมันไม่ได้เพราะยกตัวอย่างว่า B กู้เงิน A แต่หลักฐานการกู้ไม่มีไอ้กรณีเนี้ยเราต้องฟ้องกู้ยืมนะมันเพราะมันมีเป็นมูลหนี้ได้โดยมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ก็ได้ไปเนี่ยนะครับแต่ที่เจ้าหนี้ไม่มีหรือนายทุนกู้ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเพราะเกิน 2,000 บาทต้องมีหลักฐานยกฟ้องร้องได้ทีนี้ทำไงจะเปลี่ยนมาบอกว่าฟ้องราบมีคนได้เพราะราบมีคนได้กฎหมายไม่ต้องการหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องได้แต่เรื่องนี้มันมีมูลจากนิติกรรมสัญญาฉะนั้นคุณต้องฟ้องเรื่องนิติกรรมสัญญาพอดูนิติกรรมสัญญากฎหมายบอกว่าเกิน 2,000 บาทต้องมีหลักฐานคุณก็ฟ้องไม่ได้ก็ถึงว่าเขาเรียกว่าเขาได้ไปโดยมีมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้นะครับก็แปลความว่าเจ้าหนี้ฟ้องไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวละครถ้าเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนก็จริงนะเป็นว่า B เนี่ยมายืมเงิน A อ้างว่าพ่อป่วยหนักแล้ว B กับพ่อของA กับพ่อของ B เนี่ยก็มีความผูกพันกันเห็นอกเห็นใจกันหลงเชื่อให้เงินดีไปให้ดียืมไปนะครับหลักฐานการกู้ยืมไม่มีแต่กรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องการกระทําช่อโกงหลอกลวงกลายเป็นเรื่องละเมิดนะครับพอละเมิดเราฟ้องละเมิดได้ฟ้องเรื่องกู้ยืมไม่ได้เพราะหลักฐานไม่มีฟ้องนี่กรรมสัญญาไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานการกู้ยืมแต่การที่คุณมาหลอกเราแล้วเราหลงเชื่อให้เงินคุณไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องละเมิดนะครับไม่ใช่ลาภมีควรได้แต่ละเมิดเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้แล้วอายุความมันถ้าเราฟ้องเรื่องละเมิดล้วนๆเนี่ยอายุความมันแค่ปีเดียวครับแต่ถ้าเราตั้งหลักเป็นเรื่องช่อโกงทางอาญาอายุความถือตามอาญานะครับซึ่งอายุความอาญามันจะยาวกว่าละเมิดทางแพ่งอันนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ต้องเลือกอีกว่าจะเข้ารูปแบบไหนไม่ขาดยุความแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยถูกฟ้องลักษณะนี้เราต่อสู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเมิดหรือต่อสู้เป็นเรื่องลาภไม่ควรได้อายุความแค่ปีเดียวนับจากคุณรู้เนี่ยวิธีการนะครับอันนี้ยกตัวอย่างผมว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับหรือบางกรณีนะครับบางกรณีเนี่ยเราอะหลงผิดไปชำระหนี้ไต่ถอนจำนองให้บุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยคนเนี้ยเขาได้การไต่ถอนจำนองที่ดินไปทั้งที่ตัวเองไม่ชำระหนี้มีคนอื่นหลงผิดไปชำระแทนและเจ้าหนี้มาไต่ถอนจำนองให้เนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคนที่เป็นผู้จำนองเนี่ยแล้วไม่ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้อะไปไต่ถอนจำนองเพราะมีคนหลงผิดไปชำระแน่ผิดนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคนที่รับคนผู้จำนองเนี่ยหรืออาจจะเป็น B ก็ได้ยกตัวอย่างเนี่ย A กับ B เนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้คนที่จ่ายเงินหลงผิดไปเนี่ยติดตามไปฟ้อง B เรียกเงินที่เขาจ่ายผิดคืนได้ในฐานลาภมีควรได้นะครับนี่พอเป็นลาภมีควรได้เนี่ยนะครับถ้าโดยได้ไปโดยสุจริตนะครับถ้าจำเลยได้ไปสุจริตเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้คืนเท่าที่สภาพมันเหลืออยู่นะครับสมมติว่าเราได้เงินไปล้านโดยสุจริตเนี่ยเราใช้จ่ายไปเหลือแค่สองแสนอย่างเนี้ยเราแค่คืนให้ผู้ที่ฟ้องถามเนี่ยคุณได้เพียงสองแสนเท่านั้นเองนะครับและถ้าเป็นทรัพย์สินระหว่างที่เราดูแลแล้วฟ้องเรียกคืนเนี่ยนะครับคนฟ้องต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาค่าดูแลไอ้ทรัพย์สินตัวนี้นะครับให้กับผู้ที่ได้รับลาภมีคนได้เนี่ยนะครับที่พอส่งคืนเนี่ยคนฟ้องก็ต้องชดใช้ตรงนี้คือแต่ว่าตัวจำเลยที่ถูกฟ้องก็ต้องฟ้องแย้งกลับมาว่าคุณมีสิทธิ์ได้คืนจริงแต่คุณต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรื่องรับผิดก็ได้แต่ว่าประเด็นจริงๆคือเราตั้ง

0: รูปคดีให้ถูกนะครับถ้าเป็นโจทย์ถ้าติดตามว่าทรัพย์คืนเนี่ยอย่างเรื่องช่อโกงเรื่องอะไรไปหรือสัญญาเช่าซื้อเราเป็นโจทย์ต้องติดตามทรัพย์คืนอายุความไม่มีแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราก็บอกไอ้นี่ราบอีกคนได้อายุความเนี่ยคุณรู้แล้วฟ้องไม่เกิน1ปีนะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นคือตัวอย่างถ้าเป็นเงินของรัฐเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยนะครับ ก็จะมีกรณีที่เบิกเขาเรียกเงินอะไรสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับค่ารักษาพยาบาลค่าต่างๆเนี่ยทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยแต่รัฐหลงผิดว่าเขามีสิทธิ์จ่ายเงินไปเนี่ยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ที่จริงมันในทัศนะผมมันเป็นเรื่องลาภไม่ควรได้เพราะไม่มีมูลอันอ้างกฎหมายได้แต่แนวของศาลฎีกาเนี่ยบางทีบอกติดตามทรัพย์คืนไม่มีอายุความบางแนวบอกว่าลาภมีคนได้มีอายุความ1ปีนะครับไอ้ตรงนี้ก็มันอยู่ที่มุมมองนะครับเพราะว่าพอศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยเห็นต่างกันฉะนั้นเมื่อเราอยู่ฝ่ายจำเลยก็ดีฝ่ายโจทก็ดีเราต้องวางรูปถ้าเราโจทก็ติดตามทรัพย์คืนถ้าจำเลยก็ลาภมีคนได้อายุความต่างกันนะครับนี่เป็นมุมมองที่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนรายการนะครับประสบปัญหาที่เจอลักษณะเนี้ยนะครับสมมติปรึกษาทนายความเนี่ยก็อาจจะให้แนวความคิดกับเขาได้เหมือนกันว่าเออมันควรเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับทนายอาจจะคิดขึ้นมาได้ก็เห็นคล้อยตามเราได้แล้วก็ดำเนินคดีได้ถูกช่องทางนะครับ
1: ค่ะ
0: เวลาก็น่าจะเกินเลยนิดหน่อยคุณแม่ครับผม
1: ค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะกองเรือบรรทุกเครื่องบินUSS อับราฮัมลินคอนเนี่ยนะคะเขาจะยกคนขึ้นบกมีทั้งทหารเรือมีทั้งนาวิกโยธินสหรัฐประมาณ 5,000 คนนะคะเขาจะขึ้นที่แหลมฉบังนะคะอันนี้เนี่ยนะคะจะมีเม็ดเงินสะพัดเนี่ยเขาบอกว่า5-15 ล้านอ่ะอันนี้ถือเป็นลาภนิควรได้ไหมคะ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องจริงๆคุณแม่มถ้าสมมติว่ามันมีการปฏิบัติภารกิจนะแล้วยังไม่จ่ายเงินกันเนี่ยนะครับมันคือลาภมีควรได้หรือไม่เนี่ยจริงๆลาภนั้นแต่ต้องดูว่ามันมีคือไอ้วัตถุประสงค์ตรงนี้มันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าคือถ้าจ่ายไปแล้วโอเคแต่ถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยไปฟ้องเรียกจากหน่วยงานนะพวกเยอะนะครับมันเป็นวัตถุประสงค์ของการกระทำมักเสพมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: การ
0: พนันกันเนี่ยนะครับก็ฟ้องเรียกร้องเป็นหนี้พนันก็ฟ้องเรียกร้องไม่ได้นะครับทำนองเดียวกันนะครับแต่ถ้าให้ไปแล้วก็จบนะครับจะเรียกคืนไม่ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้มันไม่ชอบนะครับผม
1: อันนี้เป็นธุรกิจบริการรายย่อยอาจารย์ตัวเลยแบบเนี้ยอาจารย
0: ์
1: ใช่ไหมอ่ะ
0: รัฐบาลก็ออกข่าวนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยบ้านเรายังไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีรองรับอยู่นะครับเมื่อไรมีอะไรที่ถูกต้องแน่นอนกฎหมายรองรับแล้วไอ้นั้นค่อยว่ากันนะครับ
1: คร
0: ับ ผม
1: ก็ถามอาจารย์ไปพอสงสัยคำเกินนี้ต้องมาแล้วค่ะอาจารย์
0: ม
1: ี
0: กฎหมายให้คิดอยู่แล้วก็เป็นรายการรู้นะถ้าเราเล่นการพนันกันเนี่ยแล้วเราพนันนอกระบบนะครับแล้วเราเกิดถูกขึ้นมาแล้วก็ไม่จ่ายเนี
1: ่
0: ยเราฟ้องก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาจ่ายมาแล้วเขาฟ้องเรียกคืนจากเราไม่ได้เพราะคุณจ่ายโดยไม่มีมูลจะจ่ายแล้วคุณไปจ่ายเขาเนี่ยก็เรียกคืนไม่ได้นะครับผม
1: ค่ะคืนนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งคราวหน้ามาอธิบายกันใหม่นะคะ
0: ครับผมขอทุกท่านโชคดีครับหลับฝันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่

ี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: ครีมไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พอลซ่า
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อ

0: ิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
8: สนับสนุนโดย
9: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

0: เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่

0: เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง

0: อะตอม R4 มีพัทเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,000

0: 500บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเรา

0: ฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุ

0: Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผม

0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสม

0: ทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอก

0: เรดิโอเน็ตเวิร์กพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีตีห้าของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพ.ศ. 2569นะจ๊ะส่องดวงกับปูยาวๆกันไปเลยเนี่ยไปเจอนะข่าวหนึ่งนะตอนนี้มันเป็นข่าวต่างประเทศค่ะแต่ถ้าเป็นเราแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะช่วยไหมเราจะบอกต่อตำรวจหรือเปล่าเหตุการณ์เนี้ยนะคะเขาบอกว่ามันชวนอึ้งมากเลยเมื่อตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะของเมืองแวนคูเวอร์เขาบุกเข้าแกลเลอรี่ศิลปะกลางดึกเพราะมีคนไปแจ้งว่าเฮ้ยเห็นคนติดอยู่ภายในและอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนเลยจ้าแต่พอเข้าไปถึงค่ะไอ้ยากลับพบว่าผู้ที่ประสบเหตุนั้นมันคือมันเป็นเพียงปฏิมากรรมที่เหมือนมนุษย์จริงอย่างน่าทึ่งค่ะคือบังเอิญเนี่ยมีคนน่ะเขาก็เดินผ่านไปผ่านมานะคะปรากฏว่ามองเข้าไปในกระจกค่ะเขาก็เห็นขาคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากด้านหลังของเคาน์เตอร์ภายในแกลเลอรี่นี้และมันเหมือนก้องโค้งติดนะคะติดอยู่กับอะไรสักอย่างนานมากเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนอาจจะได้รับบาดเจ็บนะคะเขาก็รีบโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินเลยเพื่อที่จะได้ตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงค่ะเขาก็พยายามจะติดต่อคนภายในอาคารนี่แหละปรากฏเอ้าก็ดันติดต่อใครไม่ได้ซะอีกแถมสถานที่นี้ถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาไม่รู้จะทำยังไงตัวเขาก็เห็นด้วยตาเปล่าเลยว่ามันเหมือนมีคนเนี่ยเหมือนกับก้งโค้งตกอยู่ในกล่องอะไรสักกล่องนึงนะคะเขาก็เลยตัดสินใจกันงัดประตูเพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าไม่ได้พบมนุษย์หรือใครติดอยู่แต่อย่างใดสิ่งที่เจอคืองานศิลปะคืองานนั้นน่ะสร้างแบบสมจริงจริงเลยเขาจำลองภาพเจ้าหน้าที่นะคะคนหนึ่งกำลังคุกเข่านะอยู่เหนือกล่องไม้แล้วตัวก็มุดเข้าไปอยู่ในกล่องเหลือเพียงแค่ขา2ท่อนและรองเท้าโผล่ออกมาถ้าเรามองจากข้างนอกโดยเฉพาะกระจกด้านนอกเนี่ยก็เหมือนกับคนคล้ายกำลังติดอยู่หลังเคาน์เตอร์อย่างนี้ใครจะไม่เข้าใจผิดคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เจ้าหน้าที่มาเห็นก็ต้องเข้าใจว่า

น่าจะเป็นคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร็วถูกไหมปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะส่งผลให้ประตูและระบบรักษาความปลอดภัยของแกลเลอรี่เนี้ยเสียหายต้องเสียค่าซ่อมไป 30,000 กว่าบาทอะผู้อำนวยการแกลเลอรี่นะเขาบอกเขาไม่พอใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ลองดูว่าแกลเลอรี่นี้เขาทำอะไรกันอยู่อย่างนี้พระบุคคลที่เห็นนะมันคือส่วนหนึ่งของนิทรรศการเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นคนจริงขึ้นมาแล้วไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือล่ะจะว่ายังไงถูกไหมสรุปแล้วแกลเลอรี่เขาก็เลยจัดการกับมาตรการใหม่ด้วยการหาผ้ามาคลุมเจ้าประติมากรรมนี้ซะก่อนที่จะปิดแกลเลอรี่มาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่12กันยายน2493คุณพี่2493นี่เท่ากับ76แล้วเนาะนะคะ76นะครับเกิดวันอาทิตย์ถือว่าปีนี้สบายสบายนะสบายสบายแล้วก็เหมือนกับว่าหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นซึ่งผ่านมาอาจจะรู้สึกอารมณ์หงุดหงิดนะคะแล้วก็ป่วยไม่ได้ดังใจพูดถึงเรื่องป่วยนี่คือคุณพี่ค่ะต้องระวังเรื่องของท้องไส้ไม่ดีแล้วก็เรื่องของหัวเข่าไม่ค่อยดีด้วยนะจ๊ะ18มีนา33วันอาทิตย์ปีนี้อายุเท่าไหร่36นะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าชีวิตนะคะปีที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องคู่เนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกหนักอกหนักใจพอสมควรเลยทีเดียวปีนี้คู่เขายังชั่วเหมือนกับเขาเข้าใจเราเนื่องจากตามวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่บ้างานมากทำอะไรก็จะให้มันเนี๊ยบมันเฉียบอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันก็เลยทำให้คนที่อยู่รอบตัวน่ะเขาไม่เข้าใจเบาๆงานบ้างแล้วหันกลับมานะคะคุยกับคนใกล้ตัวให้มากที่สุดนะจ๊ะ

0: เวลาที่ถ่ายไม่ค่อยจะสะดวกหรือว่าไม่เป็นเวลาเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะคะยาคูเป็นหนึ่งในแบรนด์นมเปรี้ยวที่เรารู้จักกันดีจำหน่ายในประเทศไทยมานานมาก 50-60 ปีแล้วมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะกูก็รู้จักยาคูกันมาแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ายาคูมีจุลินทรีย์แบคโตบาซิลัสคาเซอิแล้วก็ชิโรต้ามันมีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารและลำไส้หลายคนอาจจะบอกว่าแล้วตกลงจะให้กินตอนไหนดีเขาบอกว่าถ้าจะให้ประโยชน์สูงสุดเลยช่วงตี 5-7 โมงเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ควรจะดื่มนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์ค่ะเพราะเป็นช่วงของลำไส้ใหญ่เริ่มทำงานเนื่องจากจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวก็จะไปกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ทำงานได้ดีส่งผลให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจ้าแต่ถ้าสมมติว่าแหมตื่นสายมากินเที่ยงก็ได้จ้ะเที่ยงถึงบ่ายสามเขาบอกว่าเป็นเวลาการทำงานของระบบย่อยอาหารของกระเพาะกับลำไส้เล็กหากดื่มนมเปรี้ยวในช่วงเวลานี้ก็จะช่วยให้ลำไส้เล็กย่อยและดูดซึมได้ดีแต่สาวยาคูบอกว่าถ้ากินหลังอาหารกลางวันจะดีมากเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอ้าวไม่เป็นไรบ่ายๆแล้วกันสักบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เขาแนะนำให้ดื่มนมเปรี้ยวนะจ๊ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่การทำงานของกระเพาะปัสสาวะนะคะมันจะทำงานได้ดีก็จะช่วยให้ระบบการทำงานของกระเพาะปัสสาวะขับของเสียได้ดียิ่งขึ้นเออแฮะมาส่องดวงกันดีกว่า
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะมาวันเดือนปีเกิด
2: 4ตุลา2522ค่ะ
1: เขาเรียกว่ามีวาสนาแต่ชีวิตไม่ได้ดีดั่งวาสนาตามดวงหนูเนี่ยเป็นคนสวยสวยทั้งหน้าตาผิวพรรณรูปร่างเลยทีเดียวแต่แค่ปากไม่ค่อยดีเท่านั้นแหละปากหนูจะบางๆหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะปากบางๆชอบขี้ประชดประชันชอบคนคนนั้นคนนี้แต่มันเพื่อความสนุกสนานของคนอื่นเพราะหนูมีความรู้สึกว่าอยากทำให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเอง
2: อ่ะใช่บางทีหนูก็พูดขวานผ่าซักมากคือถ้าพูดบางทีหนูพูดเล่นบ่อยใช่ไหมแล้วพอหนูพูดตรงอ่ะทุกคนอึ้งกันไปเลย
1: ที่ว่าปากหนูต้องบางๆอ่ะไม่รู้อ่ะพอดูตามเนี้ยคือเป็นคนที่แบบประมาณนั้น
2: ถ้าหนูพูดตรงแบบตรงน่ากลัวมาก
1: ปีนี้หนูทำงานอะไรอ่ะเพราะเดี๋ยวมันเหมือนงานกำลังจะยุ่ง
2: อ๋อค่ะ
1: หรือยุ่งไปแล้วก็ไม่รู
2: ้มันก็ต้องยุ่งกับลูกค้า
1: ไม
2: ่ดูแลเทคแคร์
1: คือก่อนหน้านี้มันยังเบาหน่อยไม่มีปัญหามากเป็นลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่แบบ
2: ลูกค้าดี
1: พูดง่ายพูดง่ายแต่หนูกำลังจะเจอพูดยากเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเจอนะเพราะว่าหนูเกิดปลายปีไงมันก็กำลังจะเจอแต่ว่าหนูก็ผ่านแหละเพราะว่าเวลาหนูพูดกับคนอื่นที่เป็นคนที่นอกครอบครัวหนูพูดพออยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: แต่บางทีคนใกล้ตัวก็ไม่เข้าใจ
2: ใช่
1: เน
2: าะใช่เงียบก็ไม่เห็นค่าพอพูดก็กลายเป็นว่าเหมือนแบบ
1: เราไปบ้าอำนาจใส่เขา
2: ใช่
1: เราเป็นของเราอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วเพราะถ้าเราฝืนมันก็จะไม่เป็นตัวเราเราก็จะไม่มีความสุขถูกไหม
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาส่องกันที่4689400กันค่ะเกิดวันเสาร์ที่18พฤษภาคม45การงานไปทางราชการไหมคะน่าจะถามให้คุณลูกนะเนี่ยคือสามารถทำงานราชการได้และก็ควรที่จะต้องทำงานราชการด้วยแต่น่าจะเป็นแบบไม่ค่อยได้อยู่กับที่ทั้งที่อยากอยู่หรือก็ต้องได้สตังค์มากอยู่ไม่งั้นเขาก็จะไม่ค่อยมีใจนะสิอ่ะแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนทำงานหาเงินเก่งนะคน

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า

เคอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: บอกเลยว่าชอบบทความนี้มากเลยค่ะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะไทยรัฐออนไลน์เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมักจะรู้สึกว่าทำไมเราเถียงเมียไม่ทำเป็นเพราะเรายอมหรือว่าเราเป็นคนดีกันแน่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่โชคชะตาฟ้าลิขิตให้เกิดมาแพ้ทางจ้าเขาก็เลยเปิดอันดับเมียสายเถียงระดับตัวแม่ที่มีสกิลล้มผัวได้ในประโยคเดียว อันเนี้ยชอบคนเกิดวันพฤหัสค่ะเขาบอกว่าเป็นสายสารอุทธรณ์ขุดข้อมูลยันอดีตเลยค่ะคุณอย่าบอกนะว่าคนเกิดวันพฤหัสจะเป็นแค่สายธรรมะธรรมโมอย่างเดียวเพราะคนวันพฤหัสเวลาเถียงขึ้นมาบอกเลยว่าเธอคืออัยการสงครามดีๆนี่เองแล้วสไตล์การเถียงของคนวันพฤหัสเนี่ยจะไม่ใช้อารมณ์ข่มนะจ๊ะแต่เขาจะมีข้อมูลมีประวัติศาสตร์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะขุดเรื่องที่ทำเอาไว้เมื่อสัก3ปีที่แล้วเอาออกมาอ้างอิงได้นะสิเขาก็เลยเตือนว่าอย่าริอาจเปิดศึกอภิปรายกับเมียที่เกิดวันพฤหัสเด็ดขาดค่ะเพราะคุณอาจจะแพ้ด้วยพยานหลักฐานที่คุณนั่นแหละดิ้นไม่หลุดเฮ้ยอ่ะมาดู SMS ที่4689400กันนะจ๊ะเกิดวันที่9 กุมภา 2530เกิดวันจันทร์ปีนี้อายุ39แล้วจ้า39วันจันทร์อ้าวปีนี้ก็ดีแล้วสินะคะเกิดตี5ก็แปลว่าเราไม่ต้องน้ำตาซึมไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องโมโหอะไรใครอีกแล้วปีนี้ปีแต่สิ่งดีๆโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ตัวคุยกันรู้เรื่องเกิดวันอาทิตย์ที่22ธันวา34เวลา11นาฬิกาโอ้อันนี้บอกเลยนะคะว่าสงสัยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วตัวเราก็ต้องระวังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะจ๊ะเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยแต่ว่าบอกเลยว่าทั้งคุณแม่และเราเป็นคนเก่งมากๆปีนี้อายุเท่าไหร่จะเข้า35เนาะ34จะเข้า35วันอาทิตย์แปลว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยกำลังจะดีขึ้นถ้าเป็นเรื่อง

องของคู่ครองนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยกำลังจะเคลียร์เรียกว่ามีสองเคลียร์เคลียร์จบกับเคลียร์จากนะคะเคลียร์จบเคลียร์จากแล้วก็คือเคลียร์เริ่มต้นใหม่ค่ะฮะอันนี้บอกเลยพอถึงเดือนหลังเดือนธันวาหรือไม่ก็ก่อนเดือนธันวาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทรายหรือมีอะไรให้เห็นว่าชีวิตเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะจ๊ะเกิดวันอะไรละเนี่ย18กรกฎาคม2546นะคะปีนี้อายุ23ก็ไม่บอกวันมาแต่น่าจะเป็นเรื่องที่บ้านหรือว่าถ้ายังเรียนอยู่นะคะก็แล้วแต่คุณแม่เลยค่ะเพราะส่วนใหญ่คุณแม่จะเป็นผู้นำทางชีวิตเกิดวันศุกร์ที่11เมษายน2495ดูให้คุณแม่ถามเรื่องสุขภาพคุณแม่ใช่ไหมคะปีนี้คุณแม่อายุ74บอกเลยว่าให้ระวังเรื่องความเครียดค่ะเพราะแกก็มีปัญหาเรื่องของการปวดหัวแล้วก็เป็นคนที่กระหม่อมบางนะโดนน้ำค้างโดนน้ำฝนหน่อยนึงนี่คือมักจะป่วยง่ายนะคะดูแลแกหน่อยและแกก็เป็นคนที่คิดทุกเรื่องเลยนะคะแต่ก็มีความโชคดีค่ะเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดของคุณแม่เนี่ยบอกเลยว่ามักจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเป็นผู้ให้โชคให้ลาภคนอื่นเป็นผู้ดูแลคนอื่นนะคะปีนี้น่าจะถ้าห่วงนะน่าจะห่วงลูกชายถ้าไม่ลูกชายก็ลูกเขยนี่แหละนะคะไม่ก็หลานที่เป็นผู้ชายเนี่ยแหละค่ะนะคะก็ดูแกหน่อยแกเครียดกับเรื่องพวกนี้ง่ายหรือเกินสุขภาพก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องของการปวดหัวนะคะปวดหัวกระหม่อมบางนะคะแล้วก็เครียดง่ายนะจ๊ะบ้านเลขที่54/5ถามว่าเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของให้ระวังน้ำรั่วน้ำไหลโดยเฉพาะตรงไหนที่เป็นที่ชื้นแฉะและมีกระดาษมีผ้าเยอะๆนะคะมักจะมีความชื้นก็ระวังหน่อยค่ะเชื้อโรคเชื้อรามันมีเปิดบ้านให้มีแสงแดดให้มีลมพัดผ่านนั่นแหละค่ะดีที่สุด

0: ณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

แหมเมื่อช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของการที่คุณผู้ชายมักจะเถียงคุณผู้หญิงไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่ายอมหรือว่าเป็นคนดีกันแน่แต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะฟ้าลิขิตดวงชะตามาอย่างนี้ก็ได้คือมีผู้หญิงอยู่3นะวันที่อย่าไปเถียงเธอเลยเพราะว่าคุณจะเถียงเขาไม่ค่อยได้เถียงไม่ทันน่ะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องคนที่เกิดวันพฤหัสไปแล้วต่อมาคือคนเกิดวันพุธจ้าบอกเลยว่าคนเกิดวันพุธนั้นสายแร็ปเปอร์สกิลน้ำไหลไฟดับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะจ๊ะรู้ไหมว่าดาวแห่งการสื่อสารทำงานแบบเต็มระบบก็คือผู้หญิงที่เกิดวันพุธค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่คุณเข้าโหมดเถียงกันแล้วก็มันเหมือนกดสปีดคูณ2เลยทีเดียวเรียกว่าเขาจะรัวใส่เราชนิดที่เรียกว่าหายใจยังไม่ทันโดยเฉพาะพูดกลางคืนค่ะพูดกลางคืนนี่บอกเลยว่าจะเพิ่มความดุดันมีรังสีค่อนข้างอมหิตและยังมีพลังของการขุดเรื่องเก่าๆคูณ2เข้าไปอีกล่ะค่ะคุณเพราะฉะนั้นขอเตือนเอาไว้ก่อนนะคะว่าถ้าคุณคิดจะสวนภรรยาหรือแควนที่เกิดวันพุธให้ซ้อมหายใจให้ดีๆหายใจให้ลึกๆไว้ก่อนนะคะเพราะฟังอย่างเดียวก็บอกเลยว่าเหนื่อยมากมาดู SMS ที่4689400กันนะจ๊ะขอดูให้คุณสามีหน่อยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2522โอ้นี่บอกเลยนะว่าคุณสามีคนเนี้ยเขาสามารถเลี้ยงลูกแทนเราได้เขาเป็นได้ทั้งพ่อและแม่แต่เขาก็เป็นทุกอย่างให้กับเพื่อนด้วยเช่นกันจ้าปีนี้เท่ากับเขาอายุ47แล้วเนาะน่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานให้ยังไงคุณภรรยาช่วยปลอบอกปลอบใจหรือว่าเขาเรียกอะไรเป็นกำลังใจให้สามีหน่อยนะคะเพราะเหมือนว่าเขาจะท้อเรื่องการทำงานสักเล็กน้อยแล้วก็ที่ทำงานน่าจะมีแต่ความวุ่นวายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆแต่ถ้าคุณสามีนะคะไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยก็อยู่ที่เราแล้วแหละเพราะว่ามันหมายถึงว่าบางทีเขารู้สึกว่าเขาเปราะบางทางด้านจิตใจกับคนในครอบครัวเหลือเกินไงเกิดวันที่28มีนา2534วันพฤหัสบอกเลยนะจ๊ะว่าเราเนี่ยสวยทีเดียวเชียวสวยไม่สวยไม่รู้แต่ยังไงก็สวยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกเลยว่าหน้าตาดีหล่อเลยทีเดียวเกิด8โมงปีนี้อายุ35อะนะคะปีนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงจะรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจคุณผู้ชายสักเท่าไหร่แล้วก็มักจะขุดคุยเรื่องเก่าๆออกมาเมามาคุยมันทำให้เกิดปัญหาได้อะไรที่มันผ่านไปแล้วลืมๆไปบ้างก็ดีอย่าไประแวงแคลงใจอะไรเขาเลยจ้านะคะสนใจเรื่องเงินและงานดีกว่าเช่นเดียวกันถ้าหากว่าคนเนี้ยเป็นผู้ชายนะคะบอกเลยว่าปี2ปีเนี้ยงานจะค่อนข้างหนักต้องแบกรับภาระเยอะนะคะอาจจะมีอำนาจอยู่ในมือแต่มันแบกเยอะเหมือนกันนะแต่เงินสิมันไม่ได้มาเยอะเท่ากับงานที่ได้ไม่ต้องเครียดไปค่ะทำไปก่อนนะถ้าไม่มีแฟนก็ยังไม่มีแฟนแต่ถ้ามีใครสักคนเข้ามาก็ถือว่าเป็นที่พึ่งพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องกำลังใจจ้ะอันนี้น่าจะเป็นคุณลูกเนาะเพราะว่าเกิด22พฤศจิกา2551วันเสาร์โอ้นี่ไม่รู้ว่านะคะเป็นลูกคนเล็กหรือว่าลูกคนโตนะคะเนื่องจากเป็นเด็กที่พอเกิดมาปั๊บน่ะพ่อแม่พี่น้องคืออุ้ยมาลุมมาตุ้มนะคะกับเด็กคนนี้เอาอกเอาใจตามใจซะจนเรียกว่าค่อนข้างจะเคยตัวเลยทีเดียวของเล่นนี่นะบอกเลยว่าเบื่อง่ายเป็นเด็กที่เบื่อง่ายเพราะทุกคนเนี่ยยอมให้กับเด็กคนนี้ค่ะปีนี้เท่ากับเท่าไหร่18เหรอ18แล้วนะน่าจะเป็นเรื่องของป๊อปปี้เลิฟค่ะก่อนหน้านี้น่าจะแบบว่า

ค่อนข้างจะเถียงหรือต่อต้านพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่ปีนี้เขาสบายใจขึ้นเหมือนจะมีใครสักคนทำให้เขารู้สึกดีในชีวิตว้าว

0: ามาถึงคุณผู้หญิงนะคะคนสุดท้ายแล้วจ้าที่จะเถียงสามีหรือแฟนแบบไหนบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชายค่ะไม่ใช่คุณยอมหรอกค่ะแต่คุณคงไม่ทันโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เกิดวันอังคารค่ะเรียกว่าเป็นตัวตึงสายลุยดุดันไม่เกรงใจผัวเลยจ้าอ่ะบอกเลยว่ายกตำแหน่งแชมป์ให้เลยสำหรับเมียที่เกิดวันอังคารเพราะถือว่าเป็นสายบวกอันดับหนึ่งค่ะคือตรรกะของเธอเนี่ยถูกเซตเอาไว้ในระบบอัตโนมัติแล้วว่าถ้าเมียโกรธเมื่อไหร่เท่ากับผัวผิด 100% เฮ้ยคนวันอังคารปกติก็เป็นคนที่ดุดันทำอะไรที่แบบว่าแข็งขันขยันเสียงดังอยู่แล้วพอมาเป็นเมียแล้วก็บอกเลยว่าดุดันร้ายปราณีแล้วทฤษฎีหรือเหตุผลของคุณสามีที่จะมาเถียงกับเธอนั้นบอกเลยว่าเป็นสิ่งล่องหนมองไม่เห็นใดๆทั้งสิ้นทางรอดวิธีเดียวของคุณสามีถ้ามีภรรยาที่เกิดวันอังคารก็คือต้องยอมจำนนคุกเข่าแล้วบอกว่าจ้าได้จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตั้งแต่คำแรกเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เป็นคนขี้แพ้แต่อย่างใดแต่มันคือทักษะการเอาตัวรอดนี่แหละจ้าบรรดาเมียทั้งหลายที่เถียงเก่งมากเมื่อมาส่องดวงกันจ้ะ
1: เกิดวัน15ตุลา2546ค่ะเกิดบ่าย3
2: วัน
1: พุธกลางวันเกิดวันจันทร์ที่16พฤศจิกสอบ
2: ฉลาดมาก
1: ค่ะ
2: แล้วชอบคุยกับผู้ใหญ่เป็นคนที่อยู่กับผู้ใหญ่ได้คุยกับผู้ใหญ่รักและเอ็นดูแต่ว่าพูดเป็นคนพูดจาแบบขวานผ่าสร้างนิดนึงพูดตรงๆเขาจะเรียบร้อยเฉพาะคนนอกคนในไม่เรียบร้อยด้วยหรอก
1: ใช
2: ่ปีนี้เหมือนจะพูดกันรู้เรื่องปีที่แล้วยังคุยกันรู้เรื่องเลยแบบทะเลาะกับแม่สุดมันชอบหาว่าแม่ไม่รู้เรื่อง
1: ปีนี้เหมือนเขาโตขึ้นแล้วเขากำลังจะเรียนจบแล้วเขาก็เลยแล้วก็เลยห่วงเขาว่าจบมาจะมีงานอะไรอย่างนี้ไหมรองรับอะไรเขาไหมเงี้ยค่ะ
2: มีสิ
1: ใช่ค่ะ
2: มีงานรองรับแต่ว่าคือเขาว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่ฉลาดนะแต่แม่ห่วงมากเกินไปมันเอาตัวรอด
1: โอเค
2: มันเอาตัวรอดเก่งฉลาดแต่ว่าแม่น่ะห่วงไอ้คนเล็กนี่คือไม้เบื่อไม้เมากับเรามากกับพี่ก็ไปเรียนมาดูกับพี่ก็ถูกกันกับแม่ก็ไม่ถูกกันไอ้ตัวเลขเนี่ยกับตันเนี่ยอย่าไปนี่มันนะไปต่อยเนี่ยไปต่อยมันอ่ะคุ้มกว่าได้นะ
1: ค่ะว่าคนเล็กนี่ไม่ชนะทะเลาะกันแต่ละวัน
2: คือความที่มันความขึ้นมากแล้วมันมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูง
1: เห็นไหมใช่ค่ะอันนี้ช่วยใช่ค่ะ
2: ก็มันในตัวเองสูงแล้วก็เอาแต่ใจมันคิดว่าสิ่งที่มันคิดแต่ถูก
1: ใช่เขาคิดว่าความคิดเขาเป็นใหญ่มาก
2: เขากำลังจะย้ายโรงเรียนหรือว่าเขากำลังจะ
1: เขากำลังหาที่เรียนค่ะเพราะว่าเขาพอปีหน้านี่เขาต้องยื่นพอร์ตค่ะที่เรียนแล้วค่ะก็จบม.ปลายอย่างเงี้ยค่ะ
2: เล่นเราเครียดทั้งบ้านตัวมันก็เครียดนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาปรึกษาตลอดเรื่องเรียนว่าเขาจะมีที่เรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะลงเรียนอะไรดีอย่างเงี้ยเขายังเครียดอยู่เหมือนกันค่ะ
2: เครียดเขาว่าเป็นคนที่ชอบเก็บความเครียดทั้งที่ตัวเองมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆก็ไม่ได้มั่นหรอกแต่ชอบแสดงความมั่นใจในตัวเองสูง
1: ใช่อันนี้ใช
2: ่ก็เป็นกำลังใจให้ลูกไปอย่าให้มันเครียดมากเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนติดที
1: ่ใช่ค่ะเขาไม่ค่อยย้าย
2: เก่าใกล้ๆบ้านเขาจะโอเค
1: โอเคค่ะแค่นี้ค่ะคุณพี่ปูรบกวนตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: Neutrogen Pharmaceutical.
1: New Farwichinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Farwichinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
3: พาวซ่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้ว

0: ที่ 7-Eleven
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ติมเลยที่บางจาก
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: ปูก็อยากจะนำเสนอแล้วก็อยากให้บอกต่อด้วยนอกจากอยากขอร้องให้กระทำตามที่ว่านี้แล้วช่วยกระจายข่าวด้วยนะคะอันนี้ปูเห็นมาสักพักแล้วเป็นข่าวเกี่ยวกับเสียงเล็กๆจากคนหลังรถขยะค่ะคนหลังรถขยะหรือคนเก็บขยะขอความเห็นใจเลยนะคะอยากให้ทุกคนช่วยโดยเฉพาะเรื่องการแยกขยะเพราะพวกเขาบาดเจ็บกันบ่อยมากไม่ใช่แค่แยกแบบว่าขวดพลาสติกหรือว่าอาหารสดนะจ๊ะแต่ต้องแยกโดยเฉพาะอะไรที่มันคมๆพวกแก้วหรือแม้แต่เปลือกทุเรียนโดยเฉพาะเปลือกทุเรียนค่ะก็นะคะพี่ๆน้องๆชาวขยะเขาก็บอกว่าช่วยรบกวนแยกออกมาข้างนอกถังขยะได้ไหมช่วยมัดใส่ถุงให้คนงานเนี่ยเห็นกันชัดๆหรือไม่ก็ติดกระดาษเอาไว้ก็ได้เพราะเจ้าหนามทุเรียนมันแหลมคมทะลุถุงปักมือปักขาพี่น้องคนงานเก็บขยะบาดเจ็บไปหลายคนจ้าส่วนเศษอาหารนี่ก็แหมนะถ้าสามารถจะใส่ถุงพลาสติกหรือใส่ถุงนั้นหนาสักนิดซ้อนถุงได้ก็ดีเพราะบางทีถุงบางพอยกขึ้นรถมันขาดน้ำแกงเศษอาหารก็เกลื่อนถนนสกปรกหน้าบ้านที่เราไปเก็บพี่น้องคนงานก็ต้องมาเสียเวลาก้มเก็บใหม่ทั้งหมดดีไม่ดีโดนด่าอีกหาว่ารถขยะเอาอะไรเหม็นๆมาราดหน้าบ้านนั่นรวมไปถึงเรื่องเศษกระจกและของมีคมค่ะอะไรที่มันคมแหลมพวกแบบว่าไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยขอร้องเลยขอร้องอย่าโยนใส่ถังขยะโดยไม่มีการป้องกันอย่างบ้านปูนะปูจะหาขวดเลยนะคะหาขวดที่สามารถใส่เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นได้แล้วก็ปิดขวดหรือไม่งั้นก็ต้องหักแล้วก็พันกระดาษให้อย่างดีเลยสงสารไงเขาต้องมาเก็บทั้งของแบบสกปรกนะของเน่าของเหม็นแทนเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะคะก็น้องๆพี่ๆรถเก็บขยะบอกว่าอย่าโยนนะพวกของมีคมโดยไม่มีการป้องกันเพราะพนักงานบาดเจ็บโดนกระจกบาดลึกต้องเย็บกันไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วถ้าเป็นกระจกแตกรบกวนห่อหนังสือพิมพ์หนาๆเลยมัดให้แน่นๆแล้วก็แยกทิ้งในถังขยะอันตรายจะดีที่สุดนะคะอันนี้ปูก็ต้องขอร้องด้วยเพราะว่าพี่น้องพนักงานเก็บขยะคือผู้เสียสละเขาทำงานท่ามกลางความสกปรกเหม็นเน่าทั้งแดดร้อนทั้งอากาศเย็นเพื่อความสะอาดของบ้านเมืองเราแล้วความปลอดภัยของเขาก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะต้องร่วมมือกันคัดแยกขยะเพื่อความปลอดภัยของพี่ๆน้องๆชาวเก็บขยะด้วยนะคะขอร้องมาส่องดวงกันที่4689400ค่ะเย็นวันศุกร์ที่15 พฤศจิกา 2511ดูโชคลาภจ้า11ปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่58นะคะ58วันศุกร์เนี่ยไม่ต้องดูหรอกโชคลาภเอาเป็นว่าไม่มีปัญหาที่จะทำให้เรามาเจ็บช้ำน้ำใจนะคะใครยืมตังก็ให้ได้คืนหรือไปหยิบยืมใครก็ขอให้เขาให้เรายืมอย่างนี้นะคะอย่างอื่นอย่าพึ่งไปคาดหวังวันอาทิตย์

22พฤษภา2520เวลา10โมงช่วงนี้ติดขัดการเงินจะผ่านพ้นไปได้ไหมคะโชคลาภจะมีบ้างไหมคะสุขภาพค่ะโอเคเอาทีละอย่างเนอะเอาสุขภาพก่อนสุขภาพให้ระวังเรื่องการกินอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะต้องเป็นคนที่แบบว่าย้ายบ้านบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยแล้วก็เดินทางบ่อยอันนี้ต้องระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็ลำไส้ให้ดีส่วนนะคะปีนี้จะมีโชคลาภไหมปีนี้นะคะโชคลาภมาจากความรักและความเข้าใจของคนรอบข้างส่วนเรื่องการเงินผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานี่เราก็แบบว่าฝืดสุดๆแล้วนะแต่ตอนนี้เหมือนจะโอเคขึ้นนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันดูราบรื่นขึ้นนะจ๊ะวันนี้อย่าลืมนะจ๊ะคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะวันนี้ที่ห้องออดิเทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะจ๊ะตั้งแต่เที่ยงไปเลยจนถึง5โมงเย็นนะจ๊ะแต่ถ้าใครมาไม่ได้ไม่เป็นไรจ้าเพราะเขามีถ่ายทอดสดผ่าน LTM FM 95ตลอดงานนะจ๊ะเราจะได้มาเจอทั้งศิลปินและบรรดาดีเจทั้งหมดจ้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนคือดิฉันวิลวันบรรุษและก็คุณวิรัตศรีพงศ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์เลยนะคะก็อันนี้เป็นรายการสดๆเลยค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินกันเลยนะคะรุ่นสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: ครับประดุลสวัสดิ์ครับคุณวิรวันคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
1: ับ ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนเนี่ยนะคะก็เรื่องที่เมื่อวานอาจารย์ก็ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้นำของกัมพูชานะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย